0: ทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลในลักษณะดังกล่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานนอกจากนี้ในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์ของวัดมหาเถรสมาคมได้มีกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญให้วัดถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568คือให้วัดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับใช้ในการรับและจ่ายเงินของวัดและกำหนดให้ผู้อนุมัติสั่งจ่ายได้แก่เจ้าอาวาสวิทยาวจกรและผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้วัดจัดทำบัญชีพร้อมทั้งรายงานเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัดทราบทุกเดือนและทุกสิ้นปีและให้วัดลงทะเบียนเพื่อรับเงินบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์ลีกยูไนเต็ดชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลการโชว์ซีเรียอาอิตาลีตอริโนแพ้โรม่า0-2โคโมชนะปาม่า2-1อินเตอร์มิลานชนะอูดิเนเซ่5-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนบีเรอัลแพ้เรอัลเบติส1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก9โปรตุเกสริโออาฟเสมอเอสเตรา3-3โมเรเรนเซ่ชนะมาริติโม3-1และสปอร์ตติ้งบราก้าชนะอิสตอร์เรลที่เหลือ10คน1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มอีนัดแรกทีมสาวเจ้าภาพญี่ปุ่นเอาชนะทีมชมาแก้วของไทยขาด108-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการกัวดาลาฮาราโอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเอลวินาคาริเยวานักเทนนิสสาวชาวอเมริกันมือ113ของโลกพลิกล็อกพ่ายคาร์ลเดย์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ123ของโลกทั้ง2เซต6-7แทบเรก9-11และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินบำรุงขวัญสำหรับผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามณฑลทหารบกที่23โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีคลิปกัมพูชาขุดคูติดต่อและวางลวดหนามบริเวณชายแดนว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณติดตามข่าวสารจากทางราชการเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเสนาธิการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ณกองบัญชาการสหประชาชาติสาธารณรัฐเกาหลีวงเจรจาอิหร่านกับประเทศอ่าวอาหรับเจอเลื่อนปมช่องแคบฮอร์มุสกบฏฮูตีปะทะซาอุอย่างตึงเครียดห่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางทำน้ำมันทะลุ107ดอลหุ้นเอเชียเปิดตลาดร่วงทันควันหุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลกดิ่งทั่วหน้าหลังผู้นำอุตสาหกรรมเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
1: บ่มีน้ำมัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าครับคุณผู้ฟังคุณมาศณัฐพลภักดรนันท์คุณดวงกมลเทพพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรขานชื่อเสียงเรียงนามให้ได้รับทราบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับวันนี้ทักทายกันด้วยบทเพลงที่แหมคลึกครื้นเลยหลายคนเปิดมาเอ๊ะใช่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนหรือเปล่า ใช่อยู่นะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะบทเพลงรถบ่มีน้ำมัน
0: เอาทำไมอ่ะ
1: น้
0: ำม
1: ัน
0: หมดหรือว่าไงหรือว่ามันแพง
1: น้ำมันไม่หมดอาจารย์นะอาจารย์เติมน้ำมันได้ยัง
0: เมื่อวานเนี่ย
1: เติมเมื่อวานอาจารย์รอดนะ
0: เหรอฮะ
1: เพราะว่าวันนี้ขึ้นอาจารย
0: ์
1: 85สตางค์ฮะ
0: โอ้
1: ต่อลิตรทุกชนิดนะ
0: ครับ
1: ขึ้นหมดนะครับก็มาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เมื่อวานเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีมติเห็นชอบให้มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ 0.85 นะครับก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งหลักๆปัจจัยก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับในเรื่องของตะวันออกกลางต่างๆแล้วก
0: ็
1: มันส่งผลกระทบทำให้เรื่องของราคาน้ำมันต่างๆที่มีการจำหน่ายไปเนี่ยมันก็มีการปรับขึ้นนะครับผลกระทบดังกล่าวเนี่ยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันอย่างน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็พุ่งสูงขึ้นอย่างสถิติเมื่อวานเนี่ยนะครับก็สูงกว่า195เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะส่วนน้ำมันเบนซินเนี่ยอยู่ที่147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเลยทีเดียวคราวนี้สาเหตุสำคัญนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องคราวนี้ในส่วนของกบน.หรือว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาต้องมีการชดเชยในระดับที่สูงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นแล้วก็ต้องในส่วนของการคณะกรรมการ
0: เสริมสภาพคล่อง
1: ถูกต้องนะฮะก็ต้องมีการอุดหนุนต้องการปรับกันอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: หลายคนถ้าสมมติว่าเติมไปเมื่อวานก็รอดนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ขึ้นอีก85สตางค์นะพ่อค้าแม่ขายก็บ่นกันแหละอาจารย์เพราะว่า
0: ธรรมดา
1: วัตถุดิบมันขึ้นไปรอหมดแล้ว
0: ทุกอย่างเลยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะเพิ่มขึ้นคือน้ำมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการครองชีพในส่วนอื่นๆด้วยเสมอนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ก็ต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของการประหยัดรัดเข็มขัดนี่ก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
1: โอ้แต่บางคนก็ไม่รู้นะอาจารย์ว่าจะเอายังไงแบบรัดเข็มขัดแน่นแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: รัดแล้ว
1: ช่วงนี้รัดแล้วไม่รู้จะเอายังไงต่อ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: บางคนบอกว่าช่วงนี้จะต้องงดอะไรนะงดชาเขียวเพื่อจะได้เก็บตังค์ไปเติมน้ำมัน คือเรื่องสิ่งสำคัญอันไหนมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยนะต้องบริหารจัดการ
1: คร
0: ับ ก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่าน Army Radio นะครับก็คงจะเห็นภาพชัดเจนดีนะครับ
1: ครับ
0: หลายท่านก็คงจะได้ตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาทักทายกันคุณโอ๊ตไฮโรคุณสวัสดิ์ชาดา
1: ครับแล้วก็มีคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับ
0: คุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยคุณทองมีขันสารัตน์ก็ทักทายกันเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: สุนิสาคุณจันทิพย์คุณบัวลอยคุณวรวุฒินะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็มีคุณมาศรัฐบลนะฮะมาร่วมตอบคอมเมนต์ด้วยนะ นะบางท่านบางคนคอมเมนต์เข้ามาแต่เช้าในวันนี
1: ้ครับ
0: วันที่ปวงชนชาวไทยได้รอคอยติดตามมาถึงแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้14กันยายน2569เวลา 16:17 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยนะครับโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเลยนะครับ
1: ครับ
0: ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายนนี้ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
1: ครับขณะที่หมายเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ที่เวียดนามเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละปักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนที่จะร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและบุคคลสำคัญนะครับหลังจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดงอกเซินด้วยก็มีการจัดแสดงถวายต้อนรับนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของใครที่ติดตามภาพนะครับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือน
0: ครับ
1: เราจะเห็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับงดงามสง่างามมากๆนะครับฉลองพระองค์ด้วยชุดเดรสยาวนะครับซึ่งเป็นทรงประยุกต์แขนยาวปิดมิดชิดสง่างามมากๆนะครับตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็ผ้าตัวลวดลายเนี่ยหรือว่าลายลูกแก้วนะครับจุดเด่นคือการติดกระดุมเรียงแถวนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องของการปักเรื่องของการทอที่วิจิตรงดงามเป็นอย่างมากและที่สำคัญเนี่ยนะครับก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดอ้าวใหญ่นะครับของซึ่งเป็นชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศเวียดนามเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: นี่คือภาษาแฟชั่นนะครับที่ส่งต่อถึงวัฒนธรรมไทยที่เข้ากับประเทศที่
0: เส
1: พ
0: ด็
1: ร
0: จ
1: ะ
0: ไ
1: อ
0: ป
1: งค์เสด็จไปเยือนได้เป็นอย่างดีเลยท
0: ค
1: ี
0: ร
1: เด
0: ั
1: ี
0: บ
1: ยวคร
0: นี
1: ั
0: ่
1: บ
0: นะ
1: ผ
0: ฮ
1: ม
0: ะก็เชื่อว่าช่วงนี้นะครับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวเวียดนามเองนะครับก็คงจะคึกคักโดยเฉพาะบนหน้าออนไลน์นะครับนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด3 วันนี้นะครับก็ยังมีวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
1: ถูกต้องคร
0: น
1: ับ
0: ะครับที่จะได้ติดตามชื่นชมพระบารมีครับยังคงนึกถึงเรื่องราวที่เป็นความสูญเสียของโรงเรียนเทพสิรินธรนนทบุรีคงจำกันได้
1: โอ้ใช่ครับ
0: นะครับอยู่ในพระเนตรประกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนนะครับโรงเรียนเทพสิรินธรนนทบุรีนะครับซึ่งมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเนี่ยนะครับรับมอบจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนก็ทรงติดตามสถานการณ์ทรงเสียพระราชหฤทัยแล้วก็ทรงห่วงใยคณะครูนักเรียนบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนครับ
1: ครับในโอกาสนี้นะครับองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับบรรดานักเรียนคณะครูแล้วก็บุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยความเข้มแข็งมีสติแล้วก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่รับการรักษาเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งก็ต่างปรับปรื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับ
0: นี่ครับนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในพระเนตรประการแล้วก็ทรงห่วงใยเสมอมานะครับซึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะมีบรรยากาศของการพระราชทานนะฮะสิ่งต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมานี่นะครับโรงเรียนเทพสิรินธรนนทบุรีโดยคณะครูบุคลากรนักเรียนต่างก็ปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับซึ่งโรงเรียนเทพสิรินในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษานะครับเปิดชั้นเปิดสอนตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .6 นะฮะตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากลมีความจำนงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับในการทำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนแล้วก็ได้รับความเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองแล้วก็ในส่วนของน้องๆนักเรียนด้วยเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีด้วย
0: ใช่
1: นะคร
0: แ
1: ั
0: ต
1: บ
0: ่ก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่ในโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนวัฒนโชต
1: อ๋อ
0: นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพสิริน
1: ในภายหลังเนี่
0: ใน
1: ยน
0: ภ
1: ะคร
0: า
1: ั
0: ย
1: บ
0: หลังนะ
1: ครับ
0: ครับนศิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกนะเป็นสำนวนเป็นสุภาษิตประจําโรงเรียนนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50 ถุงนะครับไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22 สิงหาคม 2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ครับซึ่งในจากนี้นะครับก็ได้มีการเดินทางไปที่บริเวณร้านเซเว่นอีเลเว่นสาขาบางปูที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับมีการเชิญถุงยังชีพถุงพระราชทานนะครับเรื่องอุปโภคบริโภค มอบไปกับเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังได้มีการเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีในพื้นที่อำเภอมายออีกด้วยซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันเลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24และวันที่28สิงหาคมในพื้นที่ของอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับ
0: ครับแล้วก็โรงเรียนดาบสคงเคยได้ยินนะฮ
1: เ
0: ะ
1: คยได้ยินฮะ
0: ครับในส่วนของจังหวัดชายแดนใต้ก็มีการดําเนินงานโรงเรียนพระดาบสด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านองคมนตรีในฐานะกรรมการและรองเลขาธิการมูลที่พระดาบสก็ยังได้ร่วมประชุมติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้นี้ด้วยนะครับก็ติดตามในเรื่องต่างๆโรงเรียนนี้เนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นนะครับมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานมานะครับตามที่พระบรมราชชนกได้ทรงตั้งขึ้นแล้วนั้นนะครับเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อแล้วก็นําความรู้ไปประกอบอาชีพนะครับโดยนักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในโครงการตลอดหลักสูตร1ปีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: เห็นนะครับ
0: นี่
1: ก
0: คร
1: ็
0: ับ
1: เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นภาพถ้าใครได้ดูขนาดนี้อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่
0: ครับ
1: นะครับที่ได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ก็ยังความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
0: คร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: คือโครงการนี้นึกถึงสมัยก่อนพระดาบส
1: ฮะ
0: จันทโครบอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับคร
0: ท
1: ั
0: ่า
1: บ
0: นฤาษีเนี่ยลู
1: ฮ
0: กศิ
1: ะ
0: ษย์ลูกหาจะไปสมัครเรียนเนี่ย
1: อืม
0: คุกเข่าอ้อนวอนขอเรียน
1: ครับ
0: นะถ้ารับเนี่ยเรียนฟรีเลย
1: โ
0: ไ
1: อ
0: ม่
1: ้
0: มีค่าใช้จ่าย
1: ดีนะค
0: แ
1: ร
0: ต
1: ั
0: ่
1: บ
0: ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเชื่อฟังครูบาอาจา
1: น่
0: รา ย์
1: จะเป็นแนวคิดท
0: แน
1: ี่
0: วค
1: ค
0: ิ
1: ล
0: ด
1: ้
0: นั้น
1: า
0: ใช
1: ย
0: ่
1: ๆกัน
0: ใช่
1: นะ
0: ค
1: คร ร
0: ั
1: ับ เพราะว่าเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรี
0: ใช่
1: จบไปมีอาชีพ
0: มี
1: ท
0: อา
1: ำด
0: ช
1: ้ว
0: ีย พโดยเฉ
1: เ
0: พ
1: น
0: า
1: ี่
0: ะ
1: ยน
0: ช
1: ะ
0: ่า
1: ค
0: ง
1: รับ
0: ต่างๆเนี่ยช่างไฟช่างเชื่อมช่างสีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทรงห่วงใยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เก้าแล้ว
1: เนี่ยนะครับอ่ะจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเดี๋ยวเรามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติราชการสนามจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับ
1: นะครับหลายคนก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีกําลังใจดีมากๆนะ
0: ค
1: คร รั
0: ับ บ
1: เพราะว่าในส่วนของกองทัพบกแล้วก็คณะผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นนะครับก็มีการเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเยี่ยมเยียนให้กําลังใจอยู่อย่างเสมอล่าสุดคุณผู้ฟังครับพลเอกสันติสกุลตนาถประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะฮะเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มีการมอบเงินบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามจากกรณีชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขณะนี้หลายคนก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งทางด้านของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวานนี้มีทางด้านของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท่านให้การต้อนรับครับ
0: นี่ครับท่านประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกก็ได้นําความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชานะครับไปมอบเป็นขวัญเป็นกําลังใจแล้วก็ให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในการดูแลทหารหานเหล่านี้ครับ
1: ครับหนึ่งเนี่ยนะฮะอ่ะขวัญกำลังใจที่ดีนะครับก็ย่อมเกิดมาจากในส่วนของกําลังใจจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของกําลังใจนะครับจากคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทุกส่วนนะอาจารย์ร
0: ค
1: ่
0: ร
1: ว
0: ั
1: ม
0: บ
1: กันดูแลเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของการชี้แจงกรณีคลิปการขุดคูเล็ตนะฮะแล้วก็มีการวางแนวรวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสะงำกันบ้างตามที่ปรากฏคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับมีเนื้อหาระบุว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการขุดนะครับแล้วก็มีการวางแนวรวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งส่งผลทําให้เกิดข้อสงสัยแล้วก็ความกังวลว่าเอ๊ะจะมีการดําเนินการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยในพื้นที่ก็พบว่าบริเวณที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นพื้นที่บริเวณเนิน450ช่องกระโดนใกล้กับฐานปฏิบัติการพนมเปญของฝ่ายไทยโดยบริเวณยอดเนิน450เนี่ยมีฐานปฏิบัติการของฐานกัมพูชาตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นปฏิบัติของฝ่ายไทยซึ่งฐานดังกล่าวนะครับมีการใช้งานมาตั้งแต่ห่วงสถานการณ์การสู้รบนะครับในประเทศกัมพูชาตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยนะครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่ผ่านมาฝ่ายไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ได้มีการวางกำลังและมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้กับฐานดังกล่าวนะครับของฝ่ายกัมพูชาคือบริเวณเนิน450เพื่อทำการเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่รับผิดชอบป้องกันการรุกล้ำเขตแดน ภายหลังจากข้อตกลงหยุดยิงนะครับฝ่ายไทยได้มีการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยกําลังพลนะครับตามแนวชายแดนทั้งนี้คุณผู้ฟังครับกองทัพภาคที่สองยังคงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ทําไว้ควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบคอบครับ
0: ครับในส่วนของการประเมินสถานการณ์นะครับจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้ดําเนินการขุดคูติดต่อแล้วก็จัดวางแนวลวดหนามในบริเวณดังกล่าวก็ประเมินว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองในแนววางกําลังของฝ่ายกัมพูชานะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองกําลังสุรนารีก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในกรณีที่พบความเคลื่อนไหวผิดสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุที่อาจพัฒนาไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จําเป็น
1: ครับกองทัพภาคที่สองนะครับยืนยันว่าทุกภารกิจที่ได้มีการดําเนินการเนี่ยนะฮะปฏิบัติตามในส่วนของข้อตกลงแล้วก็การเจรจาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัดนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้นะครับป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจจะทําให้เกิดความวิตกกังวลหรือว่าในส่วนของความตื่นตระหนกนั่นเองครับ
0: ครับไปดูภารกิจของเสนาธิการทหารบกครับไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สาธารณรัฐเกาหลีครับเมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแยกกองทัพบกประจำกองบัญชาการสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่า UNC นะครับรวมทั้งได้เข้าหารือข้าราชการนะครับร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาที่กองบัญชาการสหประชาชาติทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงดำรงความสัมพันธ์แล้วก
1: ็
0: ความร่วมมือทางทหารร่วมกับมิตรประเทศของ UNC นะฮะรวมทั้งจะพัฒนาการฝึกร่วมระหว่าง UNC และกองทัพบกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยคุกคามที่หลากหลายในภูมิภาคต่อไปครับ
1: ครับอันนี้นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ในส่วนของท่านเสนาธิการทหารบกท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมก็เป็นกำลังใจ
0: ครับ
1: นะครับเช่นเดียวกันเอาไปดูกันอีกเรื่องที่น่าภาคภูมิใจกันบ้างอาจารย์สุธีครับ
0: เรื่องอะไรเคย
1: การรับสมัครพลทหารอาสา
0: โอ้
1: นะครับ
0: ผลตอบรับดีไหมฮะ
1: โอ้โหดีมาก
0: ๆครับ
1: อาจารย์เชื่อไหมเปิดมา4 วันห้าวันนะครับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14เนี่ยก็คือ5 วันมีการสรุปยอดเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ5 วันเนี่ยมีการสมัครเต็มไปหลากหลายหน่วยแล้วอาจารย์
0: เต็มเลยเหรอฮะ
1: 100%เนี่ยนะฮะ
0: โอ้โห
1: แต่ก็ยังสมัครกันได้อยู่คุณผู้ฟังครับแต่ว่ามันจะมีหน่วยที่เขาต้องการเลือกอะนะไปเลือกลงเนี่ยเต็มปริบเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มีประมาณอยู่ทั้งหมด7 หน่วยตามที่รายงานเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งภาพรวมถือว่าการตอบรับเป็นไปได้อย่างดีนะครับตามที่กองทัพบกได้มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ยาวไปจนถึงนู่นแหละครับ24 มกราคม 2570นะฮะก็มียอดผู้สมัครแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของกองทัพบกเนี่ย 4,180 คนนะครับคิดเป็น22.25ของการเปิดรับสมัครคราวนี้อาจารย
0: ์
1: นะฮะหน่วยที่ชายไทยเนี่ยเขาให้ความสนใจมากๆนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เป็นที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ก็มีหน่วยที่สนใจอย่างมาก7 หน่วยก็มีกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1
1: ครับ
0: หน่วยนี้บูนะ
1: บูอาจารย
0: ์แสดงว่าคนชอบแนวบูเยอะ
1: จะบอกว่า6 หน่วยเนี่ยที่มีการรายงานมาเนี่ยเป็นของรบพิเศษทั้งนั้นเลย
0: ครับหน่วยที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2
1: ครับ
0: กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5และกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2มีสื่อสารปิดท้าย
1: ติดมาหน่อยนึง
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีคุณผู้ฟังครับก็แสดงว่าเห็นว่าน้องๆชายไทยช่วงนี้เนี่ยนะน่าจะชอบความบู๊ความระห่ำเหมือนน่า
0: ใช่ครับถือว่าใจแบบใจถึง
1: ใจถึง
0: ได้เลยนะครับหรือเป็นเพราะว่าได้เห็นว่าพิเศษมั้งคำว่าพิเศษหรือเปล่า
1: หรืออย่างไรนะครับแต่น้องก็น่าจะได้รู้ภารกิจกันมาก่อนแล้วก็น่าจะมีใจรักมีใจชื่นชอบ
0: ที่หมวกแดง
1: นะครับหมวกแดง
0: เคยเห็นภารกิจ
1: โอเท่นะเท่มากมากนะครับ
0: หรือเป็นไปได้ว่าสมัยอาร์มี่เขาออกไปประชาสัมพันธ์
1: เห็นหมวกตรงนั้นนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามา
0: เห็นตัวอย่าง
1: ใดๆก็ตามแต่นะครับเมื่อเข้ามาอยู่กับกองทัพบกแล้วเราดูแลให้อย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับสิทธิเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนสวัสดิการต่างๆนะฮะได้รับอย่างครบถ้วนแน่นอนนะครับในขณะที่สถานการณ์น้ําภาคเหนือเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้มีการขนส่งสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะครับ
0: สายเชียงรายใช่
1: ไ
0: หม
1: ครับพอเป็นช่อง5กับในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมกัน นะค
0: คร
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับติดตามกันต่อนะครับไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเห็นว่าจะขยายเวลา
1: ครับ
0: นะครับน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนี่คือทั้งหมดของ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องของแม่ผันแม่ผันนี่แกมีลูกอยู่5คนอายุแก70กว่าจบป.3นะครับสามีแกตายตั้งแต่ลูกยังเล็กอายุได้2 ขวบแม่ผันแกก็เลี้ยงลูกคนเดียวหนักเอาเบาสู้ทำไร่ทำสวนทำทุกอย่างเป็นคนขยันประหยัดมัธยัสถ์ทีนี้ด้วยความที่คิดว่าตัวเองด้อยการศึกษาก็แกก็ตั้งใจส่งลูกเรียนตามความสามารถของแต่ละคนจนจบปริญญาตรีกันทุกคนยกเว้นลูกคนโตแกนะครับชื่อนุชคือลูกคนโตนี่แกออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประถมต้นช่วยแม่ปลูกผักขายของที่ตลาดแล้วก็หาเงินเลี้ยงน้องทุกคนนะครับด้วยความอดทนแม้จะเคยนึกน้อยใจในโชคชะตาตัวเองบ้างแต่ก็สู้นะครับเพื่อน้องๆทีนี้ลูกชายคนที่2นี่เรียนเก่งแล้วก็พอเรียนจบแล้วก็ไปทำงานบริษัทไต่เต้าจนได้เป็นผู้จัดการโรงงานอยู่ต่างประเทศมีฐานะดีแต่งงานมีครอบครัวที่นั่นไม่ค่อยได้กลับบ้านนะครับส่งเงินมาช่วยทางบ้านบ้างเป็นช่วงๆแล้วก็เดือนหนึ่งก็โทรมาคุย2-3ครั้งแค่นี้แม่ก็ดีใจเพราะว่าแกมีลูกชายคนเดียวทีนี้ลูกสาวอีก3คนก็มีครอบครัวแยกย้ายกันไปอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดกันหมดแม่ผันก็อยู่กับนุชมาตลอดจนมาเมื่อไม่นานนะครับแม่ผันแกอายุพอ70กว่าแกก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสะนะครับกินอาหารได้น้อยผอมลงแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลพอหนักขึ้นเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดหมอเขาก็ตรวจเขาก็พบว่าแม่ผันนี่เขาเป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่2แล้วก็รักษาด้วยเคมีบำบัดฉายแสงอยู่ร่วมปีท่านผู้ฟังทีนี้ช่วงแรกแกก็แพ้ยานะครับผมร่วงมีอาการอาเจียนตลอดเวลานุชแกก็อยู่กับแม่คนเดียวนะครับลูกสาวคนโตส่วนลูกสาวอีก3คนก็ผัดกันมาเยี่ยมอยู่เฝ้าไข้ได้ 2-3 วันก็กลับเพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่มีการงานมีลูกนะครับลาไม่ได้มาได้แต่เสาร์อาทิตย์ลูกชายที่อยู่ต่างประเทศนี่แม่ผันแกก็สั่งลูกว่าอย่าบอกเพราะว่าไม่อยากให้เป็นห่วงไม่อยากให้ทิ้งงานมาเยี่ยมทีนี้แกก็ดีขึ้นอยู่พักหนึ่งก็เริ่มหนักอีกนะครับขาซ้ายไม่มีแรงพูดไม่รู้เรื่องไม่ค่อยรู้สึกตัวบ่อยๆนะครับเวลาแม่ได้สติแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วนะครับปล่อยแม่ไปเถอะนะครับอยากกลับไปตายที่บ้านเราก็คืออยากจะให้ออกจากโรงพยาบาลนุชแกก็บอกว่าก็ให้กำลังใจแม่แล้วนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแม่นะครับแต่ไม่รู้จะบอกใครทีนี้แม่ก็อยู่ห้องป่วยหนักผู้ป่วยหนักตรวจเลือดเอ็กซเรย์สุดท้ายหมอบอกด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่ามีก้อนในสมองด้านขวาอาจจะเป็นก้อนมะเร็งแพร่เข้าสู่สมองได้แล้วว่าก็สอบถามญาติว่าจะให้ส่งไปรักษาที่กรุงเทพไหมคือถ้าประเมินแล้วสามารถผ่าตัดได้หลังผ่าตัดอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่ออาหารและหากปัสสาวะเองไม่ได้ก็ต้องคาสายยางเอาไว้ตัวเองนุชก็คิดว่าเราเรียนมาน้อยก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาญาติและน้องๆก่อนก็เลยโทรไปตามน้องชายที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็น้องสาวทั้ง3คนมาดูแม่น้องสาวที่เป็นครูก็บอกอยากจะเอาแม่ไปกรุงเทพไปรักษานะครับอีก2คนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกจะรักษาแบบพื้นบ้านแต่ว่าทีนี้พอลูกชายมาถึงเนี่ยนะครับก็ลูกชายมาถึงแกก็ลางานกลับมานะครับพอมาเห็นก็พบแม่อาการทรุดหนักก็โกรธนะครับต่อว่าพี่สาวตัวเองแล้วก็น้องๆทุกคนว่าดูแลแม่ยังไงให้อาการมากหนักมากอย่างนี้นะครับน้องๆเขาก็เงียบนะครับนุชก็เงียบก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าเป็นลูกชายที่แม่รักมากที่สุดลูกชายเขาก็ส่งแม่ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนด่วนที่สุดแล้วก็กำชับหมอให้ช่วยแม่ให้ถึงที่สุดให้ปั๊มหัวใจใส่ท่อหายใจทำทุกอย่างให้แม่รอดพ้นวิกฤตถึงตอนนี้ครอบครัวแม่ผันนะครับทุกคนก็ซึมนั่งร้องไห้กันทุกคนแกรักษาอยู่โรงพยาบาลเอกชนประมาณ10กว่าวันไม่ไหวก็ต้องย้ายกลับบ้านเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากลูกชายเองก็อยู่แม่ได้ดูแลแม่ได้10กว่าวันนะครับก็ถูกตามกลับไปต่างประเทศเนื่องจากว่ามีงานต้องไปทำอีกแต่ก็กำชับว่าให้ดูแลให้แม่ถึงที่สุดทีนี้ในที่สุดแม่ผันแกก็ไม่ไหวนะครับแกก็จากไปด้วยความทรมานแต่สิ่งที่ผมเล่านี่นะครับผมไม่ระบุ ในรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่เล่าให้ท่านผู้ฟังว่าคือลูกชายเนี่ยเป็นคนที่รักแม่แม่ก็รักลูกชายมากแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยเราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคมที่ภาวะกตัญญูเฉียบพลันที่พบเห็นได้บ่อยนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มักจะเกิดขึ้นกับลูกหลานในช่วงชีวิตที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ทั้งในเวลาปกติและยามเจ็บป่วยพอถึงช่วงเจ็บป่วยระยะสุดท้ายก็มักจะทุ่มเททั้งเงินทองและความพยายามทุกอย่างเพื่อให้แพทย์ได้รักษาพ่อแม่ตัวเองเพื่อให้รอดชีวิตจนลืมคิดไปว่านั่นนะครับกระบวนการรักษานั้นผู้ป่วยเนี่ยมันทรมานนะครับถึงจะยื้อเพียงเพื่อจะยื้อชีวิตจากความตายที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองตั้งรับไม่ทันทำใจไม่ได้คือมันเกิดขึ้นในสังคมเราท่านผู้ฟังที่จริงแล้วผมก็อยากจะบอกลูกๆทุกคนว่าการรักพ่อรักแม่กตัญญูเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องมาเฉพาะตอนที่พ่อแม่ป่วยนะครับหาเวลามาพูดมาคุยถึงไม่มีเงินก็ต้องมาพูดมาคุยอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กับพ่อแม่ร่มเงาญาตินั้นเย็นที่สุดท่านผู้ฟังครับนะครับดูแลเอื้ออาทรกันถึงไม่มีเงินคำพูดที่ดีๆนะครับการป้อนข้าวการซักเสื้อผ้าการบีบการนวดการกอดการหอมแก้มพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นยารักษาโยกโลกที่ดีที่สุดนะครับการกอดกันพ่อแม่กอดลูกลูกกอดพ่อแม่การหอมแก้มการบีบการนวดใจนี่สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าแต่เงินอย่างเดียวอันนี้ก็เล่าให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในภาวะปัจจุบันนี้นะเล่าไปเรื่อยเลยท่านผู้ฟังนะเสียเวลากินเวลาไปเยอะแต่อยากเล่าให้ฟังจริงๆท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวของแม่ผันแต่ว่าไม่ระบุว่าท่านอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนที่ไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปมีปัญหากับชีวิตของเขาช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันก่อนดีกว่าท่านผู้ฟังต่อจากตอนที่แล้วแล้วก็เรื่องกรรมตีวัวเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ตอนไปหาเช่านะไปกับแม่เด็กมียายแก่นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนั้นด้วยคือยายแสบวาอยู่ที่นั่นพอดีแกก็พูดเสียงดังอย่าไปให้มันเช่าไปให้มันเช่าทําไมจะให้มันเช่าทําไมให้มันอยู่ทําไมไม่ไว้หน้าเลยแล้วบอกว่าแขกใครเขาเช่าบ้านกันเขามีบ้านอยู่ทั้งนั้นก็ให้เขาที่เขาไม่มีที่อยู่นั่นน่ะแกก็บอกกับเขาแกดีเท่านั้นแขกทั้งนั้นส่วนใหญ่ดีแต่บางคนก็คนทุกข์คนร้อนไม่สนใจถามหาบ้านบอกไม่รู้ไม่บอกว่างั้นตอนที่อยู่ที่นั่นมีเพื่อนเช่าอยู่ใกล้ๆชื่อไอ้กรเคยเช่าอยู่ด้วยกันสองห้องติดกันขึ้นลงบันไดเดียวกันรุ่นน้องรักกันมากมันชวนไปหาปลามันก็บอกจะไปหาที่ไหนเดี๋ยวก็โดนลูกกระสุนไปเถอะนะไปนะกับข้าวไม่มีจะกินแล้วเขาหวงนะไปเถอะนะไปเป็นเพื่อนกันหน่อยเอาไปก็ไปเลี่ยงไปไกลๆไม่ให้เห็นหาทอดแหสักกระเดี๋ยวมายืนทำตาปริบปริบหลับหลับลืมลืมทำตาเหลือกเหลือกอยู่แค่เอื้อมเนี่ยมันเข้าใจทำซะด้วยกับพริบปริบถี่ยิบเลยกลางคืนนึกว่าผีถ้ามันฟันนะเสร็จมันแน่เอาไฟฉายส่องทำตาปริบปริบมันว่าเนี่ยทำไมต้องมาหากินแถวนี้มาทอดแหนะเห็นผลมันตกไม่ได้ปลาแถวนี้ห้ามนาแถวนี้ห้ามเข้าใจไหมนาของพวกเรานี่ห้ามจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านเล่นงานเขาว่างั้นให้ไปเสียดีๆตกลงทอดไม่ได้ฮะสองคนกับเพื่อนต้องกลับแม่มันหวงจริงๆไม่ให้หากินในนามเลยแต่มีอยู่คืนหนึ่งไอ้กรไม่อยู่ฝนมันตกทีนี้คุณธนงก็อดที่ลูกเมียก็อดไม่มีอะไรกินก็ออกไปหาปลาคราวนี้ไม่โดนคนนะโดนผีแขกหลอกมันเป็นดวงไฟแล้วก็มีหน้าคนมีหนวดคราวสีดำเห็นเลยมันพุ่งเข้ามาใส่คุณธนงเนี่ยวิ่งน้ำบานเลยหงแหทิ้งหมดเอามาไม่ได้มันถ่วงวิ่งไม่คล่องมันไล่มาติดๆเลยวุดวิดวุดวิดจะโดนมันเล่นงานข้างหลังมันไล่มาจนถึงบ้านโอ้ยแทบตายตอนกลางวันถึงได้ไปถามหาแหเอากลับมาได้ก็เพราะอย่างนี้แหละคุณธนงถึงได้เชื่อบอกผีมีจริงโอ้ยผีมีเยอะไม่ใช่แต่จะมีผีตายหงตายเก้งอะไรยังมีผีขโมดผีกระหังผีสากยังมีเลยแกบอกเอาไว้วันหลังแล้วจะเล่าให้ฟังยังมีอีกเยอะเมื่อขนาดแกอายุขนาดนี้ยังรู้เห็นเจอผีมาซะไม่รู้ตั้งกี่อย่างแล้วนะแกเล่าให้ฟังครับคุณธนง
2: ที่จังหวัดอยุธยาปีนั้นหนาวกลางเดือน12น้ำนองตะลิ่งเนี่ยเขาลอยกระทงกันแต่ว่าตะขุนนี่แกไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นเพราะแกนอนเจ็บมานาน3เดือน แกไปหาหมอหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าแกเป็นโรคตับแข็งอายุก็มากตั้ง70กว่าแล้วถ้าผ่าตัดก็ต้องเสี่ยงมากอีกทั้งร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงเลยหมอก็ให้ลูกกับเมียหารือกันว่าจะเอายังไงจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าลูกเมียก็คุยกันลูกๆ3คนกับยายเนื่องเมียแกก็ปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดแล้วก็ตกลงกันว่าจะเอากลับไปรักษาที่บ้านไปกินยาไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากให้ตาขุนตายเร็วอยากจะให้อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยเอามาบ้านชาวบ้านก็มาเยี่ยมถามข่าวกันว่าเป็นยังไงมั่งพอรู้ว่าตาขุนเป็นโรคตับแข็งก็แปลกใจเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าคนตับแข็งก็พวกที่กินเหล้าเมายาหนักๆแต่ตาขุนแกคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาแล้วแกจะเป็นโรคนี้ได้ยังไงยังไงก็ตามมาหมอเขาก็บอกอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เลยพากันพูดว่าคนไม่กินเหล้าก็ตับแข็งได้เอ๊ะประหลาดจริงว่าอย่างนั้นตาขุนนี่แกเป็นคนดีไม่มีเรื่องมีราวกับใครเขาแกทำแต่งานวันๆก็อยู่แต่ในไร่ในนาแล้วก็ในสวนทำงานออกกำลังตลอดวันไม่เกี่ยวข้องกับเหล้ากับยาตาขุนนอนเจ็บอยู่ที่บ้านลูกเมียก็หายาต้มยาโบราณมาให้กินควบกันไปกับยาหมอจากโรงพยาบาลช่วยกันสองยาเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอาการมีแต่ทรุดหนักลงไปทุกวันทุกวันต้องนอนจนสะโพกเน่าเพราะว่าเป็นแผลกดทับยายเนื่องก็พูดกับตาขุนอย่างสงสารบอกว่านี่มันเป็นเวรกรรมอะไรของแกวะเนี่ยตาขุนมันถึงได้เป็นอย่างนี้แกทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้มั่งหรือเปล่าวะเนี่ยข้าก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ยายเนื่องงั้นสงสัยจะเป็นกรรมจากชาติก่อนนะแกต้องทำมาไว้แน่แกอย่าคิดมากนะมันเป็นเวรกรรมคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้อย่างนั้นถึงชาตินี้ไม่ได้ทำชาติก่อนก็อาจจะทำไว้ก็ได้เออข้ารู้แกไม่ต้องพูดหรอกแล้วยายเนื่องก็คุยกับลูกๆบอกว่าตาขุนนี่ทำกรรมอะไรไว้ถึงได้สะโพกเน่าลูกก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทำให้พ่อเป็นอย่างนั้นก็ตัวเขาเองยังไม่รู้คนอื่นจะรู้ได้ยังไงเสร็จแล้วยายเนื่องก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งตาขุนเนี่ยเคยทำบาปไว้เมื่อครั้งที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่มีลูกมีเต้านี่ตาขุนแกเคยทำบาปเอาไว้หนหนึ่งแกจำได้หรือเปล่าโอ้ยก็นึกไม่ออกอะแกเคยเลี้ยงวัวแกจำไม่ได้เหรอบ้านเราไม่เคยเลี้ยงวัวนี่ทำไมจะไม่เคยตอนแต่งกันใหม่ๆยังไงล่ะที่แม่แกให้มาตัวนึงอะไอ้ตัวใหญ่ๆมันชื่ออะไรนะเนี่ยเดี๋ยวนึกไม่ออกตาขุนแกก็คิดตั้งนานเสร็จแล้วแกก็พยักหน้าเออใช่ใช่ก็นึกออกแล้วมันชื่อไอ้แดงเออนั่นแหละไอ้แดงอ่ะแหละแกโมโหตีมันจนขาหักลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้นอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่ในคอกแกจำได้ยังจำได้เออใช่ข้าว่าแกนี่ก็คงเหมือนอย่างวัวนั่นแหละกรรมวัวมันมาหาแกแล้วอะตาขุนตาขุนแกเงียบไม่พูดอะไรอีกแต่ว่ายายเนื่องยังพูดต่อตาขุนก็บอกให้ยายเนื่องหยุดพูดได้แล้วไม่อยากฟังก็ว่างั้นทำไมอะข้าไม่ชอบข้าอยากจะลืมข้าไม่คิดถึงมันนานแล้วคิดทีไรข้าปวดหัวทีนั้นแกอย่าพูดเรื่องนี้อีกนะยายเนื่องก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ข้าเห็นว่าเป็นความจริงแกทำกับวัวไว้กรรมมันก็สนองแกข้าบอกให้หยุดพูดยังไงล่ะข้าไม่อยากจะฟังเออไม่พูดก็ไม่พูดยายเนื่องแกไม่พูดกับตาขุนแต่แกไปเล่าให้ลูกๆฟังว่าแกนึกออกแล้วตาขุนโดนกรรมอะไรเข้ากรรมทำไว้กับวัวหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวกันแล้วกรรมมันมาตามสนองตาขุนนะดูมันว่าไอ้เรื่องนี้ทำให้ตาขุนนี่กระวนกระวายใจมากแกถึงก็นอนลืมตาโพลงแล้วก็บอกกับยายเนื่องว่าแกกลัวตาย
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องกรรมตีวัวค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดมีมาตรฐาน GMP ให้สับแล้วก็สินค้ามีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรนะครับทำมาหลายปี 7-8 ปีมานี้ลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ซื้อหาทดลองไปดื่มไปกินดู10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำไม่เท่าลองทำดูนี่โบราณเขาว่าไว้ผมพูดก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อใครพูดก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อใครจะว่าดียังไงก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อเพราะว่าผมเชื่อว่าเราลองกันได้เงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนนะครับไม่ได้ทำให้เราจนเงิน 1,000 บาทไม่ได้ทำให้เราจนแต่ถ้ากินแล้วสุขภาพเราดีขึ้นมาก็ถือว่าคุ้มคุ้มครับท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดนะครับร่างกายของเราเนี่ยให้มันดูแลรักษาตัวเองให้ได้นะครับการที่ร่างกายจะดีมันต้องดีโดยองค์รวมนะครับไม่ใช่ดีจุดใดจุดหนึ่งเราไปหาหมอนะครับถ้าเราป่วยหลายอย่างเราเป็นโรคกระดูกเราก็เจอหมอกระดูกในขณะที่เราเป็นความหวานเบาหวานด้วยเราก็ได้ยาเบาหวานเป็นความดันด้วยเราก็ได้ยาความดันนะครับเป็นโรคผิวหนังด้วยก็ได้ยาผิวหนังเป็นโรคประสาทด้วยก็ได้ยาประสาทนอนไม่หลับก็ได้ยานอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้ก็ได้ยากินข้าวไม่ได้ถ่ายไม่ออกก็กินยาถ่ายยามันก็เยอะขึ้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดนี่ผมอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าทำให้ร่างกายมันดีขึ้นโดยองค์รวมองค์รวมคืออะไรระบบขับถ่ายดีระบบหมุนเวียนโลหิตดีระบบหายใจดีนะครับระบบกล้ามเนื้อดีนะครับระบบย่อยอาหารดีพอมันดีทุกส่วนแล้วร่างกายมันจะค่อยๆเยียวยารักษามันเองทำยังไงเราจะทำให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองให้ได้อันนี้สำคัญที่สุดนะครับฉะนั้นจึงอยากจะฝากนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนาลิมให้กับท่านผู้ฟังที่รักไปทดลองดูนะครับลองดูสัก15วันนะไม่ใช่ลองดูขวด2ขวดเอาสัก3ขวดขึ้นไปให้ได้สัก15วันนะครับแล้วก็พิจารณาตัวเองดูกับท่านผู้ฟังครับ
3: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
5: ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณถามตัวเองว่าคุณรักที่จะเป็นอะไรแล้วเดินไปทำในสิ่งที่คุณรักและถ้ามันยากก็ให้บอกตัวเองว่ายากเพราะคิดสำเร็จเพราะทำลงมือทำเถอะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ท้องผึ้งมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านการอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานเรื่องกรรมตีวัวแล้วก็เรื่องผีตะเคียนแผลงฤทธิ์จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เอ้ยตาขุนแกจะไปคิดอะไรวะคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแกอย่าพูดเรื่องตายดิข้ายังไม่อยากตายข้ากลัวไอ้วัวตัวนั้นมันตายยังไงข้าจำได้ไม่ลืมเลยมันนอนลืมตาโพลงยายเนื่องนะพยายามไม่พูดเรื่องวัวเพราะว่านึกสงสารผัวก็เลยนิ่งเงียบเสียแต่ว่าตาขุนก็ยังพูดเรื่องที่วัวมันต้องตายเพราะว่าแกไปตีมันแกเคยห้ามไม่ให้ยายเนื่องพูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้แกกลับพูดซะเองคือเจ้าวัวตัวนั้นมันดื้อรั้นไม่เชื่อไม่ฟังแกก็เลยฟาดมันไม่ยั้งตามเนื้อตามตัวตีตามตัวไม่สะใจตีขามันเข้าอย่างไม่นับเลยจนกระทั่งมันล้มลงในคอกจากนั้นก็ไม่ลุกอีกเลยนอนจมสิ่งสกปรกอยู่ในคอกนี่นานเป็นเดือนสีข้างก็เน่าเฟะมันร้องอย่างน่าสงสารเสร็จแล้วก็ตายไปในที่สุดแล้วแกจะพูดทำไมตะขุนก็ไหนแกห้ามไม่ให้ข้าพูดเนี่ยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องพูดเออสงสัยเขาจะให้แกพูดสารภาพบาปที่แกทำมาไว้อะมั้งใครให้พูดก็เจ้ากรรมในเวรนะที่แกอย่าพูดไอ้เรื่องน่ากลัวข้ายังไม่อยากให้เจ้ากรรมในเวรนั้นมาตอนนี้หรอกตะขุนนี่แกกลัวตายมากแม้แกจะไม่ไหวแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่อยากตายบอกยายเนื่องให้ไปหาพระมาไว้ใกล้ๆเพราะว่าแกเห็นผีวัวมาหาตอนดึก
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick

0: การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์และวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
1: วันนี้เวลา 8:00 นติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์โดยจะมีการไลฟ์สดของกระทรวงการต่างประเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมจับตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกขยายลำน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งวงเงิน 95,000 ล้านบาท 11:30 นายศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ 10:30 ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับกรมปศุสัตว์แถลงผลปฏิบัติการสกัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงพบโค967ตัวยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทเริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้สำหรับการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักในไทยได้60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนและปรับปรุงมาตรการใหม่ให้สิทธิ์ยกเว้น
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: มีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมการ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่รักอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นนี่มีความเสื่อมกันทุกคนร่างกายของคนเราก็เหมือนรถทำจากเหล็กแท้ๆขับไปขับมา 3-4 ปีแรกนี่แทบไม่ต้องซ่อมพอปี5ปี6อันนั้นก็ผุอันนี้ก็พังอันนั้นก็มีปัญหารถยนต์นี่พอมีปัญหาสักนิดหนึ่งเราก็ต้องรีบซ่อมเพราะว่าถ้ามันมากขึ้นค่าซ่อมมันแพงนะครับอะไรมันมีนะครับอะไรมันมีรถยนต์นี่แต่ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันหาอะไรยากอะไรมันไม่มีอย่าปล่อยให้มันเป็นหนักมากท่านผู้ฟังเขาบอกว่าการรักษาโรคที่ดีที่สุดนี่ก็คือทำให้ร่างกายรักษาโรคด้วยตัวมันเองทำให้ร่างกายของเรารักษาโรคด้วยตัวมันเองนะคือโดยธรรมชาติทางการเขาเรียกว่าธรรมชาติในการอยู่รอดทางชีวะของร่างกายเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการซ่อมแซมร่างกายของตัวมันเองนะครับแต่คนเราพออายุมากขึ้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันมันก็จะค่อยๆถดถอยลงระบบต่างๆมันจะค่อยๆเสื่อมลงนะครับถ้าหากว่าเราไม่สร้างปัจจัยเอื้อให้มันแข็งแรงนะครับไปกินเหล้าไปดูดบุหรี่นอนไม่เป็นเวลาเครียดมากทำงานหนักขาดสารอาหารไม่ค่อยดื่มน้ำไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับกินของไม่ระมัดระวังอันนี้คือปัจจัยเอื้อทำให้สุขภาพมันเสื่อมลดศักยภาพในการที่จะให้มันซ่อมแซมตัวเองแทนที่มันจะอยู่ได้นานๆอายุมันก็สั้นลงเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนอันดับแรกท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งสัก 3-4 ครั้งครั้งละ 15-20 นาทีอันที่หนึ่งอาหารนะครับกินอาหารให้เป็นเวลากินพอประมาณแล้วก็สลับเวียนกันไปอย่าไปกินอย่างเดียวอะไรอร่อยกินซ้ำๆซากๆอาหารอร่อยก็มีโทษถ้ากินมากเกินไปอาหารที่มีคุณภาพดีที่สะอาดถ้าเรากินซ้ำซากอย่างเดียวก็ไม่ดีกินเวียนกันไปสารอาหารก็จะได้เปลี่ยนแปลงกันไปแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีที่มันตกค้างก็จะไม่เป็นภาระกับตับกับไตนะครับอากาศอยู่ในที่อากาศถ่ายเทบริสุทธิ์ช่วงนี้ในประเทศไทยนี่ฝุ่นเยอะนะครับก็ต้องระวังเรื่องฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าให้เลือดหนืดหนึ่งออกกำลังกายช่วยได้แต่ที่สำคัญจิบน้ำบ่อยๆท่านผู้ฟังเนี่ยน้ำใส่ขวดเนี่ยขวดเล็กๆขวดละ10บาทที่เราซื้อกันเนี่ยถือเอาไว้ไปไหนมาไหนไม่ต้องกินเยอะนะครับจิบทีละอึกจิบไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงหยิบอึกหยิบมาอึกหยิบมาเอะมากินมาชิมนะครับเหมือนฝรั่งไปไหนมาไหนก็จะถือขวดน้ำไปด้วยถ้าเลือดไม่หนืดเนี่ยจะไม่ค่อยปวดหัวสุขภาพจะดีผิวพรรณจะดีท่านผู้ฟังครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารักษาอารมณ์ทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้ดีถ้าใจมันดีแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีถ้าเราโกรธเราเครียดขึ้นมาโมโหใครขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะสร้างสารที่เป็นพิษเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามรักษาจิตใจของตัวเองให้มีความผ่องใสให้เป็นกุศลทำใจให้ดีนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราโกรธคนอาฆาตคนนะครับเครียดมากๆเนี่ยร่างกายจะสร้างมลพิษขึ้นมาเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายแก่ลงไปเครียดลงไปทรุดโทรมลงไปได้ไวทำใจให้สบายท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดมากนะครับอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคาดหวังอะไรมากอย่าไปเศร้าโศกกับอดีตมากอยู่กับปัจจุบันเศร้าโศกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นคาดหวังอะไรไปบางทีมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างหวังนะครับใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เราก็จะมีความสุขครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ไวขึ้นได้ดีขึ้นต้องลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเรื่องโดนผีหลอกแล้วก็ต่อด้วยกรรมทอดทิ้งเป็ดนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่คุณวัฒนาโดนผีหลอกผีมันหลอกแกเพราะว่าแกคงไปทำอะไรเอาไว้ในสิ่งที่มันไม่พอใจนะคุณวัฒนาก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ทำได้อย่างเดียวเพ่นหนีเพราะว่าแกเป็นคนที่อย่างว่าแหละครับอยู่บ้านนอกคอกนาบ้านนอกบ้านนามันน่ากลัวอยู่แล้วพอตกค่ำก็น่ากลัวแล้วครับแสงไฟอะไรก็ไม่มีสาดมีส่องที่พูดอยู่ถึงอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นสมัยก่อนนะสมัยนี้มันก็มีไฟฟ้าส่องสว่างแล้วแต่ยังไงมันก็ยังน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าตอนที่แกโดนผีหลอกกันนะตอนนั้นยังเด็กอยู่แกยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนักแล้วแกก็เป็นคนกลัวผีอย่างยิ่งปีนั้นยายมั่นแกตายยายมั่นเนี่ยเป็นแม่เพื่อนคุณวัฒนาเพื่อนแกก็เรียนอยู่ด้วยกันเรียนที่โรงเรียนวัดนั่นแหละพอเขารู้ว่าแม่ตายเขาก็กลับบ้านส่วนคุณวัฒนาขากลับบ้านก็ต้องผ่านหลังสวนมะม่วงบ้านนั้นแล้วเขาก็ตั้งศพยายมั่นเอาไว้ที่บ้านตกกลางคืนแกก็กลัวผีเพราะว่าตัวแกเองก็รู้จักมักจีกับยายมั่นแกเป็นเพื่อนของแม่คุณวัฒนาสนิทกันด้วยชอบชวนกันไปฟังเทศฟังธรรมตามประสาคนบ้านนอกสมัยโน้นพอมีของอะไรก็แบ่งปันหยิบยื่นให้กันแบ่งกันกินยายมั่นแกเป็นคนตัวเล็กนิดเดียวกระฉับกระเฉงโดนคล่องแคล่วผัวชื่อตาตีตาตีเป็นคนจีนมีเชื้อจีนทำนองนั้นน่ะตัวสูงใหญ่ผิวขาวตาตีนะค้าขายส่วนยายมั่นลูกชาวนามาเจอกันได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนยายมั่นจะตายเขาเล่ากันว่าแกไม่ได้เจ็บป่วยเป็นอะไรเลยแกอยู่ของแกดีๆแกไม่ได้ไปช่วยตาตีค้าขายแต่อย่างใดเช้าวันที่แกจะตายแกยังออกไปทำสวนอยู่มีคนเห็นแกเดินเข้าไปในสวนหายเข้าไปนานก็ไม่ออกมาสักทีก็ไม่มีใครสงสัยคนที่บ้านแกนั่นแหละเห็นว่ามันบ่ายแล้วแต่ทำไมแกยังไม่กลับมากินข้าวกลางวันสักทีก็เลยออกไปดูตามที่สวนก็ไปเจอว่าแกนอนอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกับคนนอนหลับธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นนั่นแหละก็คือการตายของแกตั้งแต่ยายมั่นตายคุณวัฒนาเดินผ่านหลังสวนของแกทีไรถ้ามาคนเดียวก็จะวิ่งแต่ถ้ามีเพื่อนมาด้วยก็แค่จำอ้าวอ้าวกันเท่านั้นที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะระแวงเดี๋ยวจะเจอกับอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวเข้าแล้วที่แปลกประหลาดก็คือผ่านท้ายสวนมะม่วงนั้นทีไรคุณวัฒนาเป็นต้องอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันมีสายตาใครก็ไม่รู้มองออกมาจากในป่าสวนมะม่วงนั้นเย็นไขสลังวาบวาบก็เลยรีบพาตัวเองผ่านตรงนั้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้ว่าแกจะกลัวสวนมะม่วงยายมั่นแต่ถ้ามีเพื่อนแกก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก่อนโน้นที่ยายมั่นยังไม่ตายแกก็กลัวสวนนี่อยู่บ้างเหมือนกันกลัวความครึ้มของมันกลัวลมเย็นๆที่พัดออกมาจากสวนมืดๆแต่ถ้ามองเห็นมะม่วงลูกโตๆแล้วก็ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าแกกับเพื่อนเคยขโมยมะม่วงไปกินกันทุกปีแหละเอาไม้กว้างบ้างเอาก้อนดินกว้างบ้างแต่บางทีกล้าถึงขนาดปีนป่ายขึ้นไปเก็บเอามากินกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่คุณวัฒนานะที่ขึ้นไปแกให้เพื่อนขึ้นเพื่อนนะชื่อไอ้ชายมันเก่งขึ้นต้นไม้คล่องพอมันขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วคุณวัฒนาก็คอยชี้บอกมันเอาลูกนั้นเอาลูกนี้เหมือนกับว่าสั่งมันอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้สั่งก็ไม่ใช่เจ้านายมันนี่เป็นเพื่อนกันแต่ตอนที่คุณวัฒนาโดนผีหลอกกันนะไอ้ชายไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านแล้วมันออกจากโรงเรียนวัดย้ายไปโรงเรียนอื่นเพราะพ่อแม่มันย้ายบ้านมันก็ต้องไปกับพ่อแม่มันบ้านไอ้ชายฐานะยากจนไม่มีที่นาทำกินที่ปลูกบ้านก็ไม่มีต้องอาศัยเขาพ่อแม่ทำงานรับจ้างก็ไม่ค่อยมีกินมีอยู่ชีวิตมันลำบากลำบนพอพูดถึงเพื่อนแล้วก็นึกถึงว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามันตายไปแล้วกินเหล้าหนักก็เลยป่วยทีนี้วันที่คุณวัฒนาโดนผีหลอกวันนั้นน่ะเดินผ่านสวนไปคนเดียวพอได้ยินเสียงมะม่วงร่วงปุ๊บก็เหลียวขวับไปมองไปก็ไม่เห็นมะม่วงหรอกเห็นแต่ยายมั่นยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงที่ร่มครึ้มเต็มไปด้วยความน่ากลัวแกนุ่งผ้าจงกระเบนสีดำเสื้อคอกระเช้าสีขาวตัดผมสั้นแบบผู้ชายแกยืนทื่อไม่ได้พูดไม่ได้ส่งเสียงอะไรแม้แต่คำเดียวแค่แกยืนทื่ออยู่แค่นั้นนะคุณวัฒนาก็หัวหดแล้วก็แกตายไปแล้วเผาไปแล้วจะมายืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคิดได้แค่นั้นก็เพ่นสิวิ่งไม่คิดชีวิตเลย ไม่มีใครเลยวิ่งคนเดียวตั้งหลักได้อีกทีที่บ้านเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกโกหกแล้วยังพูดอีกว่ายายมั่นเขาไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะจะมาหลอกแกทำไมกลับบ้านช้าแล้วกูเรื่องหลอกใช่ไหมกลัวจะโดนไม่เรียวใช่ไหมคุณวัฒนากลัวแทบตายวิ่งจนเหนื่อยแต่แม่กลับไม่เชื่อเย็นนั้นวัฒนากลับบ้านช้าจริงๆเพราะว่ามัวเล่นกับเด็กวัดเล่นจนเพลินใกล้มืดค่ำก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะต้องกลับแม้แต่พี่สาวก็ไม่เชื่อเอ๊ะทำไมพวกเขาไม่เชื่อก็ไม่เคยได้โกหกอะไรพวกเขานี่นะก็คิดเอาเองนะที่ยายมั่นหลอกเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าเคยขโมยมะม่วงสวนแกบ่อยๆแน่เลยนึกดูสาเหตุอื่นไม่มีอะไรอีกแล้วอะไอ้ที่แกมาหลอกเนี่ยมายืนทื่ออยู่แกคงจะหวงมะม่วงอะว่างั้นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่แม่คุณฉลวยเล่าให้ฟังครับคุณฉลวยบอกว่าแม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องผีพุ่งใต้เพราะว่าคนแต่ก่อนเขาเชื่อเรื่องนี้ว่าถ้าผีพุ่งใต้ตกบ้านไหนบ้านนั้นจะมีเด็กเกิดก็คือจะมีลูกกันที่บ้านหลังนั้นแต่ก่อนนี้คุณฉลวยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลัวของกลางคืนมันมีอะไรแปลกๆก็กลัวหมดละนกที่มันร้องตอนกลางคืนก็ยังกลัวไม่ว่าจะเป็นนกข้าวแมวนกฮูกนกแสกบ้านนอกแต่ก่อนน่ากลัวพอมืดแล้วน่ากลัวมากเมื่อยังเด็กในกลัวผีมากกว่าอะไรทั้งหมดพวกผู้ใหญ่ก็ชอบเล่าเรื่องผีกันซะจริงเนี่ยนอกจากเรื่องผีพุ่งใต้แล้วแม่ก็ยังเล่าเรื่องผีกระสืออีกด้วยพอได้ฟังทำไมจะไม่กลัวเรากลัวกันทั้งนั้นแหละเล่าว่าผีกระสือเนี่ยกินของโสกปรกโสโครกกินของที่คนขับถ่ายออกมากินแล้วก็เอาปากไปเช็ดกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านเขาตากข้ามคืนไว้จนเกิดเป็นรอยเปื้อนถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นกระสือก็เอาผ้าผืนนั่นไปต้มก็จะได้ตัวคนเช็ดปากก็จะรู้ได้ทันทีแล้วว่าคนไหนเป็นกระสือเพราะมันจะร้อนปากจนอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งโร่มาหาผ้าที่ต้มแม่คุณฉลวยเคยโดนผีหลอกหนหนึ่งตอนอายุ17ปีเดินไปดูลิเกกับเพื่อนขากลับเพื่อนถึงบ้านก่อนก็เลี้ยวเข้าบ้านตัวเองปล่อยให้แม่เดินกลับคนเดียวระหว่างที่อยู่อีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านแม่ก็เจอผู้ชายตัวสูงใหญ่คนหนึ่งยืนขวางทางอยู่ก็คิดว่าเป็นคนแถวบ้านเป็นใครสักคนที่ตัวใหญ่แม่ชะงักหยุดเดินกึกแต่ก็นึกไม่ออกว่าคนนี้เป็นใคร
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องโดนผีหลอกนะพูดเรื่องผีนี่คือมันลุ้นๆบางคนก็อยากจะเห็นแต่บางคนก็ไม่อยากจะเห็นนะผมนี่ก็เป็นคนที่จะว่ากลัวก็ไม่เชิงไม่กลัวก็ไม่เชิงนะครับแต่ตอนเป็นเด็กนี่กลัวมากโตมาอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็กลัวอยู่ถ้าไปอยู่คนเดียวในป่าคนเดียวก็ยังเสียวๆอยู่นะท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพระนารินท่านผู้ฟังก็คงรู้จักคงคุ้นกันดีที่ดื่มที่กินอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังครับถ้าผมอยากจะถามท่านผู้ฟังว่าอะไรที่เป็นเพื่อนแท้หรือว่าที่เป็นคู่ชีวิตของท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังว่าใครที่เป็นแบบเป็นแท้ๆเป็นเพื่อนแท้ๆเลยนะครับคนที่รักเรามากที่สุดเป็นคู่ชีวิตของเราเลยนี่พ่อแม่ภรรยาลูกสามีลูกสาวเพื่อนที่จริงแล้วสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตอยู่กับเราตลอดก็คือร่างกายของเราท่านผู้ฟังเมื่อร่างกายของเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่ตอบสนองก็ไม่มีใครอยู่กับเรานะครับถ้าร่างกายเราตายเมื่อไหร่ไม่มีใครอยู่กับเราเราเนี่ยอยู่กับร่างกายของเราตั้งแต่เกิดจนตายเราทำอะไรกับร่างกายของเราบ้างนะครับที่เป็นความรับผิดชอบของเราเองนะครับเราทำอะไรกับมันบ้างนะครับถ้าเราทำดีกับมันมันก็มีผลย้อนกลับมาหาเราถ้าเราทำไม่ดีก็มีผลย้อนกลับมาหาเรานั้นถ้าเรายิ่งดูแลร่างกายของเราดีเท่าไหร่ร่างกายของเราก็จะยิ่งดูแลเราดีเท่านั้นนะครับเรากินอะไรเราทำอะไรที่ทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ฟิตแข็งแรงเราจัดการกับความเครียดยังไงเราให้การพักผ่อนกับร่างกายมากเพียงไหนเยอะแค่ไหนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดตัวตัดสินว่าร่างกายเนี่ยมันจะกตัญญูจะตอบแทนของเรายังไงนะครับท่านผู้ฟังให้เราก็ต้องจำนะครับจำไว้ว่าร่างกายของเราเป็นที่อยู่ถาวรแห่งเดียวเท่านั้นที่เราจะอยู่กับมันได้ร่างกายของเราคือทรัพย์สินเป็นทั้งทรัพย์สินเป็นทั้งหนี้สินที่ไม่มีใครมาแบ่งได้ถ้าทำดีมันก็เป็นทรัพย์สินถ้าทำไม่ดีมันก็เป็นหนี้สินเป็นหนี้สินเพราะว่ามันจะต้องไปรักษาก่อนหนี้ให้เรา นะครับฉะนั้นร่างกายของเราคือความรับผิดชอบของเราเองท่านผู้ฟังเพราะว่าเราคือคู่ชีวิตของร่างกายร่างกายก็คือคู่ชีวิตของเราฉะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงนะครับดูแลตัวร่างกายของเราให้ดีเงินทองมันมาแล้วมันก็ไปญาติมิตรมาแล้วก็ไปนะครับไม่ใช่สิ่งที่ถาวรไม่มีใครสามารถช่วยร่างกายของเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับเราก็ต้องฝึกควบคุมลมหายใจเพื่อปอดเราเองฝึกนั่งสมาธิเพื่อจิตใจของเราเองฝึกเดินเพื่อหัวใจที่แข็งแรงอาหารการกินที่ดีเพื่อลำไส้ของเราเองสร้างความคิดที่ดีเพื่อจิตวิญญาณของเราเองทำความดีเพื่อบุญกุศลที่จะคอยเกื้อหนุนชีวิตของเราเองครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับร่างกายคือคู่ชีวิตที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราละร่างกายไปแล้วนะครับสิ่งที่จะช่วยเราดีที่สุดก็คือบุญกุศลครับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่าผมทำดีแล้วเท่าที่ผมทำได้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินในสิ่งที่ดีที่ผมตั้งใจทำต้องลองนะครับท่านผู้ฟังลองดูก่อนกินดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดตราพนารินขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แม่ไม่กล้าเดินเข้าไปหาแต่ถ้าจะกลับบ้านก็ต้องผ่านเขาคนนั้นไปไม่มีทางอื่นนะดึกสงัดไม่มีใครผ่านทั้งนี้เลยเพราะเป็นเส้นทางที่คนอื่นเขาไม่ได้ใช้สัญจรกันมันแยกมาจากทางใหญ่เดินลึกเข้ามาทางด้านหลังของหมู่บ้านแม่ก็ยืนหยุดยืนคิดอยู่คิดไม่ออกจะทำยังไงก็กลัวจนตัวสั่นแต่แม่ก็คิดหาทางหนีทีไล่เอาไว้บ้างถ้าคนนั้นเดินเข้าหาก็จะวิ่งหนีและร้องให้คนช่วยแต่คนนั้นก็ยังยืนอยู่เฉยๆไม่กระดุกกระดิกอยู่ห่างกันราวๆสัก 3-4 วาเหมือนกับยืนจ้องกันอยู่แล้วก็เหมือนกับยืนดูเชิงกันอยู่ด้วยว่าอีกฝ่ายจะเอายังไงแม่ก็ตัดสินใจร้องถามไปว่าใครนะคนนั้นก็ไม่ตอบแม่ขยับตัวด้วยแม่ก็ถามอีกนะก่อนจะทำอย่างนั้นแม่เนี่ยรวบรวมความกล้าอย่างมากมายเลยที่ถามมันนะเขาไม่ตอบอ่ะยืนอยู่กลางทางถ้ายืนอยู่ข้างๆทางแม่บอกว่าบางทีอาจจะเสี่ยงวิ่งไปแม่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามไปว่าคนหรือผีอ่ะร่างนั้นยกมือข้างซ้ายขึ้นทันทีมือนั้นใหญ่มากแขนก็ยาวมากด้วยแม่ว่ามือนั้นใหญ่อย่างกับใบตาลแม่เห็นเข้าสะดุ้งเหือกหนาวสะท้านเลยเย็นไขสลังวาบวาบลงทำมือใหญ่เท่าใบตาลก็ไม่ใช่คนแล้วแม่หันหลังวิ่งหนีทันทีปากก็ร้องให้คนช่วยแต่ว่าเชื่อไหมไม่มีเสียงออกจากปากแม่เลยแม่พยายามแหกปากร้องเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลแม่บอกว่าพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วแต่ขาของแม่น่ะมันแข็งวิ่งไปก็เหมือนซอยเท้าอยู่กับที่เหมือนกับว่ามีมือมาฉุดรั้งแม่จากทางด้านหลังจนแม่ต้องเหลียวกลับไปมองก็ไม่เห็นจะมีใครฉุดรั้งแต่อย่างใดหันมองไปก็เห็นแต่คนมือใหญ่นั่นกำลังก้าวเข้ามาพร้อมกับโบกมือใหญ่ไปมาแม่ว่าดูไปแล้วไม่ใช่เขากำลังโบกอ่ะแต่เหมือนกำลังกวักมือเรียกแม่อยู่พอดีแม่นึกถึงพระที่ห้อยคอไว้ได้หลวงพ่ออะไรแม่ก็ไม่รู้ยายให้ห้อยก็ห้อยเอาไว้พอนึกได้ก็รีบเอามือข้างหนึ่งจับหลวงพ่อที่อยู่ในเสื้อจับองค์ท่านได้แม่ก็ระลึกถึงท่านขอให้ท่านช่วยด้วยเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อว่าแม่ก้าวขาออกวิ่งหนีได้แม่ไม่ได้ทันออกไปมองดูอีกเลยว่าชายมือใหญ่นะตามมาหรือเปล่าวิ่งลูกเดียววิ่งจนถึงบ้านเพื่อนตะโกนเรียกเพื่อนในเปิดประตูรับเสียงลั่นเลยแม่ก็เลยนอนค้างบ้านเพื่อนหลังจากเล่าปากคอสั่นให้เพื่อนและพ่อแม่ของเพื่อนฟังจนจบแล้วแล้วก็ทำให้แม่นอนหวาดผวาอยู่ตลอดทั้งคืนส่วนยายกระตาอยู่บ้านไม่รู้เรื่องว่าแม่โดนผีหลอกมารู้ตอนเช้าที่แม่กลับมาที่บ้านแต่ทั้งตาทั้งยายก็คาดเดากันอยู่แล้วว่าที่แม่ไม่กลับมานอนบ้านเราคงจะนอนค้างบ้านเพื่อนในสมัยนั้นแม่ของคุณฉลวยนี่ออกจะเป็นพวกทอมเก่งกล้าเหมือนผู้ชายแต่พอเจอผีหลอกแม่บอกว่าความเก่งกล้าของทอมหายไปหมดสิ้นเลยผู้ชายสูงใหญ่มือใบตาลที่แม่เห็นคงจะเป็นผีจริงๆเพราะหลายสิบปีก่อนแม่เกิดมีชายสูงใหญ่คนหนึ่งโดนฆ่าตายที่บริเวณนั้นเขานอนตายอยู่ใกล้ๆกับต้นมะขามเทศเขาเป็นคนมาจากที่อื่นมาชอบพอผู้หญิงแถวบ้านแล้วก็เกิดมีเรื่องมีราวกับเจ้าถิ่นก็เลยโดนรุมฆ่าเสียตายที่ว่าโดนรุมเพราะพวกเจ้าถิ่นมีด้วยกันทั้งหมด3คนแล้วอีตาสูงใหญ่เนี่ยมีเพียงคนเดียวแม้ว่าร่างกายจะสูงใหญ่แต่มือเปล่าไม่มีอาวุธอะไรติดมือก็ย่อมสู้พวกนักรุมไม่ได้แถมคนนึงมีมีดอยู่ในมือซะด้วยพวกรุมฆ่าโดนจับติดคุกมือฆ่าเนี่ยโดนหนักกว่าเพื่อนมือมีดคนเนี้ยเขาชอบสาวคนนั้นอยู่แต่สาวไม่เล่นด้วยเพราะนิสัยเขาเกเรสาวกลับชอบชายต่างถิ่นหลังจากที่ชายคนนั้นโดนฆ่าตายวิญญาณน้องเขาไม่เคยสงบได้เลยเพราะเป็นวิญญาณที่ก่อนจะสิ้นลมหายใจเขามีความหวาดกลัวสุดขีดวิญญาณนั้นยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนอยู่นานหลายปีต่อมามือฆ่าออกจากคุกกลับมายังหมู่บ้านไม่นานนักเขาก็สติไม่ดีหน้าร้อนปีนั้นเขาเพ้อคลั่งว่าเขาเหาะเหินเดินอากาศได้เที่ยวปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปสูงๆพลาดท่าตกลงมาเกือบตายหลายครั้งหลายหนญาติพี่น้องต้องจับล่ามโซ่เอาไว้แต่เขาก็หนีหลุดมาได้บ่อยๆวันหนึ่งก็เอามีดดาบไล่ฟันผู้คนชาวบ้านหนีกระเจิงต่อมาอีกเขาก็มีอาการเหมือนหมาบ้าส่งเสียงเห่าหอนดุร้ายเที่ยวไล่กัดคนชาวบ้านเพ่นหนีด้วยความหวาดกลัวแม้แต่กลางวันก็ต้องพากันปิดบ้านอยู่กันแต่บนบ้านชักบันไดขึ้นไม่ให้เขาบุกขึ้นไปต ่อมาเขาก็โดนหมารุมกัดจนตายเพราะเขาไปไล่กัดพวกมันก็เลยหันเขาเล่นงานเขาบ้างเวรกรรมแท้ๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญนี่วันนี้จะพูดถึงเรื่องที่คุณประยูนเล่าให้ฟังคุณประยูนนี่ไปซื้อบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมทีนี้บ้านทางซ้ายมือของแกเนี่ยมีที่หลังบ้านอยู่2เม็ดเพราะว่าเป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆเหมือนกันแต่แกก็อุตส่าห์หาเป็ดมาเลี้ยงไว้ทั้ง3ตัวบ้าๆบอๆคุณประยูนก็คิดอย่างนั้นบ้านเล็กๆแคบๆใครเขาเลี้ยงสัตว์แบบนี้กันบ้างแหละมันร้องนกหูแล้วก็เหม็นสิ่งที่มันขับถ่ายออกมาอีกด้วยขี้เป็ดนี่มันหอมนักหรือไงไม่รู้อยากจะถามเขาอยู่เหมือนกันเขาว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาน่ะไม่อยากเลี้ยงหรอกแต่ว่าลูกๆเขาอยากจะเลี้ยงกันเขาก็เลยไม่อยากขัดเขาเอามันมาเลี้ยงตั้งแต่พวกมันตัวเล็กๆร้องเสียงไม่ดังพอโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ดังขึ้นตามลำดับเขาให้เมียไปขอเศษผักที่แม่ค้าตลาดเขาทิ้งหัวปลามั่งเศษอาหารที่เขาทิ้งมั่งก็เอามาให้พวกมันกินพวกมันก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยโตวันโตคืนส่งเสียงดังกราบกราบกราบเอ็ดอึงพวกมันยิ่งหิวก็ยิ่งร้องแล้วก็ดูเหมือนพวกมันจะหิวกันทั้งวันกลิ่นก็เหม็นตลบไปหมดยิ่งนานวันยิ่งเหม็นมากคุณประยูนไม่ชอบเลยทนไม่ไหวก็พูดกับเขาเขาก็บอกว่ามันก็อย่างนี้แหละไม่ว่าเป็ดที่ไหนมันก็มีกลิ่นบ้างเป็นธรรมดาเขายังบอกอีกว่าเป็ดมันดีนะเลี้ยงมันยังได้กินไข่ดีกว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหมาไม่เคยไข่ให้กินเนี่ยแล้วแมวที่บ้านเนี่ยเคยไข่ให้กินไหมล่ะแล้วแมวขี้เหม็นไหมหมาขี้เหม็นไหมแล้วตัวหมาเองก็เหม็นไหมมันเคยไข่ให้กินหรือเปล่าคุณประยูนก็เลยไม่อยากจะพูดกับคนพันอย่างนี้มันไส้เถียงไม่เข้าเรื่องเข้าราวเป็ดสามตัวเป็นตัวเมียหมดไข่ให้กินอย่างน้อยวันละ2ฟองใบตัวโตเขาก็มีอ่างน้ำให้มันลงไปเล่นอาบน้ำกันมันน่ะสกปรกแน่นอนเขาทำเล้าเอาไว้ไม่กว้างอ่ะพวกมันก็อยู่กันได้ก็แหกปากร้องกันทั้งวันกินกันถ่ายกันอุตลุดเขาคุยฟุ้งว่าเป็ดไข่ให้เขากินกินไม่หมดก็ให้เมียเอาไปขายคนก็ชอบซื้อเพราะว่ามันเป็นไข่ที่ไม่มีการผสมพันธุ์เพราะไม่มีเป็ดตัวผู้บางคนก็บ้ามาเรียกขอซื้อไข่เป็ดที่บ้านเขาทำยังก็ว่ามีเป็ดสัก100ตัวข้างบ้านนะเขาเหม็นกันจะตายก็กลับไม่สนใจอยากจะเอายาเบื่อให้กินให้ตายมันจะได้เงียบเสียงหนกหูพวกมันก็ตื่นกันแต่มืดจะส่งเสียงจะกินกันแล้วเมียเขาไปขอเศษผักของกินที่ตลาดมาตลอดเลยลูกๆเขาตอนที่เป็ดมันเล็กๆก็ชอบไปหยอกไปเย้าแต่พอพวกมันโตสกปรกก็ไม่สนใจกัน
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องโดนผีหลอกนะครับต่อด้วยกรรมทอดทิ้งเป็ดยังไม่จบนะครับยังมีตอน2ในตอนต่อไปจะจบในชั่วโมงนี้แหละท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังในช่วงนี้ผมภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญตราบ่มบุญท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุด 60%ผสมน้ำผลไม้รวม 20% นะครับก็จะมีสมุนไพรอีก 20% นะครับประกอบด้วยมังคุดเสาวรสโกจิเบอร์รี่ทับทิมอาซาอิเบอร์รี่น้ำฟักข้าวน้ำขิงน้ำสมอไทยน้ำสมอพิเภกน้ำมะขามป้อมน้ำขมิ้นชันน้ำเจียวกู่หลานน้ำเถาวัลย์เปรียงน้ำเห็ดลิ้นจือน้ำมะตูมทำไมจึงชื่อว่าบ่มบุญคือเวลาเราไปวัดเนี่ยบางคนไม่รู้จะซื้ออะไรไปถวายพระนะครับบางคนเอาน้ำอัดลมน้ำส้มโอ้อันตรายท่านผู้ฟังเอาน้ำขวดน้ำผลไม้บางทีก็เป็นน้ำใส่สีพระท่านก็เลือกไม่ได้นะครับพระก็พูดไม่ได้นะโยมอย่าคือเอาอะไรมาถวายท่านก็รับมีอะไรท่านก็ฉันอย่างนั้นนะครับบางคนนี่ก็คือเราก็รู้กันเนาะท่านผู้ฟังนะนะผงชูรสกินมากก็ไม่ดีน้ำตาลกินมากก็ไม่ดีไอ้น้ำมันใส่มากก็ไม่ดีมันต้องพอประมาณพระท่านก็บอกไม่ได้เอามาอะไรให้ก็ฉันยิ่งไปกว่านั้นนะครับบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยากจะทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่ตัวเองอยากจะทำบุญอุทิศให้คนที่เรารักไอ้คนที่เรารักชอบกินอะไรก็จะใส่นั้น นะพระชอบไปชอบไปรู้แหละแต่แม่ฉันที่มันตายไปแล้วชอบฉันจะทําบุญให้แม่ฉันแม่ฉันชอบกินแกงหน่อไม้กินหน่อไม้ส้มอู้ชอบกินแกงหน่อไม้ถวายพระซุปหน่อไม้ถวายพระยำหน่อไม้ถวายพระหมกหน่อไม้ถวายพระหน่อไม้ทุกวันทําไมแม่ชอบนะพระก็ไม่รู้จะทํายังไงก็หน่อไม้เช้าหน่อไม้เพลหน่อไม้เช้าหน่อไม้เพลหน่อไม้ฉันไปฉันมาเอากดยูริกขึ้นเป็นเกาซะแล้วนะครับเป็นเกาซะแล้วนะครับคืออยากจะเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยอาหารที่จะถวายพระอาหารที่จะทําบุญกับพระนี่ไม่ใช่ว่าเราชอบอะไรก็ใส่อันนั้นพ่อแม่ชอบอะไรก็ใส่อันนั้นขอแต่เป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์สามารถกลับกลายเป็นเลือดเนื้อให้พระคุณเจ้าได้ก็ได้บุญได้กุศลนะก็สําเร็จประโยชน์เหมือนกันพ่อแม่ก็ได้รับอานิสงส์เหมือนกันเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วถ้าท่านเกิดเป็นเขาเรียกว่าเอางี้มีสองทางเนาะคนตายไปถ้าเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานสมมุติสัตว์ดิรัจฉานก็มีอาหารของเขาถ้าเป็นสัตว์นรกก็มีอาหารของเขาหรือไม่มีเลยถ้าเป็นเทวดาก็มีอาหารทิพย์อิ่มทิพย์ของเขาเขาจะไม่ได้กินซุปหน่อไม้เขาจะไม่ได้กินลาบหมูจะไม่ได้กินแกงผักกาดผัดผักกาดจะไม่ได้กินผักขมผักอะไรของเราอย่างนี้นะครับอันนี้คืออาหารของมนุษย์ฉะนั้นเราทำบุญก็คัดสรรอาหารที่หลักก็คือว่าให้ดีหน่อยให้สะอาดหน่อยให้เสมอที่เรากินเรากินยังไงทำบุญอย่างนั้นหรือทำให้ดีกว่าที่เรากินอย่างนั้นไม่ใช่เรากินยังไงแล้วทำให้มันด้อยอะไรที่เราไม่กินเอาไปใส่บาตรอะไรที่เราไม่ชอบเอาไปถวายพระไอ้อย่างนั้นก็ไม่ถูกนะครับอย่าเป็นทาสของทานทานนี่จะมี3อย่างสหายทานให้ของที่เสมอกับตัวเองทาสทานให้ของที่เลวกว่าตัวเองสามีทานคือให้ของที่เลิศกว่าตัวเองกินกว่าตัวเองใช้นะครับฉะนั้นน้ำคุดตราบ่มบุญเนี่ย6ขวด6ขวดขวดละ100มิลลิลิตรขวดไม่ใหญ่มากนะครับ390บาทบรรจุในกล่องสวยงามอยากจะให้ท่านลองซื้อไปถวายพระที่วัดซื้อไปถวายท่านนะครับ6ขวดท่านฉันแล้วท่านได้สุขภาพก็จะเป็นบุญของเราบุญของท่านสุขภาพท่านแข็งแรงขึ้นซื้อที่ไหนซื้อยังไงโทรเข้าไปในรายการท่านผู้ฟังนะครับเบอร์ที่ให้ไว้อยากจะซื้อน้ำมกุฎตราบ่มบุญจะเอาไปลองกินดูก็ได้ 60% ผสมสมุนไพรนะครับและน้ำผลไม้ขวดกล่องหนึ่ง6ขวด390บาทก็ทดลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์09210104 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องกรรมทอดทิ้งเป็ดจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: วันหนึ่งฝนตกอึ่งอ่างหลงเข้าไปพวกมันก็ไล่จิกกินขยอกเข้าไปทั้งตัวคุณประยูนไปเห็นเขาพอดีร้องเรียกให้เจ้าของมาห้ามมันเขาก็มัวงุ่มง่ามงุ่มง่ามมาไม่ทันขวาจะย้ายพุงอ้วนอ้วนมามันก็กระเดือกลงท้องไปแล้ว คุณประยูนก็ถามเขาว่าไม่สงสารกันมั่งหรือไงนะอึ่งอ่างนะมันทำอะไรให้อ่ะไอ้พวกเป็ดมันก็ไปกินกันอย่างอื่นมีถมถืดไปแต่ดันไปกินอึ่งอ่างเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้มันกินอะแต่มันไปเจอเขาเองแล้วอีกอย่างอึ่งอ่างมันมาให้เป็ดกินเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะช่วยมันได้ยังไงคุณประยูนก็บอกว่าเป็ดเขาน่ะมันทุเรศจริงๆเหม็นก็เหม็นร้องก็หนวกหูเอาไปไว้ที่อื่นแล้วเถอะอย่าไปเลี้ยงมันเลยเขาตอบว่ามันเรื่องอะไรที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไข่ให้กินไม่ต้องเสียเงินไปซื้อไข่อีกอย่างอาหารที่ให้พวกมันกินก็ไปเก็บเอาของที่เขาทิ้งมาหัวปลาที่ตลาดแม่ค้าทิ้งเยอะแยะไปอย่างเขานี่แหละคือความเป็นอยู่อย่างพอเพียงที่คนเขาพูดกันเขาชวนให้เอาอย่างเขาบ้างจะได้มีเงินเหลือให้ลูกไปซื้อขนมกินโอ้ยคุยจริงๆไม่ชอบเลยมีอยู่วันหนึ่งนกที่มันทำรังอยู่บนต้นมะม่วงใกล้ๆบ้านนั้นน่าจะเป็นนกขาวลมพัดแรงลูกของมันก็พลัดตกลงมาตกปุ๊ลงไปในเล้าเป็ดพอดีเลยสิจะพวกนั้นก็คว้าหมับแงนหน้าอ้าปากขยอกลงคอคุณประยูนเห็นครับพอดีอีกเหมือนกันตอนที่ออกไปเก็บผ้าที่ตากไว้เพราะฝนมันมาลมพัดแรงพอเห็นแล้วคุณประยูนก็ร้องห้ามพวกมันอย่ากินเร็วเข้าช่วยลูกนกด้วยเจ้าของเป็ดเหรอก็อย่างที่เคยกว่าจะขยับออกมาจากบ้านได้พวกเป็ดผีนรกเนี่ยมันก็ขยอกลูกนกหายลงคอไปเรียบร้อยแล้วเอาอีกแล้วน่าสงสารมันพอดีปีนั้นไข้หวัดนกระบาดรุนแรงไม่ว่าใครก็กลัวเป็ดไก่ตายกันเป็นเบื่อเลยเขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่กันยกเล้าเลยทีเดียวนกพิราบนกอะไรต่างๆก็บินอยู่ตกลงมาตายสร้างความหวาดผวาให้อย่างมากเลยทีนี้เป็ดมันอยู่ติดบ้านเลยคุณประยูนคนหนึ่งละที่ไม่ยอมทนรอให้ไข้หวัดนกมันมาเยือนก็เลยพูดกับเขาไปตรงๆว่านี่เป็ดนะมันจะเอาไข้หวัดนกมาให้นะเอาไปไว้ที่อื่นซะเถอะหรือจะทำอะไรก็ทำก็สักอย่างก่อนที่คนแถวนี้จะล้มหายตายจากด้วยไข้หวัดนรกนี่เขาก็ถามว่าจะให้ทำยังไงอ้าวไม่รู้หรือว่าจะทำยังไงยังจะมาย้อนถามอีกแหมอยากจะด่าซะจริงๆแต่มันทำไม่ได้กลัวคนจะหาว่าปากคอร้ายกาจไม่อยากจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นบ้านอีกข้างนึงเขาก็ช่วยกดดันให้เอาไปที่อื่นไปบ้านนอกคอกนาอะไรก็ได้ทำเข้าสักอย่างให้มันพ้นไปจากละแวกนี้เขาก็บอกเขาเสียดายมันกำลังไข่ดีเลยคืนหนึ่ง3ฟองเต็มๆคุณประยูนก็ขู่ว่าไม่อย่างนั้นจะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการนะระวังติดคุกก็แล้วกันท่าทางเขาก็กลัวๆอยู่เหมือนกันก็รีบขอร้องว่าบอกอย่าแจ้งเลยเขาจะจัดการเองว่าอย่างนั้นคุณประยูนก็บอกเร็วๆนะทำทันทีเลยถ้าขืนรอช้านี่แจ้งจริงๆเขาบ่นเสียดายแต่ก็จำใจจับเป็ด3ตัวใส่ลังกระดาษที่เจาะรูยกมัดขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์เมียเขาบอกว่าเขาเอาไปไว้บ้านน้องสาวที่อยุธยาคุณประยูนก็ถอนให้ใจโล่งอกสบายใจแล้วไม่ต้องหวาดผวาไข้หวัดนกพออยู่ต่อมาข่าวไข้หวัดนกซาซาไปเขาก็ไปเอากลับมาเลี้ยงต่ออีกคุณประยูนตื่นนอนวันอาทิตย์ได้ยินเสียงกราบกราบก็รู้ว่าเสียงอะไรโอ้นี่มันอะไรกันนี่เอากลับมาทำไมก็เจอหน้ากันก็ถามไปตรงๆไม่อ้อมค้อมเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณประยูนไม่ชอบก็มันเป็ดของผมเอาแล้วคนอื่นเป็นไข้หวัดนกจะว่ายังไงอะเป็ดพวกนี้มันไม่มีเชื้อหรอกมันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเป็ดอื่นแล้วถ้าเป็นล่ะอาจจะไปติดมาจากที่อื่นก็ได้ไม่ใช่เป็ดพวกนี้นี่มันไม่ได้มีแต่เป็ดพวกนี้นกก็มีเชื้อไข้หวัดไก่ก็มีอย่ามาโทษแต่เป็ดบ้านผมอยู่มันไม่ถูกต้องฮะนี่อย่าหาว่าขู่นะเดี๋ยวฉันแจ้งนะอย่าแจ้งนะถ้าแจ้งจะเอาเป็ดโยนเข้าไปในบ้านเลยคุณประยูนตกใจที่เขาจะทำอย่างนั้นเขาทำจริงไหนคนคนนี้บ้าๆบอๆบวมๆอยู่ด้วยอย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะลูกฉันยังเล็กเด็กเล็กๆมันติดโรคง่ายแกก็เป็นห่วงลูกชายตัวเล็กที่อยู่อนุบาล2คุณประยูนยอมรับว่าต้องอดทนกับครอบครัวเลี้ยงเป็ดนี่อย่างมากเลยไม่รู้จะทำยังไงแต่แล้วก็ได้ยินเขาบ่นว่าเป็ดไข่บ้างไม่ไข่บ้างและหนักเข้าพวกมันก็หยุดไข่ไปดื้อๆเท่านั้นเองเขาก็เริ่มพูดเรื่องจะเอาเป็ดทำอะไรดีเพราะมันไม่ไข่แล้วฟังดูเหมือนว่าเขาอยากจะฆ่าเป็ดพวกนี้วันหนึ่งได้ยินเขาพูดโทรศัพท์จะเอาเป็ดไปให้ใครสักคนแต่ทางโน้นไม่ยอมรับเขาโมโหมากพูดอะไรวะให้ยังไม่เอาอีกประตูก็เป็ดมันแก่แล้วไม่ไข่แล้วใครเขาจะเอาไปทำไมได้ยินเขาคุยกับเมียว่าเขาบอกให้เป็ดกับน้องสาวแล้วทางโน้นไม่เอาเขาพูดอีกทำนองว่าเขาจะเชือดทำเป็ดพะโล ดูเหมือนเมียเขาจะขัดไม่ให้ทำอย่างนั้นเขาก็เลยพูดว่าเออไม่กินมันก็ได้แต่ไม่เลี้ยงแล้วเบื่อต้องคอยให้อาหารมันกินไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ววันหนึ่งเงียบเสียงเป็ดคุณประยูนก็ถามเมียเขาก็ได้รู้ว่าเขาเอาพวกมันไปปล่อยในคลองใกล้หมู่บ้านให้พวกมันหากินกันเองคุณประยูนมารู้ตอนหลังว่าแถวนั้นอ่ะมีป่าไผ่ขึ้นอยู่ตามชายคลองตะกรวดและตัวเงินตัวทองมันชุกชุมมากก็ลองคิดดูเถอะว่าเป็ดพวกนั้นมันจะเอาตัวรอดไปได้ยังไงมันมีอาวุธเขี้ยวเล็บอะไรบ้างอ่ะไม่มีหรอกแล้วมันจะป้องกันตัวได้เหรอก็ไม่อยากจะคิดอ่ะเอ๊ะทำไมเขาเป็นคนอย่างนั้นทำอะไรไม่เคยคิดบ้างเลยอายุก็ไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่เด็กๆแล้วทำตัวยังกับเด็กทารกหน้าขยะขยงซะจริงคนประเภทแบบนี้คุณประยูนคาดว่าเป็ดพวกนั้นแค่คืนเดียวก็จะไม่เหลือแม้แต่กระดูกชีวิตของอีตาเจ้าของเป็ดหลังจากนั้นก็ลุ่มลุ่มดอนดอนคุณประยูนไม่อยากจะใส่ใจเลยแต่เท่าที่รู้ที่เห็นก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรมีปากเสียงทะเลาะกับเมียด่าเมียดุเมียปากคอก็เราะร้ายเป็นผู้ชายที่ร้ายกาจยิ่งแก่ก็ยิ่งอารมณ์ประหลาดหลายปีต่อมาวันหนึ่งก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกับเมียรุนแรงถึงขั้นขึ้นมึงขึ้นกูกว้างปาข้าวของเสียงดังตึงตังโครมครามสนั่นไปหมดมารู้อีกทีก็ไม่เห็นเมียเขาอยู่ที่บ้านอีกแล้วตามธรรมดาเห็นไปซื้อกับข้าวทุกวันทุกตอนเช้าแต่ว่าหลังจากคืนนั้นก็ไม่เห็นหน้าอีกก็เลยได้รู้ว่าเมียเขาหนีไปแล้วแต่ว่าลูกๆยังอยู่ก็อยู่กันแบบไม่สงบสุขอ่ะเพราะว่าเขาขี้บ่นมากพูดจากับลูกก็ไม่น่าฟังอยู่ต่อมาพอลูกๆ2คนเขาเรียนจบพวกเขาก็พากันไปทำงานที่อื่นทำงานได้ไม่นานก็มีแฟนกันทั้งพี่ทั้งน้องแล้วแต่งงานมีครอบครัวกันไปในที่สุดแต่งงานแล้วก็ไม่อยู่บ้านกับพ่อหรอกพากันไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวช่วยเหลือตัวเองบ่นตัวเองด่าตัวเองอะไรของเขาก็ไม่รู้อยู่อย่างเดียวดายอายุที่มากกว่านำโรคภัยไข้เจ็บมาให้เป็นหลายโรคเลยทีเดียวเบาหวานเอ่ยความดันไขมันเกาด้วยโอ้ยแย่เลยผอมเดินกระย่องกระแย่งโรครุมเร้าเขาหนักจนได้ยินเขาบ่นอยากตายแต่ยังไม่ตายหรอกคงจะต้องทรมานไปอีกนานเขาน่ะทอดทิ้งเป็ดเอาเป็ดไปปล่อยอย่างหน้าอวดสูและอายใจเขาก็เลยโดนลูกเต้าทอดทิ้งบ้างดีสมน้ำหน้า
0: ท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะชั่วโมงนี้แล้วก็ยังมีชั่วโมงต่อๆไปอีกมาฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังกันนะครับฟังดีสิ่งดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพฟังดีสิ่งดีๆนิทานธรรมะเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดฟังสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีแน่นอนขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ

0: ื่อนให้ลูกได
1: ้งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินสไลด์และดินทรุดตัวสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เติม

0: าก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสืบเนื่องจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินสุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวจากการตรวจสอบพบความเสียหายพบว่ามวลดินมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนได้แก่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการแพทย์ขอไปครับบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีผลตั้งแต่วันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีเปิดเผยผลการสำรวจทรัพยากรทางทะเลประจำเดือนกันยายน2569ณบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ในช่วงปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569การสำรวจครั้งนี้ตรวจพบฝูงฉลามครีบดำขนาดตัวเต็มวัยรวมตัวกันบริเวณใกล้ชายหาดสูงสุดถึง278ตัวนับเป็นสถิติสูงสุดของชุดข้อมูลจากการสำรวจตลอดปีงบประมาณ2569

0: 19สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและมาติดตามช่วงต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างรัสเซียและยูเครนตกลงที่จะไม่โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเพียงวันเดียวหลังจากเขาตำหนิยูเครนที่โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐที่โพสต์ข้อความยืนยันว่าจะแจกเงิน $5,000ให้ผู้ใหญ่ในสหรัฐทุกคนจริงๆหากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมย้ำเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันสมควรได้รับเจ้าหน้าที่จีนหลายคนออกมาตอบโต้สหรัฐที่สร้างวาทกรรมเรื่องการแข่งขันด้านการพัฒนา AI กับจีนชี้การแข่งขันอย่างประสงค์ร้ายมีแต่จะทำลายการกำกับดูแล AI ในระดับโลกสำนักงานคุ้มครองด้าน
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินนามกุฏิมงคลตองห้าตราพนาดินนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับพูดถึงว่าการศึกษาของพระเนนในปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ก็คือมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัยทางฝ่ายธรรมยุทธ์ตั้งอยู่นู่นกำแพงแสนนครปฐมแล้วก็มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ที่วังน้อยอยุธยาสอนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตอนนี้ก็มีพระแล้วก็โยมมาเรียนกันเยอะพอสมควรแล้วก็การศึกษาเก่าแก่ของคณะสงฆ์นี่ก็จะมีบาลีอย่างที่ผมเคยเรียนมานะครับประโยค1 2 3จนถึงประโยค9ปีนี้มีพระเนนที่จบประโยค9เยอะจบเยอะสอบได้บาลีเยอะส่วนหนึ่งก็ดีใจนะส่วนหนึ่งก็เสียใจหลายท่านอาจจะเคยสงสัยคือผมเคยเรียนมานี่ผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคือดีทั้งดีใจทั้งเสียใจดีใจยังไงดีใจที่มีพระเนนสอบบาลีได้เยอะเสียใจที่มีความรู้สึกว่าทางที่เราเคยเรียนสอบบาลีมานั้นน่ะส่วนหนึ่งนี่ท่านผู้ฟังครับผมเองก็มีความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาองค์ที่จบถึงประโยค9นี่มีน้อยนะครับมีน้อยมากสมัยที่ผมเรียนเนี่ยสอบประโยค9ได้แค่9รูป9ก็10รูปนะครับ10รูปปี2532แต่สอบประโยค1 2เนี่ยหลายพันรูปที่สอบได้ถามว่าระหว่างทางนั้นท่านไปไหนนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงถามว่าระหว่างทางน่ะองค์ที่ท่านไม่จบท่านไปไหนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันดีอยู่ที่เรียนบาลีมันดีเป็นสุดยอดอนุโมทนามากแต่ว่าบางองค์ท่านก็ลาสิกขาลาเพศไปเหมือนผมบางองค์ก็ไม่ได้ลาสิกขาลาเพศแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนบาลีเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะช่วยจันโลงที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนานะครับที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาผมก็มีโอกาสเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณพระอาจารย์ฟิลิปยานธรรมโมเจ้าวาดวัดป่ารัตนวันนะครับท่านเป็นเจ้าคุณราษนะครับเจ้าคุณราษวัดป่ารัตนวันเป็นพระฝรั่งที่มาจากออสเตรเลียเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาองค์ท้ายๆที่โดนหลวงพ่อชาถีบมีองค์เดียวนะที่โดนหลวงพ่อชาถีบนวดท่านไปจิตฟุ้งซ่านท่านก็ถีบเขาให้นะครับท่านรู้วาระจิตท่านก็บอกคำหนึ่งว่าพระในประเทศไทยเนี่ยก็คืออธิบายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษยังไม่เก่งประมาณนั้นนะครับท่านก็พูดประมาณนั้นนะครับคืออธิบายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษนี่จะมีเก่งก็เฉพาะไม่กี่รูปแต่ที่เก่งมันส่วนมากจะไม่ค่อยเก่งพระธรรมอันนี้ทีนี้ผมพูดเองว่าพระธรรมทูตที่ไปอยู่ต่างประเทศส่วนมากท่านก็ไปเซอร์วิสไปบริการคนไทยหรือว่าเป็นลาวอพยพเขมรอพยพประมาณนั้นนะครับองค์ที่เก่งภาษาอังกฤษจริงๆก็มีเป็นบางองค์ที่คุยกับฝรั่งได้ที่เทศธรรมะเป็นภาษาฝรั่งได้ก็มีแต่เป็นส่วนน้อยท่านก็ขวัญขวายเฉพาะองค์เอานะครับอย่างท่านพระเดชพระคุณสมเด็จท่านเจ้าคุณประยุทธ์หรือว่าท่านเจ้าคุณประยูรวัดประยูรวงศาวาสนะครับอันนี้ท่านก็เก่งจริงๆแต่ว่ามีจำนวนน้อยแต่ปัญหาก็คือว่าชุมชนชาวพุทธเกิดขึ้นในต่างประเทศเยอะมากท่านผู้ฟังมีศาสนาพุทธเกิดขึ้นในยุโรปเยอะมากมีบางประเทศนับถือเป็นล้านๆก็มีนะครับแต่ว่าพระไทยที่จะพูดที่จะเผยแพร่ธรรมะเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็มีน้อยผมก็เลยได้เสนอแนวคิดนะครับเสนอแนวคิดก็คือว่าปรึกษากับท่านอาจารย์ดร.เวชบุญยกรกุลแล้วก็เจ้าคุณเทพสุวรรณโมลีเจ้าวาดวัดสุวรรณารามรองเจ้าคณะกรุงเทพท่านเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพุทธโคตรคือสอนบาลีทั้งที่นั่นท่านสอนบาลีอยู่นะครับคือหลักง่ายๆก็คือว่าหลักสูตรคณะสงฆ์นี่มาพระเนนบวชมาก็ได้ประโยค2ประโยค3ก็เป็นมหาใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าผมก็ประสานท่านว่าให้มีหลักสูตรเขาเรียกว่าบาลีอังกฤษโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษคู่ขนานไปด้วยให้เนนที่มาบวชนั้นเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยให้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยจนได้ประโยค3ประโยค3ก็ตอบปริญญาตรีที่เป็นหลักสูตรบาลีอังกฤษโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยปริญญาโทปริญญาเอกโดยที่กฎหมายรับรอง แล้วก็มีกฎหมายรองรับเป็นสาขาเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็ดีใจนะครับท่านก็รับลูกแล้วก็มีคนศรัทธาถวายที่40ไร่ซื้อที่เพิ่มจะเป็น70ไร่แล้วก็มีทุนมีอะไรเข้ามาช่วยเยอะแยะดีใจท่านผู้ฟังครับดีใจว่าถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนเด็กให้ลูกหลานที่เข้ามาบวชพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยเก่งกว่าลูกชาวบ้านที่เขาไม่ได้มาบวชนี่ผมเชื่อว่าจะมีคนมาบวชมาเรียนเยอะเพราะว่าตอนนี้คนบวชคนเรียนมีน้อยคนบวชคนเรียนมีน้อยนะครับคือเน้นผมก็กะว่าเน้นได้ประโยค3อายุ15-16นี่เท่ากับม .6 เนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งพาไปอยู่อินเดียสัก6เดือนหรือภาษาประเทศอังกฤษสัก3เดือน6เดือนพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะทําให้คนอยากจะบวชเยอะแล้วก็ท่านเหล่านี้ต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบออกมาแล้วถึงท่านจะอยู่จุดไหนก็แล้วแต่นี่ท่านจะช่วยงานพระศาสนาได้เยอะบวชอยู่ก็ได้ช่วยงานพระศาสนาลาสิกขาไปก็ได้ช่วยงานพระศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็มีความสุขนะก็เลยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคือมันมีความสุขว่าเราจะมีโปรเจกต์มีโครงการดีๆในการให้พระเนนเรียนผมก็เป็นสปอนเซอร์กำลังนะครับก็บริจาคพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ช่วงนี้เราไม่ฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องชีวิตชนบทเชิญรับฟังครับ
1: 3เดือนผ่านไปก็มีน้ำมีนวลมีราศีขึ้นมาแล้วกินข้าวได้มีกำลังวังชาพูดกับเมียบอกว่าไม่นึกอยากตายแล้วล่ะลูกๆ ก็ไปหาเกือบทุกวันก็ยิ่งมีกำลังใจอยากจะอยู่เห็นความสำเร็จของลูกๆบวชอยู่นานถึง6เดือนก็รู้สึกมีความสุขสงบมากแต่พอได้ปีกว่าๆเกิดไม่อยากอยู่ในผ้าเหลืองซะแล้วอยากจะไปทำงานตัดผมอีกเงินทองที่บ้านร่อยหรอไปไม่มีรายได้ความจริงรายได้นั้นก็มีเพราะว่ายายแหวนน่ะมีฝีมือทางทำขนมหวานแกทำขนมขายใส่ไส้บ้างขนมตาลบ้างบางทีก็เป็นกล้วยทอดข้าวเม่าทอดศึกออกมาก็มาตัดผมลูกค้าก็มาอุดหนุนกันขาประจำเก่าๆได้เงินได้ทองก็หน้าตาแจ่มใสแปลกที่ว่าหลังจากสึกออกมาเกิดเจริญอาหารเหลือเกินกินจุร่างกายก็อ้วนท้วนขึ้นเรื่อยๆยายแหวนแอบดูพูดกับเพื่อนบ้านบอกว่าลูกเขยกินอย่างหมูเลยกินอย่างตะกละตะกรามหมูมามเมื่อก่อนโน้นไม่ได้เป็นอย่างเนี้ยอะไรก็จะเก็บไว้ให้ลูกแต่ตอนนี้ขนมนมเนยของลูกนะเก็บกินเกลี้ยงหมดขนมที่ทำขายก็หยิบกินขายเหลือกลับมาเท่าไหร่ก็ฟาดเรียบช่างเวกเปลี่ยนจากร่างผอมๆเป็นร่างที่อ้วนท้วนอย่างรวดเร็วอ้วนจนตัวกลมหน้าอูมแก้มอูมดูไม่ผิดกับหมู2ปีเท่านั้นน้ำหนักเขาทวีคูณขึ้นอย่างน่าตกใจเช้ามืดวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาขณะที่แม่ยายกับเมียกำลังช่วยกันทำขนมเขาก็เดินตุ๊ะตะต้วมเตี้ยมออกมาจากที่นอนอยู่ๆก็ล้มตึงดังสนั่นบ้านสะเทือนเลยชักกระตุกตาเหลือกตาค้างจุกแน่นหน้าอกเอามือตบหน้าอกปากปากปากยายแหวนกับเมียช่วยกันวุ่นวายโกลาหลแต่ว่าช่วยไม่ได้ช่างเวกขาดใจตายตาเบิกโพลงค้างตึงเลยเออนี่มันกรรมอะไรกันเนาะที่ตามมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของช่างเวกจนได้ล่ะครับป้าเถานี่แกผมหงอกขาวเกือบจะหมดทั้งหัวอยู่แล้วเนื้อตัวก็ผอมเกรงกร้านแดดกร้านลมนะกร้านไปทั้งหน้าตาแขนขาแกหวังเหลือเกินว่าวันหนึ่งจะได้สุขสบายกับเขาบ้างแต่ก็ดูเหมือนว่าความหวังนั้นมันลอยห่างออกไปทุกทียิ่งอายุมากไอ้ความหวังนั้นก็เลือนลางแทบจะมองไม่เห็นลูกแกมีอยู่4คนแต่ไม่มีเกื้อกูลแกได้เต็มไม้เต็มมือเลยสักคนผู้หญิงคนโตคนนี้ขยันทำงานเก่งแยกครอบครัวไปแล้วก็ไปทำมาหากินเลี้ยงลูกไปลูก2คนกำลังเรียนกันพ่อแม่ก็ต้องทำงานกันตัวเป็นเกลียวหาค่ากินค่าเรียนค่าเสื้อผ้าต่างๆนานาก็เลยไม่มีเวลาจะมาเอาใจใส่ดูแม่แก่ๆอย่างแกมากนักนานๆก็จะโผล่มาทีงทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนักแค่บ้านเหนือกับบ้านใต้เท่านั้นเองส่วนลูกอีกคนต่อมาเป็นผู้ชายคนนี้มีเมียก็เลิกกันทิ้งขว้างแยกกันไปคนละทิศเมียหอบลูกหนีไปอยู่ทางเหนือนู่นก็ไม่ตามไปละปล่อยเลยตามเลยอยู่บ้านกับแกก็มาอยู่ระเหตุไปปลูกกระต๊อบอยู่คนเดียวในสวนหลังหมู่บ้านแกคิดว่าเขาคงจะเบื่อแกแหละเพราะแกมักจะไปจู้จี้เอากับเขาไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องความไม่เอาฐานของเขานั่นแหละงานการไม่อยากจะทำเลยอยู่ไปวันๆตัวเองก็มีฝีมือในทางช่างซ่อมโน่นซ่อมนี่เก่งไฟฟ้าก็ทำได้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเสียก็ซ่อมให้ใช้การได้อย่างเดิม แต่มันไม่เอาเรื่องเอาราวเองรักสบายมากกว่าส่วนลูกชายอีกคนไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนานๆจะกลับมาเยี่ยมแกคนนี้ทำท่าจะดีแต่ก็มักจะหมดเงินหมดทองกับผู้หญิงไปเสียมากโดนผู้หญิงหลอกกินหมดเนื้อหมดตัวมาหลายหนเตือนก็ครับครับครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเอาตัวรอดจากพวกผู้หญิงได้สักทีเดียวอีกคนหนึ่งคนสุดท้องเป็นผู้หญิงเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแต่ขยันท่องบนตำราจบปริญญาจนได้คนนี้ดีหน่อยเป็นห่วงเป็นใยทำงานอยู่กรุงเทพแต่ขยันกลับมาเยี่ยมเกือบทุกเดือนเงินทองให้ใช้ถึงไม่มากแต่ก็ทำให้ชื่นอกชื่นใจแฟนก็ยังไม่มีบอกว่าเห็นเพื่อนๆมีครอบครัวกันแล้วน่าเบื่อได้อยู่คนเดียวดีกว่าสบายดีแล้วต่อไปก็จะเอาแม่ไปอยู่ด้วยขอให้ซื้อบ้านที่กรุงเทพให้ได้สักหลังหนึ่งก่อนแกก็ไม่อยากรบกวนลูกเต้าขอเพียงพวกเขาเอาตัวรอดก็ทำให้แกนอนตายตาหลับแล้วหมดห่วงเช้ามืดวันนี้ป้าเถาแกกำลังนั่งไพร่ขาบนกระต่ายขูดมะพร้าวแกขูดมะพร้าวดังกรักกรักเสร็จแล้วก็ฟังเสียงไก่ขันเพรียกไปทั้งหมู่บ้านอากาศเช้ามืดมันหนาวเย็นปีใหม่เพิ่งจะผ่านไปได้ไม่กี่วันนี้เองหม้อข้าวก็เดือดคลักคลักอยู่บนเตากลิ่นน้ำข้าวเดือดเคล้ากับกลิ่นฟันไฟในเตาฟืนเป็นกลิ่นที่แกคุ้นจมูกเป็นอย่างยิ่งกลิ่นอย่างเนี้ยมันหมายถึงวันนี้ยังไม่อดอยากหรอกมีข้าวมีปลากินแล้ววันนี้ก็จะหลนปลาเจ่ากินด้วยอยากกินมาหลายวันแล้วลูกสาวคนเล็กมาเยี่ยมก็ถือโอกาสทำให้ลูกกินซะเลยเมื่อก่อนแกหลนกินบ่อยแกหมายถึงปลาเจ่าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยได้หลนเลยปลาเจ่าปลาเจ่าซื้อเนี่ยเขามันหาอร่อยยากที่แม่ค้าเอามาขายนั้นไม่ค่อยดีมันออกเหม็นๆต้องไปซื้อตลาดมีอยู่เจ้าอร่อยมากซื้อมาหลายหนและอร่อยติดใจหลนปลาเจ่าตากใส่บาตรสักถ้วยผักก็มีแต่แตงกวาเดี๋ยวไปหายอดมะม่วงอ่อนมาใบมะม่วงอ่อนนี่มันจิ้มปลาเจ่าอร่อยอย่าบอกใครเลยหลวงตาแก่งท่านชอบพูดบ่อยๆปลาเจ่ามันต้องกับใบมะม่วงอ่อนท่านว่างั้นหลนปลาเจ่านี่มันไม่ยากมีกะทิมีหอมแดงเกลือสักนิดนึงส้มมะขามน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูสัก 6-7 เม็ดเดี๋ยวก็ได้กินอร่อยไปเท่านั้นเองลูกสาวก็หั่นหอมแดงด้วยมีดบางบนเขียงไม้มะขามอันเก่าที่อยู่คู่ครัวนี่มานานเธอเกิดมาก็เห็นมันอยู่ในครัวแล้วปลาเจ่านี่แพงหรือเปล่าแม่ไม่แพงหรอกถุงนึงไม่กี่บาทหัวหอมนี่ทำให้เธอแสบตาน้ำตาไหลกระพริบตาทีอยู่กรุงเทพนี่ได้กินบ้างหรือเปล่าอ่ะเขาไม่ค่อยทำขายกันหรอกแม่คงไม่ค่อยมีคนชอบกินหรือกินกันไม่เป็นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แม่ปลาเจ้าเดือดอยู่ในกระทะส่งกลิ่นชวนน้ำลายไหลในอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวจะตักใส่บาตรสักถ้วยยังไม่รู้จะหาผักอะไรจิ้มเลยแตงควาก็จิ้มได้นี่แม่แตงควาน่ะรู้แล้วแต่มันเหี่ยวไปหน่อยลูกมันก็เล็กนิดเดียวลูกเล็กจริงๆด้วยแม่เหี่ยวอีกตั้งหากเอามาเลือกๆดูสิปอกเปลือกซะหน่อยปอกแต่ที่ใส่บาตรนะเรากินไม่ต้องไปปอกมาหรอกจ้าแม่กลิ่นปลาเจ่าในหอมฉุยลูกสาวก็มองดูแม่ตักใส่ถ้วยมันข้นสีมันขาวขุ่นควันลอยขึ้นมาเลย
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับค่อยมาฟังกันต่อเรื่องชีวิตชนบทจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตองห้าตราพนาดินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะก็คุยนานคุยต่อนะครับคุยต่อเพราะว่ามีความสุขมีความสุขที่ว่าพระเนนเนี่ยถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยท่านจะเผยแพร่ธรรมะไปได้ทั่วโลกคือเคยไปเห็นนะครับผมเคยไปที่เนปาลมีเนนหลายร้อยรูปท่านผู้ฟังโอ้เรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งที่นั่นก็จะมีสอนภาษาอังกฤษปุจฉาวิสัชนาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่ดาร์จิลิงที่อินเดียมีเนนที่เป็นลามะเยอะมากเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากแล้วท่านเหล่านั้นเวลาโตขึ้นก็ทำงานพระศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อยู่กับใครคนนั้นก็มีความสุขท่านผู้ฟังไปอยู่ตรงไหนคนนั้นก็มีความสุขเพราะว่าใครถ้าเป็นคนดีคนนั้นก็มีความสุขนะครับเพราะว่าธรรมะสร้างให้เป็นคนดีนะครับธรรมโมกุโลกัปปัตนาตถทาริทาลีทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วอันนี้เราก็ทำวัดสวดมนต์เราก็แปลอยู่เป็นประจำขอแต่เข้าถึงธรรมะจริงๆนะครับจะไม่ตกสู่โลกที่ชั่วฉะนั้นไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเขาก็มีความสุข เหมือนคนที่ดื่มน้ำเย็นจะเป็นโจรจะเป็นผู้ร้ายเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเขาดื่มเข้าไปเขาก็ดับกระหายเขาก็มีความสุขแต่ถ้าเป็นความชั่วนะครับเหมือนไฟที่ร้อนใครจับก็ร้อนท่านผู้ฟังฉะนั้นเราก็ต้องการให้พระพุทธศาสนาของเราเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาท่านกลับมาเมืองไทยท่านก็ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินเงินทองที่ได้จากการขายน้ำมังคุดนี่แหละนะครับก็ได้มาทำบุญทนุบำรุงพระพุทธศาสนากันทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินดูนะครับกินดูทานดูก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มที่กินน้ำมังคุดจงมีส่วนแห่งบุญทุกอย่างที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์กึ่งศาลานะครับที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นโบสถ์ไม้ศาลาไม้ถือว่าใหญ่โตมากนะครับก็สร้างเกือบจะ 100% แล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการสร้างอะไรหลายๆอย่างปรับปรุงพระพุทธบาทหรือว่าทำไม้ระแนงรอบเวียนเทียนรอบพระอุโบสถที่วัดป่ารัตนวันนะครับเปลี่ยนไม้ทั้งหมดเลยก็เยอะเหมือนกันก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นี้อนุโมทนาได้บุญด้วยกันท่านผู้ฟังครับถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจถ้ามีความสุขก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปช่วงนี้เรามาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนครับเชิญครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทว่าการที่เราแต่ละคนเกิดมาในโลกนั้นก็เปรียบเสมือนเรากำลังยังลงสู่สงครามสงครามของโลกมีศัตรูอาวุธที่ประกอบไปด้วยได้ลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภได้ยศก็ต้องมีเสื่อมยศถูกสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์หมุนเวียนผันเปลี่ยนกันเข้ามาพบเผชิญชีวิตของเราดังนั้นในฐานะมนุษย์ซึ่งต้องพบและเผชิญกับสงครามโลกเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเรียนให้รู้เท่าทันโลกธรรมที่กล่าวมาให้ท่องให้ท่วนเพราะเมื่อเราเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วไม่ว่าสงครามโลกที่กล่าวมานี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็จะสามารถยืนหยัดฟันฝ่าไปจนค้นพบสันติในเรือนใจของตนจนได้ในวันหนึ่งแน่นอน
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องชีวิตในชนบทจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ป้าเถาแกก็โรยหอมแดงที่หั่นซอยแล้วลงไปพริกขี้หนูเด็ดกั้วแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเม็ดไม่ต้องหั่นมีสีเขียวสีแดงดูน่ากินป้าเถาแกบอกว่าจะไปหาใบมะม่วงอ่อนๆมาจิ้มปลาเจ้าลูกสาวก็ยกถ้วยชามเปื้อนเปลือออกมาจากครัวมาที่หน้าบันไดมองออกไปหน้าบ้านเห็นแม่เดินข้ามสะพานไปยังอีกฝั่งคลองร่างผอมๆใส่เสื้อสีขาวหม่นมองเห็นพร่ามัวในอากาศตอนรุ่งสางต่อมาเธอก็เห็นแม่กำลังเหนี่ยวกิ่งมะม่วงมองเห็นพุ่มใบอยู่ชายถนนเธอก็ยกถ้วยชามลงมาล้างที่โอ่งน้ำหน้าบันไดล้างชามอยู่แม่ก็กลับมาใบมะม่วงอ่อนเต็มกำมือมันแก่ซะหมดแล้วเมื่อวันท้องวันยังเห็นมันอ่อนๆอยู่เลยยังกินได้ครับป่านนี้แม่ต้องเลือกเอาเดี๋ยวจะไปเด็ดยอดกระถินตรงข้างรั้วมาอีกหน่อยป้าเถาก็วางยอดมะม่วงลงในจานล้างแล้วก็ตั้งบนปากโอ่งเดินผ่านช่องประตูรั้วสังกะสีออกไปไก่โต้งตัวหนึ่งส่งเสียงขันจากที่ห่างไกลป้าเถาก็ถือยอดกระถินมากำหนึ่งอ่อนไหมแม่นี่ไงเราช่วยดูหน่อยสิมีหนอนหรือเปล่าลูกสาวก็ดูแล้วสายหน้าไม่มีหรอกแม่ป้าเถาก็ยกจานผักขึ้นเรือนเข้าครัวแล้วก็นั่งเลือกใบมะม่วงหายอดอ่อนๆจัดยอดกระถินใส่จานคดข้าวใส่ขันข้าวสวยร้อนๆกระไอลอยขึ้นมีเสียงลูกสาวเรียกจากหน้าบ้านพระมาแล้วแม่พระมาแล้วจ้ะแล้วเธอก็ขึ้นมาช่วยยกขันข้าวถ้วยปลาเจ้ากระจานผักจิ้มลงไปวันนี้พระล่องเร็วจังหรือเราช้าไปเองก็ไม่รู้นะป้าเถาแกก้าวลงบันไดตามลูกสาวไปยังหน้าบ้านลูกสาวก็มองแม่ยืนรอพระที่อุ้มบาตรเดินเรียงแถวมาจีวรสีเหลืองเห็นได้ในแสงสว่างยามเช้าช่างเป็นชีวิตที่มีความสุขเสียนี่กระไรความสุขสำหรับคนยากคนจนสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นะครับก็คือชีวิตแบบธรรมชาติเก่าๆของไทยนี่เองแหละครับ
2: เมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดป่าเจริญธรรมหรือว่าบ้านสันขยอมตำบลยู่หว่าอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ชื่อหลวงพ่อจำปีสัทธายุตโตครับเป็นพระเถระฝ่ายธรรมยุตท่านเคยเป็นศิษย์หลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมแล้วก็หลวงปู่แหวนนับได้ว่าเป็นพระสายปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาธุระโดยตรงที่วัดป่าเจริญธรรมแห่งนี้เคยมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมีผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของเรื่องมีว่ามีโยมท่านหนึ่งนำเอาถ้วยชามจานจำนวนมากมาถวายให้หลวงพ่อจำปีเพื่อให้เป็นสมบัติของวัดมีถ้วยชามใส่ถุงปุ๋ยใบใหญ่มา3ถุงประมาณ300ใบจานรับประทานอาหารอีก1กระสอบใหญ่แล้วก็กระทะอีก30ใบหลวงพ่อจำปีท่านก็รับถวายแล้วก็ให้เอาไปเก็บไว้ในโรงครัวห้องเก็บถ้วยชามเครื่องใช้ในโรงครัวก็มีกุญแจใส่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีคนของวัดเฝ้าอยู่3คนคือในภัยในจันแล้วก็ในตุ้มเวลาผ่านไปไม่นานนักปรากฏว่าถ้วยชามจานของโยมที่นำมาบริจาคซึ่งจัดใส่เข่งเอาไว้อย่างเป็นระเบียบหายไปหมดเกลี้ยงทุกใบตอนแรกก็พากันสงสัยว่าจะต้องมีขโมยเข้ามาลักเอาไปแต่ห้องเก็บของก็ใส่กุญแจเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยงัดแงะเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้มุดก็ไปขนถ้วยชามได้แล้วที่น่าสงสัยยิ่งกว่าอะไรก็คือถ้วยชามจานจำนวนมากมายขนาดนั้นมันมีน้ำหนักชนิดที่คนคนเดียวนี่หมดปัญญาจะเอาไปได้นอกจากจะใช้คนถึง 5-6 คนช่วยกันแบกหามแล้วก็จะต้องขนใส่รถปิกอัพเท่านั้นถึงจะเอาไปได้ไกลๆแต่โรงครัวก็มีคนเฝ้าถึง3คนในหัวขโมยจะหลุดรอดสายตาไปได้ยังไงหลวงพ่อจำปีท่านรับทราบว่าถ้วยชามของวัดหายท่านก็เพียงแต่บอกญาติโยมว่าอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะช่วยดูด้วยว่ามีข่าวคราวว่าใครเอาไปถ้ามีข่าวก็ช่วยมาบอกท่านเพื่อจะได้ตามไปเอามาคืนไม่ได้คิดถือโทษโกรธเคืองคนลักขโมยเอาไปแต่อย่างใดแต่ว่าไม่ปรากฏว่ามีข่าวคราวว่าใครใจบาปหยาบช้าแอบเข้ามาขโมยถ้วยชามวัดเพราะถ้ามีหัวขโมยหรือว่าบางอาจก็มาขนถ้วยชามไปจริงๆแสดงว่าไอ้หมอนี่กับพวกจะต้องติดยาเสพติดพวกของมึนเมาเหล้ากัญชายาบ้ามาอย่างใดก็อย่างหนึ่งและคนประเภทนี้ก็คงจะไม่ขโมยถ้วยชามหลายร้อยใบเอาไปใช้ใส่อาหารกินแน่นอน นอกจากขโมยเอาไปขายแลกเงินมาซื้อสิ่งเสพติดมาเสพซึ่งการนำถ้วยชามจำนวนมากๆไปขายอย่างนี้ไอ้เรื่องจะเก็บเป็นความลับก็คงทำไม่สำเร็จยิ่งเอาไปขายให้กับวัดวาอารามที่อื่นนี่ข่าวก็จะยิ่งกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากปากแม่ครัวหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาแน่นอนแต่ก็ไม่มีข่าวเรื่องถ้วยชามที่หายไปจากวัดป่าเจริญธรรมเอาซะเลยดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เลยลืมเรื่องนี้ไปกระทั่งเวลาผ่านไปได้1พรรษาถึงเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ของวัดประจำโรงครัวคือนายภัยนายจันนายต้ม3คนเนี่ยก็หน้าตาตื่นมารายงานหลวงพ่อจำปีบอกว่าถ้วยชามที่หายไปนะกลับมาอยู่ในโรงครัวเรียบร้อยแล้วถ้วยชามทั้งหมดมาวางไว้ที่เดิมเรียบร้อยครบถ้วนทุกใบแล้วก็น่าประหลาดที่สุดก็คือถ้วยชามเหล่านี้ไม่รู้ว่าใครขนมาคืนแล้วก็ขนเข้าไปในห้องเก็บของได้ยังไงเพราะประตูก็ใส่กุญแจเอาไว้หน้าต่างก็ปิดลงกลอนแน่นหนาไม่มีช่องทางอื่นจะเล็ดลอดเข้าไปในห้องได้ทุกกรณีอีกทั้งไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามีคนแปลกหน้ามาที่โรงครัวของวัดเลยการหายไปของถ้วยชามจำนวนมากแล้วถ้วยชามเหล่านั้นได้กลับคืนมาวางไว้ที่เก่าครบถ้วนโดยไม่มีร่องรอยว่าใครเป็นคนเอาไปอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ไม่มีใครให้คำอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรแม้แต่หลวงพ่อจำปีก็ไม่สามารถจะเฉลยข้อสงสัยนี้ได้ท่านก็บอกสั้นๆแต่เพียงว่าเมื่อไม่มีคนเอาไปก็เป็นไปได้ไหมว่าผีจะมาขอยืมเอาไปสำหรับผีที่น่าจะมายืมถ้วยชามวัดเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็คาดเดากันว่าคงจะเป็นผีที่อยู่ที่หนองน้ำโบราณใกล้วัดหนองน้ำแห่งนี้เป็นหนองน้ำใหญ่มีปลาชุกชุมมากเพราะไม่มีชาวบ้านไปจับเอามากินแม้แต่เดินเฉียดใกล้ก็ยังไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เนื่องจากที่หนองน้ำเนี่ยผีดุเหลือเกินบริเวณหนองน้ำใหญ่นี้ถูกปล่อยให้รกเรื้อด้วยต้นไม้พงหญ้าแล้วก็หนองก็ตื้นเขินมากขึ้นทุกทีกระทั่งทางเทศบาลมาดำเนินการขุดลอกหนองน้ำพัฒนาขึ้นมาใหม่คนก็พูดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกผีซึ่งสิงสู่อยู่ที่หนองน้ำปิติยินดีเนื่องจากหนองน้ำสะอาดขึ้นก็เลยจัดงานฉลองกันแล้วก็มายืมถ้วยชามของวัดไปใช้พอเสร็จสิ้นงานฉลองก็นำมาคืนไว้ที่เดิมอย่างครบถ้วนครับเรื่องผียืมถ้วยชามที่วัดบ้านสันขยอมหรือว่าวัดป่าเจริญธรรมเนี่ยยังเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าเป็นเรื่องแปลกหาสาเหตุความเป็นมาเป็นไปไม่ได้เลยครับ
0: พักสักครู่ครับนั่นก็คือเรื่องชีวิตในชนบทแล้วก็เรื่องผียืมชามจากท่านอาจารย์ยอดนะสั้นๆฟังแล้วก็เพลินท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะแข็งแรงก็ต้องมีภูมิกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวของเราก็ต้องแข็งแรงทหารยามเนี่ยก็ต้องดีเม็ดเลือดขาวเป็นทหารยามเม็ดเลือดขาวนี่ก็เหมือนยามนะครับคอยดักคอยตรวจสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาในร่างกายของเราแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ไขกระดูกสันหลังของเราให้ผลิตสารคัดหลั่งหรือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมร่างกายที่แข็งแรงต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายนะครับส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ทานน้ำมังคุดดูนะครับเราจะเข้าใจเองว่าร่างกายที่แข็งแรงเป็นยังไงฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับกดหนึ่ง360บาท
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ 0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานเรื่องลุงป้อมเนรคุณจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ลุงยอดเนี่ยแกอายุมากแล้วแกเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตแกได้เห็นบางคนได้รับกรรมแล้วก็รับโทษสาหัสต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตไปตลอดลุงป้อมอายุ71ปีสมัยแกเป็นหนุ่มขยันทำมาหากินโดยมีพ่อกับแม่ให้การสนับสนุนมาด้วยดีตลอดโดยที่คิดว่าลูกคนเนี้ยพอจะพึ่งได้ยามแก่เฒ่านะเป็นคนเฉลียวฉลาดว่าอย่างนั้นก็ลงทุนซื้อลูกเป็ดมาเลี้ยงเป็นร้อยตัวเลยแล้วก็ใช้พื้นที่นาสำหรับเลี้ยงเป็ดเหล่านี้จากลูกเป็ดก็กลายมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกไข่ก็ขายกับชาวบ้านแล้วก็ยังลงทุนทำธุรกิจโรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาอีกด้วยถ้ามองดูแล้วเป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็มั่นคงในชีวิตสามารถจะอยู่ได้แล้วก็เพิ่งจะมีรายได้มีรายแรกเลยที่ทำในหมู่บ้านแห่งนี้ทีนี้ด้วยความที่ลุงป้อมเนี่ยเป็นลูกที่ถูกเลี้ยงตามใจมาตั้งแต่เด็กเมื่อต้องการอะไรสิ่งไหนต้องเอาให้ได้ดังใจถ้าไม่ได้ก็จะอาละวาดโวยวายบางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือทุบตีพ่อแม่ผู้บังเกิดกล้าวของตัวได้รับบาดเจ็บพี่กับน้องก็ไม่กล้าจะเข้าไปช่วยเหลือพ่อกับแม่ที่ถูกลุงป้อมทำร้ายร่างกายกลัวจะโดนลูกหลงแล้วก็เคยมีหลายครั้งจะเข้าไปช่วยเหมือนกันแต่เจอปืนลูกซองจ่อหัวอยู่ก็เลยจำต้องล่าถอยลงจากบ้านไปขนาดผู้ใหญ่บ้านยังไม่กล้าจะเข้าไปช่วยจนพ่อกับแม่น่ะเสียใจที่มีลูกเร็วๆอย่างนี้ที่เคยหวังไว้จะพึ่งพายามแก่เท่าเนี่ยก็มาลายหายไปสิ้นแล้วเพราะว่าพฤติกรรมของลุงป้อมคนนี้มันไม่ละเว้นพ่อกับแม่เลยยามใดที่ต้องการอะไรก็จะทำให้ได้แล้วก็เอาให้ได้ถ้าพ่อแม่ขัดใจก็เป็นเจ็บตัวทั้งทุบทั้งตบตีเตะยังกับกระสอบทรายตอนนั้นพ่อกับแม่ก็เห็นว่าถ้าขืนอยู อย่างนั้นน่ะมันเลวมากก็เลยถ้ามันมีเมียนี่คงจะดีขึ้นหน่อยก็เลยจับแต่งงานกับผู้หญิงในหมู่บ้านเพื่อมันจะได้แยกครอบครัวไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเมื่อแยกครอบครัวไปแล้วเรื่องเลวร้ายในชีวิตของพ่อกับแม่ก็คงจะดีขึ้นโดยที่ว่าพ่อกับแม่ก็คงจะให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยเลี้ยงดูแทนนึกว่าเรื่องจะจบลงตามที่พ่อแม่คิดลูกชายแม้จะแต่งงานไปแล้วก็ยังคงไปมาหาสู่มาหาพ่อแม่ที่บ้านหลังเดิมมายังคงมาอาละวาดเอะอะโวยวายด่าพ่อด่าแม่อยู่เนืองๆจนกระทั่งน้องสาวของตัวเนี่ยกับสามีที่เลี้ยงดูพ่อกับแม่เนี่ยเอือมระอาพฤติกรรมของพี่ชายแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่มองดูลุงป้อมเนี่ยด่าทอทุบตีพ่อกับแม่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่กล้าช่วยพ่อกับแม่ก็ต้องกินน้ำตาแทนข้าวที่ลูกชายมีพฤติกรรมในทางไม่ดีทีนี้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะพูดออกไปก็กลัวลุงป้อมจะทำร้ายเอาก็จำต้องหุบปากเงียบไปอย่างเดียวนิสัยก้าวร้าวของลุงป้อมไม่ค่อยมีชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาสนับสนุนหรอกแกเป็นคนชอบวาดมโนภาพอะไรซะใหญ่โตชอบทำอะไรใหญ่ๆเกินกำลังแล้วสุดท้ายโรงสีข้าวก็ต้องขายทิ้งไปไอ้เป็ดที่เลี้ยงกลางทุ่งค่อยๆหมดไปทีละตัวสองตัวมันยังไม่เหลือแม้แต่สักตัวฝูงเบ้อเลยนะเมื่ออะไรอะไรที่พ่อกับแม่ให้เงินไปลงทุนไปพบกับทางตันทีนี้ก็อยากจะได้ที่ดินซึ่งเป็นที่นาจากพ่อกับแม่ไปครอบครอง
4: แต่พ่อกับแม่ยังไม่โอนหรือว่าไม่มอบให้เพราะรู้นิสัยสันดานลูกชายคนนี้ดีถ้ายกให้เมื่อไหร่ก็ล่มจมสูญหายละลายไปในพริบตานั่นแหละไม่ขายที่นากินก็อาจจะนำไปจำนองถ้าไม่นายทุนก็ธนาคารเนี่ยที่นี่หัวอกของพ่อกับแม่ก็ไม่ใช่ไม่รักลูกก็รักแล้วก็เป็นห่วงลูกด้วยกันทุกคนอ่ะนะเพราะว่าในฐานะเป็นผู้ให้กำเนิดขึ้นมาดูโลกก็มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูลูกๆแม้ว่าลูกคนนั้นจะเลวยังไงก็แล้วแต่ก็ยังรักและห่วงใยอยู่เสมอเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมยกที่นาให้เกิดความหวาดระแวงใจว่าพ่อกับแม่ก็จะยกที่นาให้กับน้องสาวคนเล็กที่เลี้ยงดูอยู่ทุกวันก็เกิดอารมณ์เสียอารวาสหาเรื่องน้องสาวคนเล็กด่าทอพ่อกับแม่แล้วก็ยังพานอีกด้วยจนท่านได้รับบาดเจ็บน้องสาวเองก็ยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะยกที่นาให้เลยไม่รู้อีโนยอีเน่หรือยังมาโดนพี่ชายด่าทอทุบตีได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งต้องหอบลูกหนีไปนอนที่บ้านแม่ผัวคืนอยู่ที่บ้านคงจะบอบช้ำตายคามือพี่ชายแน่ก็จำต้องหนีเอาชีวิตรอดไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังเมื่อพี่ชายสงบสติอารมณ์แล้วลุงป้อมตอนนั้นน่ะทำกับพ่อแม่อย่างป่าเถื่อนเพียงเพื่อต้องการให้ท่านยกที่นาให้เรื่องกล่าวตำหนิพ่อกับแม่ว่ารักลูกไม่เท่ากันเห็นน้องสาวดีพี่ชายอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมนะพ่อกับแม่มองดูลูกแต่ละคนไม่ผิดก็รู้นิสัยใจคอของแต่ละคนดีการจะยกอะไรให้ลูกนี่มันหมายถึงอนาคตของลูกทุกคนละที่แกยังไม่ตัดสินใจยกให้ก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าลูกมันจะเอาไปผลาญเหมือนกับที่เคยลงทุนซื้อโรงสีกับเลี้ยงเป็ดนะให้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะต้องระวังมากขึ้นก่อนที่พ่อกับแม่ของลุงป้อมจะตายก็ทำพินัยกรรมขึ้นสองฉบับโดยไม่ให้ลูกๆรู้เรื่องนี้สักคนหนึ่งทุกอย่างก็ทำเป็นความลับสุดยอดโดยมีกำนันแล้วก็เจ้าหน้าที่อำเภอรับทราบในการทำพินัยกรรมของคนทั้งสองจนกระทั่งคนทั้งสองได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทั้งพ่อกับแม่ตายไปหมดนั่นแหละพินัยกรรมถึงได้ถูกเปิดเผยออกมาระบุไว้ให้น้องสาวคนเล็กที่เลี้ยงดูอยู่ทุกวันนี้เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่นาแปลงใหญ่ส่วนแปลงเล็กก็ยกให้กับคนอื่นตามส่วนแบ่งที่ระบุไว้ในพินัยกรรมและลุงป้อมหมดสิทธิ์ที่จะได้ที่นามาครอบครองก็ทำให้ลุงป้อมนี่ฉุนมากยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมมีเรื่องที่ดินเนี่ยอยู่หลายปีปรากฏว่าศาลยกฟ้องก็คือน้องสาวชนะคดีทำให้ลุงป้อมช้ำใจไม่ยอมพูดกับน้องสาวอีกเลยลุงป้อมอาศัยที่นาของภรรยาทำมาหากินเลี้ยงลูกไปตามมีตามเกิดจนลูกๆโตเป็นผู้ใหญ่เรียนหนังสือจบเดินทางเข้ากรุงเทพหางานทำส่งเงินมาให้ลุงป้อมกับแม่ใช้แต่ว่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแกไม่ยอมปริปากเล่าให้ลูกๆฟังเพราะกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยขึ้นมาอีกก็เก็บเรื่องนี้ไว้พออายุย่างเข้า67ร่างกายแกก็เริ่มแย่ลงไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงแขนขาชาแม้จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่หายสุดท้ายร่างกายด้านซ้ายขยับเขยื้อนไม่ได้กลายเป็นอัมพาตครึ่งตัวเอาแต่นอนพูดจาไม่ได้ลิ้นแข็งทื่อเหมือนคนตายทั้งเป็นนะคนที่ไปเห็นมาเขาก็บอกว่าเห็นลุงป้อมแล้วหน้าสมเพชเวทนาหน้าสงสารแกเหมือนกันที่ต้องทนทุกข์ทรมานนอนแช่ของสกปรกอยู่ไปไหนมาไหนไม่ได้ทุกวันนี้แกเป็นอัมพาตนอนเป็นภาระของเมียกับลูกชาวบ้านรุ่นเก่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่แกเป็นอย่างนี้เพราะไปทุบตีพ่อกับแม่กรรมก็เลยตามสนองในชาตินี้เลย
3: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านกับผมพันโทไพโรจน์พนาดินนะครับก็มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมทุกวันนะครับเราเจอกันทุกวันมีนัดกันทุกวันรายการนี้มุ่งเน้นให้ท่านผู้ฟังได้รู้ดูแลนะครับดูแลรักษาสุขภาพผสมผสานทั้งแบบวิถีพุทธแล้วก็แบบแผนไทยท่านผู้ฟังครับในท้องของเราเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราสุขภาพดีหรือไม่ดีตัวที่มีเหตุตัวที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องมากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือระบบลำไส้ของเราไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังในท้องของเราซึ่งเป็นท้องเล็กๆเนี่ยนะท่านลองเดาไว้ในใจนะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้แล้วเดาไว้ในใจว่าลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับลำไส้ใหญ่มันยาวเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับลำไส้เล็กของเราเนี่ยยาว
5: 7เมตรครึ่ง7เมตรครึ่งท่านฟังไม่ผิดนะครับ7เมตรครึ่งหรือว่าถ้านับเป็นฟุตก็คือ25ฟุตลำไส้ใหญ่เนี่ยยาวประมาณ5ฟุตหรือเมตรครึ่งโอ้โหยาวมากในลำไส้ของเราเนี่ยมันเป็นโรงงานแปรรูปอาหารท่านผู้ฟังเป็นโรงงานแปรรูปอาหารเรากินหมู3ชั้นเข้าไปเนี่ยนะครับลำไส้เล็กนี่จะทำหน้าที่แปลงหมู3ชั้นนะครับให้กลายเป็นสารที่เรียกว่ากลีเซอรอลนะเปลี่ยนโปรตีนเนื้อวัวให้กลายเป็นกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงข้าวสวยให้เป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการทำงานของลำไส้พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็จะดูดซึมนะครับดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานในร่างกายจะใช้เวลาตั้งแต่3ถึง8ชั่วโมงบางคนระบบย่อยอาหารดี3ชั่วโมงก็โล่งแล้วบางคนย่อยไม่ดี8ชั่วโมงบางคนไม่ย่อยเลยมันก็อืดสำคัญทีนี้ไอ้คนที่มันท้องอืดนี่สำคัญท่านผู้ฟังอาหารมันไม่ย่อยแล้วมันไปอยู่ไหนบางคนก็ระบบขับถ่ายดีโชคดีไปถ้าขับถ่ายไม่ดีนะผมเคยไปตามต่างจังหวัดไปสอบไปถามบางคน3วันถ่ายที่7วันถ่ายทียังเคยเจอผมยังงงมันไปอยู่ที่ไหนโอเคละลำไส้มันยาวลำไส้มันยาวเนี่ยมันเก็บได้เยอะแต่ปัญหาก็คือว่ามันเกิดการหมักหมมพอหมักหมมนานๆเข้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่พึงประสงค์อาจจะทำให้มีปัญหาในระบบลำไส้เขาบอกว่าโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยนะครับ15คนเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งในฝรั่งเขาวิจัยเอาไว้นะครับจะจริงจะเท็จยังไงก็ไปโทษฝรั่งแต่ฟังหูก็น่าเชื่อถือ15คนเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งลำไส้1คนนะครับถ้าลำไส้เราไม่สะอาดนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ทีนี้อันนี้เป็นสถิติของคนอเมริกาเขาแล้วก็ลำไส้โรคที่2ที่คนมักจะเป็นก็คือผนังลำไส้มันพองมันเป็นกระป๋องมันพองขึ้นมาเหมือนหนังเรามันพองน่ะมันพองลำไส้มันบางนะครับเป็นลำไส้ที่อักเสบแล้วก็อันที่สามก็คือลำไส้เป็นแผลเรื้อรังนี่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าน้ำมังคุดมีส่วนผสมของแซนโทนแซนโทนจะมีส่วนช่วยในการสมานแผลในลำไส้ในลำไส้ของเราให้เป็นอย่างดีจะมีส่วนในการดีท็อกช่วยให้ระบบขับถ่ายคนเราเนี่ยนะครับถ้าระบบลำไส้สะอาดขับถ่ายดีกินดีถ่ายดีท้องโล่งไส้สะอาดเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นผมจึงแนะนำว่าเมื่อเราดื่มน้ำมะกุฎจะให้ผลดีนะต้องกินน้ำตามแก้วใหญ่1แก้วแก้วใหญ่1แก้วนะครับ2แก้วยิ่งดีตอนท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมา2แก้วเลยยิ่งดีก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งทำเหมือนกันถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีฉะนั้นท่านผู้ฟังนะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยดูแลรักษาตัวเองอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับระบบขับถ่ายให้ดียังไงก็ให้ระบบขับถ่ายไว้ดีจะป่วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้กินได้ให้ถ่ายคล่องอันนี้สำคัญกินได้ถ่ายคล่องทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมานะครับน้ำมังคุดอยากจะให้ท่านผู้ฟังกินดูนะครับอย่าไปเชื่อผมลองดูใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายระบบลำไส้เป็นแผลนะลำไส้ไม่ดีอยากจะให้ลองไปกินดูกินแล้วเป็นยังไงโทรมาคุยโทรมาถามกับผมนะครับ

ครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงชั่วโมงนี้ลาไปก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
9: และอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: อมแล้วชื่นใจ
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เสียสักกล่าวถ้อยแถลงเพื่อเข้าร่วมการประนอมภายใต้สนธิสัญญาอันคลอสย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
12: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสประเทศสิงคโปร์ว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้แต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างไทยกับกัมพูชาในการบริหารจัดการร่วมกันโดยไทยเชื่อมั่นโดยตลอดว่าการแก้ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาคแต่กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหนทั้งนี้ไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาและจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งสำหรับเขตแดนทางทะเลไทยยึดมั่นเขตแดนทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดของไทยและปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ที่ไม่มีกฎหมายรองรับและไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งการเจรจาที่เที่ยงธรรมหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างและเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเส้นเลือดขอดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
13: เส้นเลือดขอดเป็นภาวะผิดปกติของหลอดเลือดดำบริเวณใกล้ชั้นผิวหนังซึ่งเกิดการขยายตัวบวมและมีเลือดมาสะสมบริเวณดังกล่าวมากจนเห็นเป็นเส้นเลือดสีฟ้าหรือสีม่วงเข้มเส้นเลือดขอดมักเป็นบริเวณขาหรือเท้าเนื่องจากมีการยืนเป็นเวลานานจะส่งผลให้เลือดในร่างกายส่วนล่างไหลย้อนกลับไปที่หัวใจได้ยากขึ้นเส้นเลือดขอดไม่ถึงขนาดทำให้เสียขาหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เส้นเลือดขอดมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆเส้นเลือดขอดมีอาการดังนี้มองเห็นเป็นเส้นเลือดสีน้ำเงินหรือสีม่วงชัดเส้นเลือดบิดขอดและบวมใต้ผิวหนังในกรณีที่มีอาการเจ็บปวดเพราะเส้นเลือดขอดอาจมีอาการร่วม

0: ดังต่อไปนี้สีบริเวณผิวรอบเส้นเลือดขอดเปลี่ยนไปมีอาการคันบริเวณเส้นเลือดขอดปวดเมื่อ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะ10:05 นเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยเนาะฝนฟ้าก็ยังตกอยู่ในหลายพื้นที่นะคะท่านฟังก็ยังแจ้งข่าวกันมาเป็นระยะเลยโดยพอปะเล็กที่สิงห์บุรีด้วยนะหรือจะอยู่แถวบ้านห้วยวัวตายด้วยนะคะถ้าเสียงนี้ที่ดังนะคะจะส่งข่าวถึงทวีปก็0819942054ขอขอบคุณเนาะคุณลุงสารพงษ์อันนี้เหนียวแน่นจริงๆกับการเป็น FC ของเภสัชเขาบอกเลยทีเดียวแม้มีกลุ่มของเภสัชเยอะนะทวีปเนี่ยลุงนี่จะซื้อแจกเลยใช้แป้งเย็นเภสัชกันด้วยนะทวีปขอบอกเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาคนเราเนื้อตัวหอมเนาะมีความสุขนะเพราะกลิ่นหอมทำให้คนมีความสุขได้อีกอย่างหนึ่งยิ่งเป็นสาวๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองสตังค์แค่เนื้อตัวสะอาดนะโรยตัวด้วยแป้งเย็นเภสัชมีกลิ่นหอมยั่วยวนตลอดทั้งวันเลยทีเดียวใครอยู่ใกล้ก็หลงไหลความหอมของแป้งเย็นเภสัชนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมยั่วยวนเร้าอารมณ์เลยค่ะเขามีถึง3สี3กลิ่นก็เลยแนะนำให้ลองใช้ไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูหอมแบบเย้ายวนยั่วใจถ้าเป็นสีฟ้าหอมแบบเป็นกลิ่นคาเมล่านะคะท่านผู้ฟังถ้าสีฟ้าเนี่ยคาเมล่าจะหอมแบบเล่นลับหน้าค้นหาแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้ใจท่านผู้ฟังต้องลองใช้กันดูนะคะเนาะเพราะว่าทวีปขอบอกเลยทีเดียว3สี3กลิ่นของแป้งเย็นเภสัชประทับใจกันมาเนิ่นนานเพราะเป็นสินค้าของคนไทยที่ราคาประหยัดเนาะแล้วใครใช้แล้วประทับใจติดใจเลยทีเดียวค่ะท่านฟังค่ะหอมยั่วยวน3สี3กลิ่นยิ่งหอมตัวเราเองก็ยิ่งสวยเพราะแป้งเย็นเภสัชเขาหอมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนความหอมเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะแล้วยิ่งอากาศร้อนๆทำงานมาเหนื่อยเมื่ออาบน้ำแล้วโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชเหมือนจะหายเหนื่อยเนาะหนุ่มๆสาวๆบอกกับทวีปมาอย่างนั้นบอกคุณทวีปแม้ตรงจุดเลยนะแป้งเย็นเภสัชเพราะหอมเหลือเกินหอมโดนใจตรงใจเปิดเพลงก็ถูกใจด้วยขอบคุณคุณป้าแสงเทียนมากๆเลยบอกถึงจะไม่ได้โทรศัพท์มาแต่ฟังอยู่นะทวีปให้ฟังเพลงอีกเพลงค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ฮะความหอมประทับใจจริงๆนะคะสำหรับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่เลือกสบู่ไปอาบน้ำกันเนาะเพราะบางคนนี่บอกเลยทีเดียวว่าอยากอาบน้ำได้มีความสุขเนื้อตัวสะอาดเกลี้ยงเกลาผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสทวีปเลยบอกเลยทีเดียวว่ามาอาบน้ำด้วยสบู่เพศัตเธอเพราะว่าเขามีวิตามินซีใช้สบู่เพศัตเนี่ยอาบน้ำบ่อยแค่ไหนสบายใจนะคะผิวจะนุ่มชุ่มชื้นผิวจะไม่แห้งไม่ตึงนอกจากจะอาบน้ำแล้วผิวหอมสดชื่นสบู่เพศัตยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสอ่อนเยาว์วัยยกให้เขานะคะสองสูตรเลยทีเดียวท่านฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สองสีสองกลิ่นเนี่ยป้าของทวีปจากสิงห์บุรีบอกไม่ใช้ไม่ได้จากค่ายบางละจันสิงห์บุรีด้วยเนาะเพราะเป็นที่ชื่นชอบอาบน้ำและนอกจากจะตัวหอมเพราะสบู่ของเขาเนี่ยหอมมากผิวยังสดใสด้วยอาบน้ำก็เพลินเพราะว่าฟองนุ่มท่านฟังบางท่านบอกแม่อยากจะลองบ้างเนาะอย่ามัวรอช้าเพราะว่าถ้าหากว่าใครอยากจะได้ผิวนุ่มนวลอ่อนเยาว์วัยผิวจะกระจ่างใสจริงๆเพราะมีวิตามินซีแล้วซื้อเวลาไปซื้อ2สูตรเลยนะเดี๋ยวนี้เขามีจำหน่ายทั่วประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ของเภสัชจริงๆแล้วมีครบวงจรเลยพี่น้องประชาชนเขาก็จะใช้กันหาซื้อได้ทั่วไปเลยทีเดียวค่ะขอบคุณป้าสมบูรณ์ด้วยเนาะคุณป้าสาครด้วยค่ะป้าสมบูรณ์นี่จะอยู่ตาคลีนครสวรรค์นะคะคุณป้าสาครจะอยู่โคกสำโรงเนาะแล้วลุงป้าหรือจะเป็นคนหนุ่มคนสาวจากช่องแคเนี่ยเลยไปทางอำเภอท่าเรือก็มีนะเพราะบางครั้งนี่บอกแม่ทวีปไม่เอ่ยถึงกันบ้างเลยนะแต่จริงๆก็ส่งความคิดถึงจากทวีปไปถึงแนะนำให้ใช้สินค้ามีคุณภาพของคนไทยผลิตภัณฑ์ของเภสัชสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเลยอยากให้ทุกคนได้ใช้จะได้รู้ว่าฟองนุ่มอาบน้ำและมีความสุขเนื้อตัวกระจ่างใสสดชื่นไม่แห้งไม่ตึงวันหนึ่งจะอาบน้ำกี่ครั้งได้เลยได้หมดถ้าสดชื่นไปหาซื้อกันนะขอบคุณคุณป้าฉลามด้วยเอาป้าฉลวยเป็นไงป้าหลวยป้ามนเนี่ยนะคงจะไม่ลืมกันนะป้าหลวยไม่รู้ว่าป้าจะทำอะไรกันอยู่นะคะเนี่ยในตอนนี้เนาะประมนด้วยเพราะว่าเป็นช่วงนี้หลายท่านก็จะบอกเลยทีเดียวอู้เดี๋ยวที่วัดโน้นวัดนี้ก็มีงานบุญเนื้อตัวหอมไปนั่งตรงไหนมีแต่ใครทักเลยเพราะว่าทั้งสบู่เภสัชและผลิตภัณฑ์ของเภสัชเขามีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆจะมีคุณป้าที่โคกสำโรงเนี่ยขอฟังเพลงมาด้วยนะอยากฟังเพลงของไม้พิลมพรสักเพลงเพราะถ้าฟังไม้พิลมพรนี่ฟังได้ตลอดอ่ะฟังกันค่ะเพลงนี้นะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ถูกใจแล้วเนาะสำหรับผู้ที่ขอไม้พิลมพรไว้เพราะเป็นนักร้องในดวงใจอ่ะคุณลุงสารพงษ์ลุงสายน่าจะชอบกันนะพอดีมีหนุ่มๆจากนครนายกด้วยเนาะโดนใจเลยพี่ทวีปถ้าคุณไม้พิลมพรนำเพลงนี้มาให้ฟังกันผมใช้หมดเลยนะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเพสัตสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปทั้ง2สูตรเลยสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนละมุนเนี่ยกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นสีม่วงมิกเบอร์รี่นะหอมใสๆกลิ่นผลไม้เพราะชอบความหอมอ่อนๆ อาบน้ำและติดเนื้อติดกายทนนานแล้วยิ่งอาบน้ำเสร็จโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพสัตถ้าถามว่าชอบสีไหนขอบอกเลยทีเดียวว่าชอบทุกสีทุกกลิ่นเลยทั้งสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล้นลับเนาะน่าค้นหาเลยทีเดียวแล้วก็สีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่เนี่ยอาบน้ำเนื้อตัวสะอาดโรยตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตโอ้โหไปทำงานได้ตลอดทั้งวันเหงื่อออกแบบไหนยังไงกลิ่นหอมก็ยังหอมติดเนื้อติดกายอยู่อย่างแป้งเย็นเพสัตนะคะเย็นนานแล้วก็หอมนานด้วยค่ะท่านผู้ฟังก็เลยชอบใช้กันเนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมจะทำให้สาวๆของเรายิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทวีปจะบอกเป็นประจำเลยทีเดียวนะคะเนาะถ้าเนื้อตัวเราหอมสะอาดสะอ้านเราจะรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนี่ถ้าหากว่าเราได้อาบน้ำเนี่ยด้วยสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปแล้วก็โรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพสัตนะคะนะพอตัวหอมแล้วมีความสุขค่ะโอ้โหรู้สึกตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีนะคะท่านฟังจะมีแต่ใครต่อใครชื่นชมว่าแหมสวยเซ็กซี่แล้วมีกลิ่นหอมด้วยแนะนำคนอื่นเลยถ้าเขาถามเราเนาะเนื้อตัวจะได้หอมด้วยกันนะคะแล้วอยากให้ใช้สินค้าของคนไทยผลิตภัณฑ์เภสัชมีมากมายหลายอย่างนะที่เราเคยใช้กันแล้วทั้งนั้นเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ให้ใช้แป้งเย็นเภสัชแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปขอบคุณน้องเรนูนะคะที่อยู่เขาพระงามนะคะบอกชื่อเรนูเหมือนกันเนาะน้องเรนูนี่เพราะนะคุณแม่สำรวยเด็กค่ะอ่ะเดี๋ยวส่งท้ายรายการด้วยเพลงนี้แล้วรอพบกันอีกครั้งหนึ่งบ่ายโมงถึง2โมงเย็นทวสป.612นะคะสวัสดีค่ะ

0: องคิดถึง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมสั่งรื้อระบบขอสัญชาติทบทวนหลักเกณฑ์ตรวจย้อนหลังปราบนอมินีพบหลายคดีโยงต่างชาติถือสัญชาติไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: เมื่อวานนี้นายพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการรื้อระบบการขอสัญชาติโดยทบทวนตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาขอสัญชาติตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติปีพุทธศักราช2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องโหว่และปกป้องสิทธิของคนไทยทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีซึ่งพบว่าหลายคดีมีความเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยนำมาสู่การทบทวนว่ากระบวนการดังกล่าวมีการได้มาซึ่งสัญชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีช่องว่างที่อาจจะนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่นอกจากนี้ให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและช่องโหว่ของระบบก่อนนำผลการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้มีมวลน้ำไหลลงแม่น้ำป่าสักโดยระดับน้ำที่สถานี S33 ตำบลตัดกลอยอำเภอหล่มเก่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาอยู่ที่7เมตร67เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะหมู่1และหมู่8ตำบลตัดกลอยอำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ข้างเคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนมณฑลทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์และเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสประสบการณ์จริงติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: มณฑลทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมณฑไทยจำนวน45คนในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู
8: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
9: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม

0: ประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: ื่มดับอย่าคิดว่าดื่มแล้วขับจะไม่เป็นอะไรเพราะแอลกอฮอล์จะทำให้สมองช้าง่วงซึมเบลอเห็นภาพซ้อนทำให้คุณควบคุมรถไม่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองช้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตทั้งตัวเองและผู้อื่นดื่มเท่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
6: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะอยู่กันแบบยาวๆได้นะคะท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อยู่มีสินค้าอยู่อยากจะจัดรายการเองกับทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.5 MHz หรือทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.ลพบุรีนะคะก็สามารถติดต่อได้0899031782ค่ะ0899031782ค่ะสนับสนุนรายการกันนะคะเหมือนกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนี้เลยรถดีโปรโมชั่นดีข้อเสนอดีทุกอย่างดีไปหมดเลยนะคะไม่ต้องเดินทางไปให้เปลืองน้ำมันอันนี้ก็ดีนะคะท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้รถทุกรุ่นของ MIU XD Max X Series นะคะรถกระบะรถอเนกประสงค์รถบรรทุกมีให้เลือกได้ใช้งานนะคะตามอาชีพของคุณเลยสนใจจะเลือกรุ่นไหนโทรไปคุยกันได้โทรสอบถามดอกเบี้ยสอบถามเงินดาวได้หมดเลยนะคะหรือว่าอยากจะไปดูรถก่อนก็ได้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีในเมืองนี่เองใกล้ๆนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ0815524735 0815524735แล้วก็ที่0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแล้วก็ต้องการจะหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทนะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าสะดวกสบายค่ะจอดรถหน้าห้องพักได้เลยแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีให้ครบนะคะสำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะ0899031782นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่อยากจะดื่มกาแฟแบบสบายๆดื่มกาแฟให้ผ่อนคลายนะคะกาแฟทิพย์เทวีค่ะเรามีเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่ผสมผสานระหว่างสมุนไพรวิตามินได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวนะคะดื่มกาแฟกันก็ต้องกาแฟที่มีประโยชน์กลิ่นกาแฟยังหอมกรุ่นอยู่นะคะถ้าหากว่าสนใจกาแฟทิพย์เทวีสอบถามกันได้ที่0959523236ค่ะหรือว่าต้องการอยากจะมีสปาไว้ที่มือถือของคุณที่มือของคุณนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเป็นการคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนะคะช่วยดูแลผ่อนคลายนะคะเหมาะสำหรับในการใช้ชีวิตประจำวันเลยทีเดียวนะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นสมุนไพรจะช่วยบำบัดได้นะคะสนใจสอบถามกันได้ที่0959523236ค่ะ0959523236ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังการสาระน่ารู้แล้วกันเนาะเป็นเรื่องของอากาศที่บางทีเปลี่ยนแปลงร้อนมากเย็นมากฝนตกหลายๆอย่างเนี่ยนะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆผักผลไม้นี่แหละเป็นวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุที่ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของเมนูอาหารก็จำเป็นก็เลือกให้หมู่ให้ถูกกับฤดูกาลของนั้นๆด้วยนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะประเภทออกกำลังกายก็ต้องเลือกที่เหมาะกับตัวเรานะคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขอนามัยส่วนตัวแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายถ้าไม่ดีก็ไปพบแพทย์กันนะคะอ่ะช่วงนี้แนะนำบทเพลงก็สวดรายการก็ได้ที่0899031782กันได้เลยเนาะ

0: ำให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: โทร1600คุณทำได้
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
5: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
6: ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะจะถามเงินดาวจะถามดอกเบี้ยก็ได้เขายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอให้โทรไปคุยขอให้โทรไปถามนะว่าข้อเสนอมีรุ่นนี้มีอะไรบ้างก็โทรได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของรายละเอียดต่างๆเขายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะยินดีให้บริการสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านพร้อมด้วยข้อเสนออีกมากมายทั้ง D-Max ทั้ง X Series หรือว่าจะเป็น Mill X เป็นรถอเนกประสงค์ก็ตามนะคะรถบรรทุกก็มีค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815524735 0364251913กับบริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีนะคะสำหรับรถบรรทุกเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะยิ่งไม่เซฟมากเท่านั้นนะคะหากว่าถ้าบรรทุกน้ำหนักมากเกินเนี่ยก็จะยิ่งใช้ระยะในการเบรกเนี่ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยอีกทั้งยังเสี่ยงนะที่จะพลิกความสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถบรรทุกไม่ใช่รถเก่งเนาะระยะการเบรกการทรงตัวก็ต่างกันแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะคะบรรทุกมากเกินไปบรรทุกหนักเกินไปไม่ดีนะเท่ากับศูนย์ถ่วงนั้นจะเปลี่ยนแล้วก็เสี่ยงพลิกความด้วยขับเร็วไปก็ระยะเบรกเนี่ยจะยาวกว่าปกติแค่ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่จะบรรทุกด้วยนะคะที่สำคัญคือเช็คกันสักนิดหนึ่งเนาะก่อนออกเดินทางค่ะของวางสมดุลไหมเบรกนั้นพร้อมหรือเปล่านะคะความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมนะคะจะรถเล็กหรือว่ารถใหญ่เนี่ยก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายแล้วก็ใส่ใจระเบียบวินัยการจราจรนั่นเองค่ะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางแล้วก็ตัวคุณเองด้วยนะคะขับช้าลงสักนิดหนึ่งบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดบรรอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการกันนะคะกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนรายการหรือว่าอยากจัดรายการเองเนี่ยโทรปรึกษาได้นะคะ089-903-1782แต่ถ้าใครอยากจะผ่อนคลายด้วยกลิ่น ที่มาสัมผัสตัวเราเบาๆก็จะรู้สึกได้เลยนะคะใช้สมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะซึ่งเขาจะคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพดูแลร่างกายให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยกลิ่นสมุนไพรจะช่วยบำบัดผ่อนคลายปกป้องดูแลปรับสมดุล นะคะหอมผ่อนคลายจิตใจสบายด้วยเนาะต้องลองนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบกับสมุนไพรทิพเทวีอโรมาค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่0959523236 0959523236ค่ะแนะนำบทเพลง0899031782กันได้ค่ะ

ให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782

0: กฎหมายกำหนดมารยาทและกฎจราจรต้องมีจะไปไหนมาไหนทั้งทีการขับขี่ต้องปลอดภัยรวมถึงไฟส่องสว่างยางรถยางอะไหล่ใบปัดน้ำฝนแบตเตอรี่รถยนต์การขับขี่บนท้องถนนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกสตาร์ทและต้องตั้งสติให้ดีขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
7: ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่บ้านดิดรีสอร์ทค่ะ089-903-1782ค่ะ089-903-1782นะคะส่วนท่านใดที่จะดูจะชมบรรยากาศห้องพักก็ได้นะคะโทรได้หรือว่าไปดูบรรยากาศที่ Facebook นะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะอ่ะ089-903-1782หรือว่าคุณผู้ฟังนะคะจะจองล่วงหน้ากันไว้ก่อนก็ได้นะคะบัณฑิตรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะไปดูบรรยากาศห้องพักของเราได้ส่วนใครที่อยากได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงพร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมายเนี่ยนะคะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้เลยทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินดาวทั้งมิว X หรือว่าจะเป็นX Series D-Max ทุกรุ่นเลยนะคะดอกเบี้ยเงินดาวเนี่ยรับรองว่าถูกใจประทับใจแน่นอนโปรโมชั่นข้อเสนอก็มีมากมายเลยทีเดียวสนใจโทรคุยได้ที่0815524735 0815524735ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากดื่มกาแฟได้ทุกวันดื่มกันแบบสบายอกสบายใจเนี่ยนะคะกาแฟทิพย์เทวีเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟสำเร็จรูปเนาะคุณภาพก็จะผสมทั้งสมุนไพรไทยผสมทั้งวิตามินไว้เราสามารถดื่มได้แบบสบายใจนะหอมกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นเลยทีเดียวเพราะว่ากาแฟเนี่ยเขาสกัดจากกลิ่นสมุนไพรออกไปก็จะเหลือแต่กลิ่นกาแฟนะถ้าว่าใครดื่มกาแฟอยู่แล้วดื่มให้ได้ประโยชน์ก็ดื่มกาแฟทิพย์เทวีกันได้เลยนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะผ่อนคลายมีสปาไว้ที่มือของเราเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นการคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพนะคะดูแลร่างกายของเราช่วยให้ผ่อนคลายหอมผ่อนคลายสุขภาพจิตใจก็จะผ่อนคลาย คลายตามไปด้วยปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะกลิ่นสมุนไพรเนี่ยจะช่วยบำบัดได้สมุนไพรเนี่ยนะคะก็จะสูดเข้าไปลึกๆเนี่ยสัมผัสเบาๆก็ได้จะรู้สึกได้เลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่อาจจะชอบสปาเนี่ยนะคะเอาแค่ผสมกันบนฝ่ามือก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นสบายใจได้เลยกับกลิ่นสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะสนใจโทรคุยกันที่0959523236 0959523236หรือว่าโทรที่ดีเจหน่อยที่รารัตก็ได้นะคะ0899031782ก็ได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราดูแลสุขภาพร่างกายของเราเป็นการดีอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสภาพร่างกายมันที่ร้อนมากไม่ไหวเนาะดื่มน้ำบ่อยๆนะจิบน้ำบ่อยๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็ถ้าอยู่กลางแดดก็สวมหมวกปีกกว้างหน่อยก็ดีนะใส่แว่นกันแดดร่มก็เอาติดไปกันแดดกันฝนได้หมดเลยเสื้อผ้าก็เลือกให้เข้ากับฤดูกาลนั้นๆ นะคะเป็นการแนะที่แนะนำแต่ว่าที่สำคัญเลยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอากาศร้อนจัดๆควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ผสมพวกแอลกอฮอล์นะคะไม่ดีสังเกตปัสสาวะด้วยถ้าเกิดปัสสาวะนั้นมีสีเข้มจัดเนี่ยสีเหลืองอมเข้มจัดก็ควรจะรีบดื่มน้ำด้วยนะคะสังเกตอาการตนเองถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็แจ้งบุคคลใกล้ชิดเลยหรือว่าโทรเรียกนะคะ1669ก็ได้นะ1669เมมเบอร์ให้กันไว้เลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะกับรายการของเรานะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่อยากจะสนับสนุนรายการกันก็โทรจดเบอร์กันไว้0899031782กับ0899031782ค่ะ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมพนักงานสอบสวน DSI ข่มขู่พยานคดีหัวสว.และพิพัฒน์ย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสว.สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว

0: ปกหนุนชาติราษฎร์ทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานในคดีหัวสว.ว่าเรื่องนี้มีผู้มาร้องเรียนซึ่งกระทรวงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบในรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางปากกับคำให้การส่วนกรณีที่ DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีหัวสว.เพื่อประกอบในสำนวนอ้างยี่และฟอกเงินนั้นคงต้องรอคำวินิจฉัยและขั้นตอนของกกต.ที่มีการยื่นคำร้องไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจากนั้นทาง DSI ก็จะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องนี้คงต้องทำควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องว่าพนักงานสอบสวนของ DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พิพัฒน์ชี้พรรคการเมืองไม่เกี่ยวหัวสว.ย้ำไม่กังวลหากฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังกกต.มีมติส่งสารคดีหัวสว .77 รายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาพิจารณาจำนวน77รายโดยไม่มีกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าวเมื่อถามว่ามีความโล่งใจขึ้นหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.และมีการแบ่งแยกชัดเจนขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงโดยตลอดว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอีกทั้งพรรคการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในส่วนนี้ได้จึงต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับสื่อมวลชนทราบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มสว.ดังกล่าวอาจเป็นฐานของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดนายพิพัฒน์ระบุว่าในฐานะของคนการเมืองย่อมมีเพื่อนฝูงและเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ปฏิเสธว่าอาจรู้จักกันแต่ยืนยันว่าไม่สามารถเข้าไปให้การสนับสนุนในส่วนนี้ได้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านและพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวสำหรับการพูดคุยกับนายวรจิตเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากทราบมติกกต.นายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้พบกันแต่คาดว่าต้องมีการหารือกันขณะที่นายกรัฐมนตรีหลังจากกกต.มีมติได้เดินทางตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศเวียดนามแล้วส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องนี้ไปยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ระบุว่าไม่กังวลหากมีการอภิปรายก็ต้องตอบข้อเท็จจริงขณะที่จะทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารประเทศได้อย่างราบรื่นมากขึ้นหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าเรื่องนี้ควรสอบถามกับนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
6: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใด
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลพบุรีค่ะ
8: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
9: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
10: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคารสำหรับรายการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประ

0: ำจังหวัดลพบุรีได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะ
1: เพราะการสร้างประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตศูนย์กลางที่หลอมรวมผู้มีหัวใจมุ่งมั่นร่วมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสานพลังอย่างยิ่งใหญ่ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนขับเคลื่อนสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมด้านประชาธิปไตยในทุกมิติด้วยความเสียสละสร้างชุมชนที่ไร้ซึ่งการทุจริตสร้างสังคมแห่งความสงบสุข
2: การซื้อเสียซื้อเสียงเราก็เห็นบ้างหลังจากมีสสปชตขึ้นมาเราก็มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆเรื่องของการซื้อสินค้าเสียงเขารู้จักหน้าที่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจในจุดนี
3: ้ได้ผลเยอะนะทุกหมู่บ้านออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากเลยเกือบจะ 100% นะครับ
1: ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสสปชตที่มีความเข้มแข็งพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ทุกพื้นที่ทุกชุมชนสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความผาสุกความกินดีอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไปรับชมเรื่องราวดีๆและติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งกกต.
4: คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งอบต.จากคำถามที่ว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.มีอะไรบ้างในเรื่องนี้ขอตอบว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด2. ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ใช้เขตอบต.สมาชิกสภาอบต.ใช้เขตหมู่บ้าน 4. สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาสำหรับสมาชิกสภาอบต.ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาไว้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา49มาตรา50ประกอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา47ทวิมาตรา58ทับ1โดยลักษณะต้องห้ามมีจำนวน26ข้อดังนี้ 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา39ข้อ 1. เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชข้อ 2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่หรือ ข้อ 4 วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 6. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 7. เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 9. เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 11. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 12. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 14. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 16. อยู่ในระยะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 17. เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 18. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 19.เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้ง20. อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา42หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 23. เคยพ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง24 เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง25เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจหรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง26ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหมายเหตุมาตรา50ข้อ21มีผลใช้บังคับมิได้ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่5ทับ2566ลงวันที่3พฤษภาคม2566ว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562มาตรา50ข้อ21กล่าวว่าเคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1ดังนั้นท่านใดจะสมัครรับเลือกตั้งอย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเองให้พร้อมก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.
5: แนวทางปฏิบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นดูแอนด์ล้นสิ่งใดทำได้ทำไม่ได้ตามกฎหมายเลือกตั้งการจัดโครงการหรือกิจกรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะตามหน้าที่ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นอันถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอำนาจของอปท.ทำได้จัดโครงการหรือกิจกรรมตามหน้าที่และอำนาจแต่ใช้ตำแหน่งหน้าที่นั้นกระทำการใดๆอันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัครฝ่าฝืนมาตรา69ทำไม่ได้การมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆเช่นช่วยเหลืออุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยและโรคระบาดซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอำนาจของอปท.ต้องใช้จ่ายงบประมาณของอปท.เป็นโครงการที่มีลักษณะบรรเทาทุกข์ทำได้มอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือโดยสิ่งของนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท.ที่ต้องดำเนินการตามปกติไม่ได้ใช้งบประมาณจากอปท.ในการจัดหาสิ่งของนั้นขณะที่มอบของมีการจูงใจให้ลงคะแนนให้ตนเองหรือผู้สมัครอื่นทำไม่ได้การไปร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ไปร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ชุมชนหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นจัดไปมอบวุฒิบัตรแก่ประชาชนไปเป็นประธานเปิดงานโครงการมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรซึ่งเป็นการทำภารกิจในอำนาจหน้าที่ตามปกติเท่าที่จำเป็นทำได้ไปร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์แต่กระทำการหาเสียงเลือกตั้งและกระทำการฝ่าฝืนมาตรา65หรือมาตรา69ในขณะที่ร่วมกิจกรรมโครงการนั้นๆทำไม่ได้การอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติสาธารณะโครงการหรือกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเป็นปกติเช่นงานประเพณีลอยกระทงสงกรานต์เป็นต้นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการทำได้อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะตามมาตรา65วรรค1ภายใน90วันก่อนครบวาระดำรงตำแหน่งหรือก่อนลาออกการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นให้ดำเนินการได้ตามมาตรา65วรรค2แต่มีเจตนาหรือมีการกระทำฝ่าฝืนมาตรา65วรรค1และมาตรา69ทำไม่ได้การหาเสียงเสนอนโยบาย
6: หาเสียงโดยประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอำนาจหน้าที่และอำนาจของอปท.ตามพรบ.จัดตั้งวิธีการใช้จ่ายงบอปท.ทำได้หาเสียงนโยบายนอกเหนืออำนาจเช่นนายกเทศมนตรีหาเสียงเสนอนโยบายจะจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในงานศพส่งถึงที่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือทราบถึงข้อความดังกล่าวย่อมต้องเข้าใจว่าหากได้รับเลือกตั้งจะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศพมาช่วยชาวบ้านฟรีใบแดงทำไม่ได้การหาเสียงหาเสียงโดยนำภาพบิดาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกอบต.มาขึ้นคู่กับผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือป้ายหาเสียงสามารถกระทำได้แต่ต้องได้รับความยินยอมและไม่มีการกระทำฝ่าฝืนมาตรา65หาเสียงโดยใช้ตำแหน่งเดิมเช่นนายกกอกำนันขอซึ่งเป็นคำสรรพนามที่มักใช้เรียกขานสามารถทำได้หากเคยดำรงตำแหน่งจริงแต่ควรมีคำนำหน้าว่าอดีตเพื่อให้เกิดความชัดเจนในคุณสมบัติของผู้สมัครทำได้ผู้มีสิทธิ์ในการช่วยหาเสียงสามีภรรยาบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายช่วยหาเสียงได้ไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยหาเสียงได้แต่ต้องไม่ฝ่าฝืนมาตรา34และมาตรา69และคำนึงถึงวินัยที่หน่วยงานของเจ้าหน้าที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ทำได้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งช่วยหาเสียงไม่ได้เพราะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งคนต่างด้าวช่วยหาเสียงไม่ได้ผู้ที่ไม่ได้แจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงก่อนดำเนินการหาเสียงจะช่วยหาเสียงไม่ได้ทำไม่ได้การประชาสัมพันธ์หาเสียงเอกสารแผ่นพับใบปลิวสติกเกอร์ไม่ถือเป็นประกาศสามารถผลิตได้ไม่จำกัดจำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ที่รถหาเสียงป้ายเวทีปราศัยหาเสียงไม่กำหนดขนาดขึ้นป้ายหาเสียงเป็นทีมได้แนะนำทีมผู้บริหารได้แต่ต้องได้รับความยินยอมและไม่ฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ5ทำได้ติดแผ่นป้ายหรือประกาศโดยไม่ระบุชื่อผู้ผลิตจำนวนสถานที่ผลิตผลิตแผ่นป้ายขนาดเท่าที่กฎหมายกำหนดแต่เจตนาวางเรียงชิดกันมีข้อความต่อเนื่องกันอาจเข้าข่ายจัดทำป้ายเกินขนาดที่กำหนดติดแผ่นป้ายประกาศนอกเหนือสถานที่ที่กกต. อปท.ประกาศกำหนดทำไม่ได้การจัดงานไปร่วมพิธีการต่างๆจัดงานพิธีต่างๆเช่นงานศพงานอุปสมบทงานมงคลสมรสเป็นต้นสามารถทำได้เนื่องจากเป็นการจัดงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไปร่วมงานบุญงานพิธีต่างๆตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมหรือเชิญให้ไปเป็นประธานในงานดังกล่าวทำได้การจัดงานตามประเพณีเกินความจำเป็นมอบของชำร่วยมีมหรสพประกอบกับมีการหาเสียงจูงใจผู้มาร่วมงานอาจเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้านว่าฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ3วงเล็บ4ไปเป็นประธานงานแต่งงานงานศพหรืองานบุญงานการกุศลและมีการใส่ซองมอบของร่วมทำบุญอาจเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้านว่าฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ1วงเล็บ2ทำไม่ได้รูปแบบการหาเสียงไปหาเสียงตามหน่วยงานราชการโรงเรียนสถานศึกษาต้องได้รับการอนุญาตมอบเงินสิ่งของช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมได้ตามอำนาจหน้าที่ให้นักร้องดาราเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้แต่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงและจ่ายค่าตอบแทนอัตราค่าแรงขั้นต่ำทำได้หน่วยงานเจ้าของสถานที่ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตผู้สมัครไม่เท่าเทียมอาจถูกร้องคัดค้านตามมาตรา69มอบเงินสิ่งของช่วยเหลือประชาชนด้วยเงินส่วนตัวและไม่มีหน้าที่ให้นักร้องช่วยหาเสียงและให้ร้องเพลงในขณะหาเสียงอาจฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ3ทำไม่ได้
7: งานอาสาช่วยเหลือผู้ยากไร้ประกอบอาชีพตามปกติที่ได้กระทำก่อนสมัครและรับค่าบริการในอัตราปกติที่เคยรับทำได้เคยทำงานมูลนิธิช่วยเหลือศพยากไร้อนาถามอบน้ำดื่มงานศพผู้ยากไร้เก็บศพบริจาคโลงศพนำศพกลับภูมิลำเนารวมทั้งการทำบุญงานศพแม้จะเคยทำมาเป็นปกติและเมื่ออยู่ในช่วงเวลาหาเสียงอาจเป็นเหตุให้ถูกร้องคัดค้านว่าฝ่าฝืนมาตรา65ทำไม่ได้เกี่ยวกับพิธีงานศพขึ้นทอดผ้าในงานศพได้แต่ต้องเป็นของที่เจ้าภาพจัดหาทำได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและมีการถวายปัจจัยทำไม่ได้อย่าลืมศึกษาและทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ผู้สมัครสามารถทำได้ทำไม่ได้ตามกฎหมายเลือกตั้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโดนตัดสิทธิ์หากชนะเลือกตั้งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: และรายการของเราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและอย่าลืมติดตามรับฟังรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าจะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
8: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
9: กกต.ลพบุรี

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนานัทค่ะ
0: ครับผมณัฐจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานครับคุณผู้ฟังช่วงกลางวันคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโภชมาศวิจิตรวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับที่ได้นำมาพูดคุยแล้วก็นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงกลางวันวันนี้ครับ
1: แต่มีประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับรายการของเราแต่ว่าเป็นประเด็นที่ทางโทรทัศน์ทางสื่อต่างๆเขาพูดถึงอยู
0: ่โอ้ประเด็นร้อนนะครับ
1: คุณว่า35นี่แก่ไหมสวยไหมสวยไหม35
0: 30ในมุมมองของผมนะ ผมก็ไม่ยังหรอกครับเนี่ยนะฮะ
1: ยังไม่แก่ใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่สวยนะ
0: ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: คนเรามีความสวยอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้ว
1: แล้วแต่มุมมอง
0: มันเป็นเสน่ห์ของแต่ละบุคคลนะ
1: ใช่มันก็ไม่สามารถสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นได้ว่าแบบนี้สวยแบบนี้ไม่สวยอะนะคะ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เป็นไงอะทัวร์ลงแล้วอะช่องพอดแคสต์เนี่ยนะคะไม่รู้ว่าท่านคุณผู้ฟังได้รับชมบ้างหรือเปล่านะคะม
0: ี
1: ประเด็นเรื่องที่พูดถึงในลักษณะที่เป็นการเหยียดนิดนึงนะว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้หญิงแก่เนี่ย35
0: แต่อย่าลืมนะว่าผู้หญิงเขาไม่ได้หยุดดูแลตัวเองนะ
1: 35
0: ย
1: ังเด็ก
0: ยังสวยกันอยู่เลย
1: อย่ามาถามนั้นว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ค่ะทำเอาข่าวหัวสวแผ่วไปเลยนะสำหรับข่าวนี้แต่ว่ารายการของเราก็มีประเด็นหลากหลายไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ชัยยาก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี
0: ้
1: จะมีประเด็นข่าวสารอะไรดีต้องติดตามกันค่ะ
0: ครับก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ตั้งแต่เช้ามาแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่าขึ้นมารู้สึกจะ85สตางค์นะครับต่อลิตร
1: เอ้าคุณแต่เช้าแต่ตีห้าแล้วนะ
0: คุณเติมน้ำมันได้อย่างคุณมากนะทั้งหมด
1: โอ้มันน้ำมันมันยังเต็มอยู่นะสิ
0: คุณไม่ผ่านแคมเปญนี้แล้วนะเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยคุณต้องเติมในราคาที
1: ่
0: มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครที่เติมเมื่อวานเมื่อเช้าถามอาจารย์สุธีจัดรายการด้วยกันอาจารย์สุธีบอกท่านเติมแล้วเรียบร้อยก็บอกว่าอาจารย์ท่านรอดแล้วนะเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของราคาน้ำมูกน้ำมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่มันทำใหค่าของต่างๆก็ขึ้นตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันรัฐบาลเขาก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่แหละแต่บางทีมันเอาไม่อยู่จริ ง
1: ๆนะครับสถานการณ์โลกตอนนี้
0: ก็มาจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้นะครับกันก่อนดีกว่าเริ่มต้นข่าววันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา 16:17 น.โดยประมาณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติที่ประเทศเวียดนามกรุงฮานอยนะครับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแข้งหายนะครับรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงของฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวทหารกองเกียรติยศแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยนะครับซึ่งรัฐบาลของเวียดนามได้มีการจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับ
1: ค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยนะคะโรงแรมที่ประทับณที่นั่นค่ะนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุน ก็เป็นผู้จัดการทั่วไปนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์ก็มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
0: กับก็ภาพนะครับตามที่ปรากฏทางเพจ Army Radio เนี่ยอันนี้เป็นภาพของในหลวงพระราชินีนะครับที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับหลายคนพูดถึงเรื่องของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวยมากนะครับ
1: ทุกครั้งที่มีข่าวลักษณะนี้ทุกคนก็จะไปชมพระบารม
0: ี
1: ชมความงดงามนะคะของชุดที่พระองค์ท่านได้สวมใส่
0: ถูกต้องครับซึ่งชุดของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับหรือว่าฉลองพระองค์เนี่ยเดรสยาวนะครับเป็นเดรสยาวประยุกต์นะครับแขนยาวปิดมิดชิดสวยและสง่างามมากๆนะครับตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่นะที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีลวดลายจุดลายลูกแก้วนะครับมีจุดเด่นก็คือการติดกระดุมเรียงแถวแนวปัดข้างนะครับก็บริเวณอกถึงช่วงเอวแต่งด้วยลวดลายงานปักวิจิตรเลยทีเดียวนะครับช่อดอกไม้แล้วก็บรรจงที่บริเวณชายกระโปรงด้านหน้านะครับชุดนี้ก็จะคล้ายคลึงกับชุดอ้าวใหญ่นะครับซึ่งเป็นชุดแต่งกายประจำชาติของเวียดนามอันนี้คือภาษาแฟชั่นนะครับพระองค์ทรงเป็นทูตวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงนะครับโดยเอาศิลปะของไทยเอาภูมิปัญญาของไทยโดยการเอาผ้าไหมมัดหมี่ที่ตัดเย็บเนี่ยไปผนวกเข้ากับในส่วนของชุดประจำชาติซึ่งเป็นชุดของเวียดนามก็เกิดการฮือฮาขึ้นนะครับไม่เพียงแต่พี่น้องคนไทยอย่างเดียวแต่ในส่วนของประเทศเวียดนามสื่อต่างชาติเขาก็จับตามองด้วยเช่นเดียวกันครับนี่นะ
1: ก็เป็นภาพนะคะที่ทางเพจ Army Radio ได้นำเสนอนะคะ
0: นี่นะครับก็นำมาฝากกันถือว่าชื่นอกชื่นใจของพี่น้องคนไทยนะครับทุกครั้งที่ได้รับชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการเสด็จเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศอย่างต่างแดนเนี่ยนะครับ
1: เสด็จพระราชดำเนินรวม3วันไหมคะ14ถึง16ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วนะครับอาจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระราชทานความห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างพี่น้องประชาชนและทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงหลั่งไหลนะครับสู่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไม่รู้จบนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมอบให้แก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะครับซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยถ้าเราจำได้ก็คือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับก็จากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียนเนี่ยพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์และทรงเสียพระราชหฤทัยรวมถึงทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการศึกษาขออภัยนะครับตลอดจนผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทรงโปรดให้องคมนตรีนะครับมีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบในพื้นที่ของโรงเรียนเมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะโอกาสนี้ค่ะองคมนตรีก็ได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและก็ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและก็บุคลากรเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างก็ปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ
0: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีตามปรากฏในภาพสื่อที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับเรามักจะได้เห็นกันนะคุณมาดัชมนคุณผู้ฟังนะครับทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่เคยมีพื้นที่ใดเลยที่ไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือเนี่ยนะครับพื้นที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ทรงดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีโภชนาการที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเด็กและก็เยาวชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแล้วก็อุปกรณ์กีฬาพระราชทานในสถานศึกษานะครับก็ในโอกาสนี้ก็คือเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันที่สำคัญต่างๆ ตลอดมาเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวาระเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้นำมาพูดคุยกันให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันครับ
1: ขยายความนิดนึงถึงอาหารวันนี้นะคะที่ว่ามีอะไรบ้างมีทั้งอาหารคาวหวานหลากหลายเมนูเลยรวมถึงน้ำดื่มพระราชทานโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาก็ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็เป็นโรงเรียนสหศึกษานะคะระดับมัธยมศึกษาก็เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี2520แล้วเดิมเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวัฒนาโชติศรีบุญยาคมค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อปี2536นะคะก็เป็นโรงเรียนในเครือข่ายของเทพศิรินทร์นั่นแหละป
0: ั
1: จจุบันก็มีจำนวนทั้งหมด12แห่งด้วยกันค่ะ
0: ครับก็แห่งนี้นะครับปัจจุบันมีนักเรียน 3,181 คนด้วยกันนะครับข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมแล้ว215คนอันนี้คือตามข้อมูลนะครับซึ่งโรงเรียนดังกล่าวก็เขาก็มุ่งเน้นแล้วก็มุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาเรื่องของสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสากลเขามีความจำนงแล้วก็มีความแน่วแน่นะครับในการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนจึงได้รับความเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองและนักเรียนมาโดยตลอดเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรีเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ขอให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติน้องๆก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะกลับมาเรียนได้ตามปกติมีความสุขในการเรียนกันค่ะวันนี้มีวันสำคัญด้วยนะคะเป็นวันศิลพีระศรีค่ะวันนี้15กันยายน2569เนี่ยตรงกับวันศิลพีระศรีนะคะร่วมกันน้อมรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์ศิลพีระศรีค่ะผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยนะคะแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยดังก็คือศิลปากรตลอดชั่วชีวิตของท่านนะคะก็ได้อุทิศตนเพื่อวางรากฐานการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยมีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเนี่ยมากมายเลยเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของชาตินี่มีหลายแห่งนะคะตลอดจนถ่ายทอดความรู้แล้วก็จิตวิญญาณแห่งศิลปะให้แก่ศิษย์รุ่นหลังเนี่ยท่านก็มีศิษย์มากมายเลยนะที่ประสบความสำเร็จซึ่งคำสอนแล้วก็อุดมการณ์ของท่านเนี่ยก็ยังคงตั้งมั่นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยจนถึงปัจจุบันมีวาทะที่เป็นอมตะของท่านอยู่นะคะก็คือถ้าท้อถอยพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะคะผลงานเด่นของท่านทายกตัวอย่างนะคะก็ได้แก่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เราขับรถผ่านกันนะคะคนกรุงเทพเนี่ยผ่านกันอยู่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พระศรีสากยะทศพลยานพลยานนะคะหรือว่าพุทธมณฑลนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีที่ถ้าใครไปสวนลุมเนี่ยพระบรมรูปราชการที่6ที่สวนลุมนี่ก็ใช่
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็เชิงสะพานพุทธนะครับอันนั้นก็ด้วยเนี่ยนะครับหลากหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาฝากกันแล้วก็เขามีการจัดงานจัดกิจกรรมกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในส่วนของศิลปะนะครับแล้วก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญแห่งการรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์นะครับผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับวันนี้นะครับ15กันยายนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระกรุงเทพนะครับช่วงตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาแล้วก็คือเริ่มงานมาแล้วสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับจนถึงเวลานู่นเลยครับ21นาฬิกา3ทุ่มตรงนะครับก็เป็นการจัดงานนะฮะในงานการจัดงานมีกิจกรรมไฮไลท์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสรวงและพิธีดำรึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับมีการมอบเหรียญเกียรติคุณและรางวัลศิลป์พีระศรีมีการจัดนิทรรศการจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆรวมถึงการแสดงปาฐกถาศิลป์พีระศรีครั้งที่31นะครับนอกจากนี้มีการจำหน่ายนะครับเป็นร้านค้าจากนักศึกษามีการแสดงดนตรีมีพิธีการดำรึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีก็ตลอดทั้งงานนะครับแล้วก็มาร่วมกันนะฮะระลึกถึงรำลึกถึงอาจารย์ฝรั่งชาวศิลปากรจะเรียกท่านว่าอาจารย์
1: ฝร
0: ั
1: ่ง
0: เนี่ยนะครับผู้ฝากไว้ทั้งงานศิลปะฝากไว้ซึ่งความรักและที่สำคัญคือจิตวิญญาณแห่งศิลปากรนั่นเองครับ
1: ศิษย์เก่าศิลปากรทั้งหลายนะคะไปร่วมงานกันได้รวมทั้งผู้ที่สนใจงานศิลปะด้วยนะคะเพราะท่านก็สร้างคุณูปการให้กับประเทศเรามากมายทีเดียวอย่างที่ได้กล่าวไปเอาถ้าอย่างนั้นช่วงนี้มาพักฟังเพลงจากศิษย์เก่าศิลปากรดีกว่าค่ะ
0: ดีครับ
1: แล้วท่านก็เป็นอดีตอาจารย์ของสถาบันนี้ด้วยนะคะเป็นอาจารย์สอนศิลปะมั้งถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะนะคะก็คืออาจารย์ไข่มาลีหัวหน้ากับเพลงนี้ค่ะหัวใจพลือโช
0: ค

0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที
1: ่เป็นยังไงอ่ะหัวใจพรือโช
0: โอ้นะ
1: มันเป็นยังไงไม่รู้เมื่อกี้ถามคุณคุณบุญยฤทธิ์นะ อาจารย์บุญยฤทธิ์บอกว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละเป็นหัวใจพรือโชมันบอกไม่ถูกมันเป็นหัวใจแบบบอกไม่ถูกนะคะ
0: อ่านนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครรอมากๆนะครับฝากกันในช่วงกลางวันนี้ครับ
1: ค่ะเอามาดูข่าวต่อไปของเรากันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
1: ก็ทางกองทัพบกค่ะมีการส่งมอบเงินกองทุนจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยอดรวมเนี่ย 750,000 บาทเนี่ยให้แก่กำลังพล15นายด้วยกันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการส่งมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่กำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชารายละ 50,000 บาทค่ะก็มีในส่วนของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9นะคะก็มีการมอบให้3นายด้วยกันนะคะมี10เอกยอดยิ่งจันทสิทธิ์พลทหารบุญยสิทธิ์แบบดีแล้วก็พลทหารปิยชัยเพื่อบุญมากค่ะแล้วก็มีในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่9นะคะก็ได้มอบให้1นายด้วยกันก็คือ10เอกอนันต์จันตะวงค่ะแล้วก็มีในส่วนของกรมทหารม้าที่2นะคะก็มีมอบให้1ท่านก็คือ10โทปวริตมงคลรัตน์ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13นะครับก็มีการมอบให้แก่พันตรีภารดาหัตถปณิชนะครับ10เอกบุรินหายเคาะนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้องพลทหารอีก3คน3นายด้วยกันนะครับคือพลทหารพิรพลนินวดีนะครับพลทหารธนงศักดิ์ทองวันนะครับแล้วก็ในส่วนของพลทหารพานุพัฒน์วิเทศนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่19 1นายนะครับพลทหารณัฐวุฒิสุขพืชกิจนะครับแล้วก็ในส่วนของกองพันขอไปนะครับในส่วนของกองพันทหารราบที่31รักษาพระองค์นะครับก็จำนวนทั้งหมด3นายคือ10เอกประสงค์พิกุลศรี10เอกณัฐพลพวงจำปาพลทหารธีรพัฒน์แลโสภานะครับแล้วก็นอกจากนี้มีในส่วนของกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่12นะครับคือจ่า10เอกอิทธิพลตระการนะครับก็มีการส่งมอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะการส่งมอบเงินจำนวน 50,000 บาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่กำลังพลทั้ง15นายในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการส่งกำลังใจแล้วก็เยียวยาให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
0: ครับเราก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
1: ค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ครับคุณผู้ฟังกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของประเด็นข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ท่านผู้ในวันอังคารครับก็ก่อนอื่นก็ขอเรียนกับผู้ในวันอังคารและท่านผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
4: ประวัติที่จะอยู่ว่าพร้อมทั้งสมเด็จนายเจ้าพระบรมราชินีที่ประเทศเวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนะครับก็เป ได้ไปพบกับท่านเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คุณโกลับนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับแต่เรื่องที่เป็นฮอตสตอรี่ที่สุดเลยในขณะนี้เนี่ยซึ่งทุกคนก็เฝ้าจับตามองที่เรื่องของการเมื่อวานนี้คุณณรงค์กลั่นวาวินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่นะครับต้องมีการข่าวก็เรียกว่าทุกคนงงกันมากเลยเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกคนก็คาดการณ์กันว่าในเรื่องของการที่จะพิจารณาเนี่ยทุกคนก็คาดกันว่าในเรื่องของโดยเฉพาะยิ่งขออนุญาตเอ่ยเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยว่าอาจจะต้องโดนในเรื่องของอาจจะมีคนโดนจำคุกบ้างโดนยุบพรรคหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ก็ปรากฏว่ามันจับตาฝ่ายกันหมดเลยก็เรียกว่าเป็นเรื่องสุดท้อ off the town เลยนะครับก็มีการเรียกทั้งหมด229คนเลยครับแต่กลับตาฝ่ายคือคนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่เราอาจจะต้องส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่ไหมครับก็ทุกคนงงกันมากเลยทั้งหมด77รายนี่นะครับทั้งหมดก็77รายแต่ตัวการลิขสิทธิ์จริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีประมาณ26คนจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมด77รายเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามผมคิดว่ามันแต่จริงๆ45คนเนี่ยนะครับ23คนก็ถูกฟ้องแต่จริงๆแล้วตัววงการจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณนัก4หรือ5คนเนี่ยครับแต่ถามว่ามันประชาชนแล้วก็ในภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยวันนี้ก็ผมเชื่อว่ามันเป็นระเบิดเวลานี่นะครับแล้วก็น่าจะบานปลายอย่างแน่นอนแล้วก็วุ่นนะครับยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวในอย่างมากมายผมก็ติดตามข่าวคราวเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนนำตรงว่าในขณะนี้เนี่ยก็มีการตั้งแง่ตั้งป้อมกันแล้วแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะครับผมก็เกรงว่าอาจจะไม่สงบและอาจจะไม่นิ่งนะครับแล้วก็แต่ก็ขอร้องเนี่ยครับก็เป็นกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งตลอดประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของคอตอนเนี่ยก็อาจจะถูกมีการเรียกว่าอาจจะถูกระหูรังแกเนี่ยนะครับก็ต้องมีการระมัดระวังตัวกันแล้วก็ทนายอันเองขอญาติเอ่ยนามท่านอยู่นะท่านต่อม
0: ี
4: การเรียนล้อเรียนในเรื่องของการเอาเรื่องของเปาบุญกินเรื่องการอ้างยี่เรื่องการฟ้องเงินอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันต้องคงจะผมคาดการได้เลยไม่ต้องคาดการในฟันธงได้เลยว่ามันมุ่นแน่นอนนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าผมก็เป็นเรื่องของความที่เห็นของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็คงจะต้องดูกันเนี่ยนะครับเมื่อตาเนี่ยแต่ต้องเรียนตามตรงสองย้ำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นระเบิดเวลาเนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียนว่ามันก็เป็นเรื่องของเรียกว่าคงจะต้องดูระยะเวลานับจากนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะเป็นระเบิดเวลาไม่ใช่ระเบิดเวลาเมื่อไหร่อะไรก็ได้นะครับก็อยู่ที่ศาลฎีกาคะแนนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าจะเอาจริงเอาจังมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับ
0: ครับ
4: ในขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีนายโทนี่แบลร์ได้เยือนไทยนะครับซึ่งเป็นอดีตนายกของประเทศอังกฤษเหนืออยู่3สมัยได้เยือนประเทศไทยนะครับก็มาสนทนาพูดคุยกับในส่วนของทางคุณเปียหนูคุณอนุทินวราวีรคุณเนี่ยก็ประเด็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยก็คิดว่ามันก็คงจะต้องมีการที่ต้องดูแลกันว่าตรงเนี้ยมันจะมีสร้างความสัมพันธ์ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยครับซึ่งในโทนี่แบลร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่โอ้เก่ามากเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านในเรื่องของการที่จะพัฒนาเนี่ยนะครับในเรื่องของกลุ่มในครั้งนี้นะครับ
0: ค
4: ราวสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะมีในเรื่องของในเรื่องของเช็คอาการสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยในการประชุม IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยครับเดือนหน้า 12-18 ตุลาคมจะมีการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยครับก็ถือเป็นงานใหญ่ระดับโลกมีผู้ร่วมงานจำนวนมากเขาเป็นโครงการที่ดีที่เป็นของประเทศนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้สภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นดีมากๆเลยและข่าวสุดท้ายจริงๆเนี่ยสังคมสีเทาแล้วเนี่ยนะครับทั้งจีนเทาทั้งพระเทาทั้งนักการเมืองเทาที่อย่างนี้เทากันไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งในเรื่องของธุรกิจทั้งกลุ่มพม่ากลุ่มชาวกัมพูชาชาวละแวกเนี่ยกลุ่มจีนสีเทาเนี่ยพวกสแกมเมอร์เนี่ยมาปักหลักในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจของฝ่ายปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคงจะต้องดูแลในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าจะเอาจริงกับทางมากน้อยขนาดไหนครับคุณแดงคุณตาครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับข้อแนะนำแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่นำมาฝากเราในกลางวันของวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ชยาค่ะพบกันทุกวันอังคารค่ะ
0: เอ
1: าปิดท้ายรายการช่วงนี้มาพูดถึงสภาพอากาศกันดีกว่านะคะในวันนี้ค่ะโอ้ฝนยังตกหนักอยู่นะคุณณัฐะแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานนะคะภาคกลางมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกด้วยที่จะต้องระวังก็คือน้ำท่วมซ้ำซากเลยนะคะในบางพื้นที
0: ่ครับแล้วก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับส่วนบริเวณที่มีคลื่นลมคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วก็ทั่วประเทศถ้าเราจะดูเปอร์เซ็นต์ปริมาณฝนเนี่ยก็โอเกินครึ่งนะอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของแต่ละพื้นที่เลย
1: เช้าอากาศเย็นๆอย่าเข้าใจว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะคะระวังสุขภาพกันด้วยค
0: ่ะก็บรรยากาศขมุกขมัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการจราจรระมัดระวังคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยๆในถนนลื่นนะฮะก็เตรียมพกร่มพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะครับรายการของเรานะครับก็หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยหมดเวลาแล้วน้องพี่เทพเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุตรประเสริฐครับวรสิทธิ์เผยคุยกับบิดาแล้วหลังมีชื่อถูกสั่งฟ้องคดีหัวสว.พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงและผู้ว่าภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบชาบัดป่าตองตั้งเป้า7วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุณพ่อทราบเรื่องแล้วและไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรมั่นใจและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงสำหรับกรณีที่ไอลอเปิดหลักฐานว่ามีการคุยเรื่องแผนหัวสวในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนั้นนายวรสิทธิ์ย้อนถามว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือโดยผู้สื่อข่าวแจ้งว่าเขาอ้างจากพยานคือนายเอกราชช่างเหลาอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนายวรสิทธิ์จึงกล่าวต่อว่าถ้าจำไม่ผิดนายเอกราชก็มีการกลับคำให้การไปแล้วแต่ในข้อเท็จจริงคือในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องหัวสว.กันอยู่แล้วพลพีสังกัดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบชาวบัตรป่าตองให้ทราบรายละเอียดเชิงลึกภายใน7วันพร้อมเผยภาพรวมจดทะเบียนนิติบุคคลในภูเก็ตมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 10,000 รายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งรวม3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตนั้นล่าสุดนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารรวมไปถึงการอนุญาตเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการค้าขายทั้งหมดในชาบัตรรวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันซึ่งจะต้องได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดและหลังจากได้ผลตรวจสอบแล้วจังหวัดจะแจ้งให้กับประชาชนรับทราบจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนมากกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้มีนิติบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติถือหุ้น 11,000 รายหรือ 34.5% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดคือรัสเซียรองลงมาคือจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียจากการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีมากถึง 6,600 คนพบหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องแล้ว196คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี6คดีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: กระทรวงพลังงานยืนยันน้ำมันรั่วพระราม3พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรเร่งใช้กล้องส่องหาต้นต่อคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
2: นายสาวทิติพัชโชเดชาเจียนันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสุดซอยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุในช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบว่าน้ำมันรั่วออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็น
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบาย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเจาะจงเลยทีเดียวนอกจากคุณลุงสรพงษ์แล้วก็ทีมงานเนาะเอาว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวก็จะมีคุณลุงจากเขาสมอคอนด้วยจากท่าโขงหลายท่านเลยทีเดียวทวีปก็เลยเลือกเพลงปรารถนาของทูนทองใจและมีคุณป้าด้วยนะคะคุณป้าที่อยู่สิงห์บุรีด้วยหลายท่านเลยสุขภาพร่างกายก็ดีมีความสุขกันทุกท่านนะคะทวีปก็ดีใจที่มีเสือ11ตัวคอยดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพสำคัญสำหรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลุงๆป้าๆของทวีปอะเนาะถ้าเราเสริมแต่งสุขภาพมันออกกำลังกายมันดูแลตัวเองให้ดีนี่หัวใจก็สดใสใช้เสือเสร็จตัวไปบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตด้วยสุขภาพยิ่งดีเลยทีเดียวหาซื้อได้ทั่วๆไปด้วยนะคะทั้งชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำติดบ้านติดตู้ยาไว้นะเอาไว้ดูแลตัวเองบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวใช้แทนการอยู่ไฟด้วยนะมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวค่ะเพลงอีกชุดหนึ่งถามถึงกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นส่งมาทางไลน์หรือโทรศัพท์ไปที่0819942054ค่ะ

ป้าสมบูรณ์ไม่รู้ชอบหรือเปล่าคุณป้าแสงเทียนน้องสมปองป้ากนกวันนะป้าวิไลโอ้คุณลุงประสิทธิ์คุณลุงนิดด้วยลุงนิดบอกไม่เป็นไรหรอกนะทวีปเพราะว่าลุงก็ฟังทวีปไปเรื่อยๆคอยให้กำลังใจกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสาวๆจากมะนาวหวานสาวพัฒนานิคมน้องแก้วตาน้องรัตนาหนุ่มน้อยโคกตูมด้วยค่ะทวีปจะดีใจนะถ้าหากที่ตู้ยามีเสือเสวยตัวไม่ว่าจะเป็นชนิดผงจะไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนหรือจะเป็นชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะบางท่านจะบอกว่าเออลุงไม่ใช้นะเหล้ามาเป็นกระแสยาคุณลุงป้าก็ใช้น้ำร้อนได้เช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะแล้วจะเป็นชนิดน้ำอันนี้จะใช้ง่ายผสมผสานมาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วท่านผู้ฟังจะใช้ก็ง่ายสะดวกสบายเนาะเป็นสูตรโสมเกาหลีมีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเสือเสวยตัวบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตช่วยให้ระบบเลือดลมหมุนเวียนดีโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ใช้แทนการอยู่ไฟเพราะว่าทวีปจะอธิบายเป็นประจำโดยเฉพาะสุภาพสตรีของเราเนาะถ้าเป็นโรคอยู่ไฟไม่ได้อันตรายค่ะเสือเสวยตัวไปดูแลสุขภาพกันก่อนเนาะจะเลือกชนิดขวดกลมก็ได้สุภาพสตรีจะใช้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาผสมผสานไว้เรียบร้อยละหรือจะเป็นยาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111หรือจะเป็นยากระสายเส้นตรางหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายเพราะว่าระบบขับถ่ายของคนเราต้องดีถ้าระบบขับถ่ายดีส่วนต่างๆก็จะดีไปด้วยอย่าปล่อยให้ท้องผูกนะหรือว่าเป็นกระสายอ่านฉลากยาก่อนใช้เรามียาน้ำแก้ไอสูตร11เรามีสบู่ทีจี11ไปให้อาบน้ำนี่คือเสือเสวยตัวครบวงจรเลยขอบคุณสำหรับสาวๆที่อยู่ลำพยนต์ด้วยนะสาวจากสิงห์บุรีแม่สาวๆก็ให้กำลังใจทวีปกันเยอะเลยเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทวีปต้องกราบขอบพระคุณเนาะบางคนนี่บอกแม้ถึงไม่ได้เอ่ยถึงเลยแต่มีความรักให้ขอบคุณป้าหลวยนะขอบคุณหนุ่มๆจากชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีด้วยนะคะนะหรือจะเลยไปที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปทางบ้านโคกช้างคุณลุงสุชาติอันนี้ให้กำลังใจมาตลอดเลยทีเดียวแล้วก็มีหนุ่มนะคะหนุ่มน้อยแล้วก็มีคุณลุงด้วยจากเขาสมอครบอกไม่รู้ว่าเคยมาเที่ยวเปล่า จริงๆแล้วจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยถ้ามีวัดเนี่ยทวีปจะไปทั่วเลยนะอย่างวัดหัวตะพานตำบลแพรกศรีราชาสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็ไปมาเหมือนกันเพราะจะไปทำบุญล่วงหน้าเอาไว้ก่อน กับพระอาจารย์ดำเนินนะท่านพระครูเนี่ยก็ให้กำลังใจกันมาอย่างดีตลอดเลยที่ไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขนะคะที่สร้างสูงที่สุดในโลกเลยถ้าใครอยากไปเที่ยวก็ได้นะคะท่านผู้ฟังคะไปไม่ยากด้วยนะคะถ้าเราสุขภาพดีเดินทางไปไหนสบายใจเพราะนั้นทวีปถึงบอกว่าการดูแลตัวเองสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมนะแกล้มกลายกันหรือเปล่าทวีปก็เป็นบ่อยๆเหมือนกันนะป้าจ๋าเนาะแต่ดีนะว่ามียาน้ำแก้ไอสูตร11เนี่ยท่านผู้ฟังที่เคยแกล้มกลายกลางดึกเอาไว้จิบบรรเทาการไอนะเป็นสูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยรสชาติหอมหวานเด็กจิบได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นี่ก็จิบได้ค่ะเพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีนี่รสชาติเปรี้ยวหวานขับเสมหะบรรเทาอาการไอได้อย่างดีเราก็มีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวด้วยรวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนทั้งหมดเลยถ้าเป็นเสือ11ตัวที่มีครบวงจรขนาดนี้สาวๆจากท่าศาลาด้วยสาวจากป่าหวายเอาอยู่ใกล้ๆกันเองนะคะเลยไปหนองโดนเลยไปบ้านกลับเนี่ยไม่รู้ว่าป้าแปงเนี่ยยังสุขภาพดีกันอยู่หรือเปล่าค่ะหรือจะเป็นป้าลาวันคุณลุงทาที่อยู่ท่าหลวงเนี่ยค่ะเพราะเรารู้สึกอย่างนี้ไปนานอย่างป้าสมบูรณ์เนี่ยเนาะยังส่งข่าวมานะคุณป้าโสภาที่อยู่ที่นครปฐม
ปัจจุกเนี่ยค่ะประมนนี่ก็ส่งข่าวเป็นระยะนะคุณพี่สมปองขอบคุณที่ยังให้กำลังใจแล้วก็คิดถึงทวีปเสือ11ตัวนะคะก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวบอกชีวิตของคนเราเนี่ยต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างทวีปบอกเป็นเรื่องจริงนะเพราะการพัฒนาทั้งตัวเองและความคิดเป็นสิ่งที่ดีค่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพัฒนาก่อนก็คือความคิดของเรานี่เองเพราะมนุษย์ยอมทำและพูดตามที่คิดคือเขาคิดแบบไหนยังไงคิดได้บ่อยๆย่อมสร้างเป็นนิสัยนิสัยก็จะกลายเป็นอุปนิสัยและชะตาชีวิตตามลำดับมนุษย์เราเริ่มสร้างชะตาชีวิตของตนด้วยความคิดก่อนแล้วสิ่งอื่นๆก็จะตามมานะคะสุขทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราเช่นกันนะคะถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราคิดว่าเรากำลังมีความทุกข์ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแก่เราเองถ้าเราคิดว่าหน้าหวาดกลัวเราก็จะเกิดความหวาดกลัวชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปตามความคิดของเรานี่เองนะคะอันนี้พูดถึงชีวิตในด้านที่เกี่ยวกับจิตใจและความรู้สึกค่ะถ้าเรารู้สึกพอเราก็เป็นคนรวยนะคะแต่ถ้าไม่รู้จักพอเราก็จะเป็นคนจนและขาดแคลนอยู่เสมอนะคะความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอนี่แหละค่ะอันนี้เป็นธรรมทานคติชีวิตข้อคิดดีๆฝากไว้ในรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเนาะนับป้าจ๋าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกับทวีปเพราะจะมีช่วงดีๆเนี่ยช่วงเวลาตรงนี้หลายท่านจะชอบฟังโดยเฉพาะบอกเรียกลุงว่าอาอย่าไปเรียกถึงลุงเลยเรียกอาดีกว่าคุณอาคุณอาที่สิงห์บุรีนะคะก็ไม่ยอมบอกชื่อบอกคุณอาเป็นอันว่าอาจะรู้เองอ๋อกราบขอบพระคุณนะที่ให้กำลังใจบอกแอบให้กำลังใจมานานแล้วนะเพราะปกติก็จะเป็นคนที่เลือกเอาเสือเศษตัวเนี่ยมาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายเพราะว่าเขารวบรวมจากสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายนะแอบส่งกำลังใจให้มาตลอดเพราะว่าจะมีข้อคิดดีๆมาเตือนสติกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วคนเราต้องพัฒนาความคิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าเราพอแค่นี้เรามีแค่นี้เขาบอกทำไมรู้จักพอนี่เราก็จะไม่พอเราก็จะไม่รวยอันนี้เป็นเรื่องจริงจริงๆนะคะท่านฟังคะนะขอบคุณนะคะหลายท่านที่แนะนำเพลงชุดนี้เข้าสู่รายการกันมาค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ไม่ทราบว่าเพลงในชุดที่เปิดไปเนี่ยเนาะถูกใจท่านผู้ฟังท่านอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเพลงพี่ชายชั่วคราวเนี่ยจะมีสาวๆเนาะบอกอย่าบอกว่าสาวเลยนะสาวนี่ยังไม่สดนะสาวเหลือน้อย ขอฟังเพลงพี่ชายชั่วคราวยืมเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราวแต่ว่าอย่างนั้นเลยเนาะเพราะอยากมีพี่ชายที่อบอุ่น ให้กำลังใจทวีปมานะคะแล้วยังนึกถึงสาวข้างวัดด้วยวัดชโยจังหวัดอ่างทองค่ะเพราะที่จังหวัดอ่างทองหรือจะเป็นป่าโมกนี่กำลังใจยังเยอะอย่างป้าแมวป่าโมกเนี่ยแอบฟังมาตั้งนานแต่ตอนนี้ขอฟังเพลงบ้างแต่ถ้าไม่ยังไม่เปิดให้ฟังป้าก็ไม่โกรธนะกราบขอบพระคุณนะป้าแมวจ๋านะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจทวีปเลือกเสือเสวยตัวไปบำรุงกำลังบำรุงร่างกายทั้งชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำค่ะนะคะเพราะเขามีสมุนไพรไทยจีนทั้งโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงและย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงจริงๆแล้วจะมีสมุนไพรไทยจีนมากมายเลยใช้เหล้ามาเป็นกระแสยาแต่ลุงๆป้าๆของทวีปจะทราบกันดีว่าถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ได้นะทวีปได้ได้ค่ะใช้น้ำร้อนไงเนาะเลือกใช้ไปเลยทีเดียวเรามีทั้งชนิดผงเนี่ยใครก็ชอบชนิดแผ่นใครก็ใช้นะคะยิ่งเป็นชนิดน้ำซื้อปุ๊บกรึบปั๊บพอเป็นกระแสยาเพราะว่าเป็นสูตรโสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมแล้วก็มียาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111ยากระใสเส้นตาหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ทีจี11ของเสือเสวยตัวทุกวันนี้เสือเสวยตัวหาซื้อได้ทั่วประเทศเลยนะลุงนะนะหาซื้อไม่ยากแต่ต้องไปตามร้านขายยาคุณลุงที่อยู่ชุมแสงนครสวรรค์ถามมาบ่อยๆทวีปบอกว่าลุงจ๋าลุงไปตามร้านขายยาเลยนะนะขอบคุณคุณสะอาดที่อยู่กำแพงเพชรด้วยหนุ่มจากพิษณุโลกด้วยอ่ะนะอยู่ไกลๆยังให้กำลังใจกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีนะคะนครนายกกำแพงเพชรโอ้ยไปหลายที่เลยนะและแต่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะส่งข่าวมาให้ทวีปทราบกันอย่างป้าพวงเพ็ญไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนป้าจะส่งกำลังใจให้ทวีปตลอดนะเนี่ยคนนี้เป็นนักบุญเลยนะสวดมนต์ตลอด จะหยุดก็ตอนที่มาฟังทวีป ขอบคุณนะคะอย่าลืมนะดูแลตัวเองนอกจากเสือเสร็จตัวแล้วเรื่องการรับประทานอาหารทวีปอ่ะอยากให้รับประทานข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเพราะว่าทวีปเองเนี่ยทุกวันนี้พอเรารับประทานข้าวกล้องเราแทบจะไม่อยากที่จะมารับประทานข้าวขัดสีเลยทีเดียวนะจริงๆแล้วความอร่อยเนี่ยทุกวันนี้จะคล้ายๆกันจริงๆแล้วข้าวกล้องจะมีรสชาติกว่าด้วยนะคะถ้าความอร่อยเนี่ยไม่ได้การันตีคุณค่าของอาหารเสมอไปบางครั้งอาหารที่ไม่ค่อยถูกปากเนี่ยอาจจะเป็นบางคนไม่ชอบบอกเอ๊ะแข็งไปแต่เดี๋ยวนี้เขามีข้าวกล้องหอมมะลิด้วยนะท่านผู้ฟังลองเอามาผสมกันก่อนก็ได้แล้วพอเรารับประทานไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็จะอยากกินแต่ข้าวกล้องนะคะข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักของเรานะแต่เราก็ควรจะใส่ใจกับการบริโภคบ้างข้าวเมล็ดขาวๆที่คุณบริโภคกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีเพราะกระบวนการที่จะขัดสีเอาส่วนที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆออกไปหมดนั่นเองดังนั้นนะคะหันมารับประทานข้าวกล้องเถอะอย่าไปบอกว่าไม่อร่อยเลยทุกวันนี้อร่อยค่ะนุ่มเพราะเป็นข้าวกล้องหอมมะลิไม่ฝืดคอเนาะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเพราะข้าวกล้องจะมีส่วนที่เป็นจมูกข้าวด้วยนะคะแล้วก็มีเยื่อข้าวอยู่เนาะซึ่งส่วนนี้มีวิตามิน B1 นี่มีวิตามิน B1 วิตามิน A มีเหล็กมีทองแดงมีโพแทสเซียมและใยอาหารซึ่งก็ล้วนแต่เป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกายทั้งสิ้นเลยด้วยความรักจากใจหันมาดูแลตัวเองด้วยการรับประทานข้าวกล้องนะ
แล้วใช้เสือเสวดตัวด้วยถ้าสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่จะได้อายุมั่นขวัญยืนนะป้าจ๊ะฝึกกันก่อนเถอะยังไงทวีปว่าข้าวกล้องอร่อยค่ะมีเพลงอีก2เพลงขอบคุณนะคะสำหรับสาวๆที่อยู่พรหมมาสนะบอกฟังทุกวันเหมือนกันนะฟังไม่เคยขาดนะขอฟังเพลงมาด้วยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องทุเรียนด้วยชื่อคุณนี่น่ารับประทานมากจริงๆฟังทวีปมานานได้เวลาแล้วที่จะโทรศัพท์ขอเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยเนาะเพลงนี้ไม่รู้เป็นไรชอบแล้วเขามีเพลงร้องแก้ด้วยทวีปก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแต่ไม่รู้จะจบเพลงหรือเปล่าสำหรับเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนรอยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะจะทำการเกษตรทำไร่ทำนารู้สึกว่าแม่ร่างกายผิดปกติสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุเมื่อไหร่เสือ11ตัวที่มีครบวงจรแล้วก็เป็นยาแผนโบราณทุกครั้งที่ใช้ยาอ่านฉลากยาด้วยนะด้วยความรักจากใจเลยเวลาหมดค่ะคงจะส่งเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนรออีกสักเพลงแล้วเนาะรักที่ถึงทวีพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซุจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรสดิประภาค่ะ DSI เตรียมส่งหนังสือถึงกกต.ขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67พร้อมหารืออัยการขยายผลคดีหัวสว.ชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: DSI เตรียมประสานกกต.ขอข่าววินิจฉัยคดีหัวสว67หลังมีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77รายจาก427รายเพื่อนำพยานหลักฐานขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ขณะที่พยานรหัส16เอกราชช่างเหลากลับคำให้การไปมาอาจเข้าข่ายให้การเท็จคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก

0: ส่วนคดีของ DSI ที่ต้องสอบสวนส่วนพยานรหัส16คือนายเอกราชช่างเหลาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการกลับคำให้การไปมาอาจต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม่ขณะที่ DSI และกกต.ในฐานะเจ้าของสำนวนจะต้องพิจารณาดำเนินการตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: ด้านนักวิชาการนายอรรถจักร สัตยานุรักษ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่ง77รายชื่อต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งสว.ว่าต้องการจะเตือนสังคมไทยว่ารัฐธรรมนูญฉบับสุดอัปลักษณ์นี้กกต.เป็นทางเดียวที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นกกต.ต้องเปิดเผยทุกอย่างและดำเนินการตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามและมีหลักฐานพิสูจน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีแผนควบรวมอสมทกับไทย PBS ขอให้บุคลากรและประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกพร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรและผังรายการใหม่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจสื่อคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีกระแสข่าวการควบรวมอสมทกับไทย PBS โดยระบุว่าส่วนตัวยังไม่เคยได้รับทราบแผนการควบรวมดังกล่าวและเมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารอสมทก็ได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดจึงขอให้บุคลากรทั้งของอสมทและไทย PBS รวมถึงประชาชน
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดของเรานั้นผลิตจากเนื้อมังคุดนะครับไม่มีส่วนผสมของเปลือกเปลือกนั้นเราก็นำเอามาเฉพาะสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะครับแล้วก็สมุนไพร20กว่าตัวนั้นก็จะมีหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือหล่อหังกล้วยหลายท่านก็รู้จักนะครับหลายท่านก็ไม่รู้จักบางทีเราเดินตลาดเนี่ยก็จะเห็นเขาเอาน้ำหล่อหังกล้วยขายนะครับหล่อหังกล้วยเย็นตอนนี้เข้ามาผลิตนะครับผลิตใส่ขวดแล้วก็ขายในเซเว่นในห้างสรรพสินค้ามีเยอะนะครับใส่น้ำตาลเข้าไปที่จริงแล้วหล่อหังกล้วยเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีความหวานใช้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะครับคือมันมีความหวานอยู่ในตัวท่านผู้ฟังนะครับเป็นสมุนไพรจีนที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถกินได้ไม่กระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดทั้งช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตอินซูลินนะครับคืออินซูลินนี่มีหน้าที่ย่อยสลายน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับผลิตจากตับอ่อนในสรรพคุณทั่วไปของหล่อหังกล้วยเขาบอกว่ามันจะกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินได้เองได้แล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของโรคฟันผุแล้วก็ช่วยในการต้านการอักเสบอีกด้วยครับนี่ก็เป็นสรรพคุณทั่วไปของหล่อหังกล้วยแล้วก็มีอยู่ในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังลองซื้อหามากินมาทานดูนะครับจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยมันไม่มีใครหลอกเราได้หรอกครับซื้อกินก่อนถึงจะรู้คิดว่า360บาทนั้นไม่แพงจนเกินไปนะครับสำหรับการตัดสินใจที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับท่านที่มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับขอบคุณไว้ณโอกาสนี้บุญกุศลอันใดที่เกิดจากการทำบุญโดยใช้ปัจจัยหรือว่าเงินที่เป็นกำไรจากน้ำมังคุดก็ขอให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยกันขอบคุณมากครับ
5: สุขกายสบายใจก กับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานนะครับเป็นนิทานวัดที่สำคัญประวัติวัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสามก่อจากอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: วัดสามก่ออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดวาอารามที่ผ่านการสมัยมานานอย่างนี้ย่อมมีสิ่งเร้นลับแฝงเร้นอยู่และสิ่งเร้นลับดังกล่าวก็มีพลังเหนือโลกเกินกว่าที่ผู้ใดจะคาดเดาได้เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่พ่วงเจ้าอาวาสรูปหนึ่งของวัดสามกอแห่งนี้สมัยหลวงปู่พ่วงเป็นเจ้าอาวาสวัดสามกอเสนาสนะภายในวัดนี้ชำรุดทรุดโทรมแทบทุกอย่างพระเนนและศรัทธาญาติโยมซึ่งคอยดูแลอุปถัมภ์อุปถากวัดต้องช่วยกันซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอโดยเฉพาะที่โบสถ์นั้นทรุดโทรมเหลือกำลังหลวงปู่พ่วงจึงดำริจะซ่อมโบสถ์ให้ดีกว่าเดิมอันที่จริงดำริของหลวงปู่พ่วงนั้นเป็นดำริที่ชอบแล้วเพราะเป็นความประสงค์ในทางที่ถูกต้องมีเจตนาจะบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ให้มีสภาพที่ดีกว่าเดิมแต่หลวงปู่ลืมฉุกคิดไปว่าภายในวัดสามกอยังมีสิ่งเร้นลับแอบแฝงอยู่สิ่งเร้นลับนั่นก็คือเจ้าที่หรือว่าพระภูมิซึ่งเป็นเทวดาในระดับหนึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาธรณีสงฆ์และศาสนวัตถุทั้งหลายภายในขอบเขตพัทธสีมาทั้งหมดหลวงปู่พ่วงตั้งใจจะซ่อมโบสถ์ก็ตัดสินใจปุ๊บปั๊บสั่งให้รื้อหลังคาโบสถ์ทันทีไม่มีการบอกกล่าวประกาศเจตนาว่าจะทำอะไรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางผู้ดูแลวัดเทวดาหรือว่าพระภูมิเจ้าที่นั้นแม้จะเป็นจิตวิญญาณของผู้ที่ประกอบกุศลความดีมาไม่น้อยและด้วยเหตุแห่งกุศลความดีนั้นเป็นปัจจัยส่งผลให้เมื่อตายไปจากโลกมนุษย์แล้วก็มาผุดเกิดในกำเนิดของเทวดามีหน้าที่รักษาวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาแต่กระนั้นเทพหรือว่าเทวดาก็ใช่ว่าจะต้องขาดจากกิเลสหมดสิ้นจิตของเทวดาก็ยังมีโลภมีโทสะมีโมหะอยู่เมื่อหลวงปู่พ่วงสั่งรื้อโบสถ์โดยไม่ได้บอกกล่าวใดๆทั้งสิ้นหลวงปู่ก็เลยเจอเข้ากับอิทธิฤทธิ์ของเทวดาเข้าเต็มที่นั่นก็คือยังไม่ทันจะรื้อโบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้นหลวงปู่พ่วงก็เกิดไม่สบายกระทันหันมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกคล้ายๆอาการของคนเป็นโรคหืดหายใจหอบสูดลมเข้าปอดแทบจะไม่ได้ตอนแรกก็ยังพอนอนได้ต่อมาอาการหอบก็กลับทวีมากขึ้นจนนอนราบไม่ไหวต้องลุกขึ้นมานั่งกอดโอ่งยึดโอ่งไว้เป็นหลักเวลาผ่านไปอาการหอบก็ยิ่งหนักเข้าทุกทีคราวนี้นั่งไม่ได้ต้องยืนลูกศิษย์ต้องเอาเชือกผูกกับคือลงมาเพื่อให้หลวงปู่พ่วงยืนโหนเชือกหายใจหอบอย่างน่าเวทนามาถึงขั้นนี้แล้วหลวงปู่พ่วงก็ทนไม่ไหวเพิ่งฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอาการไม่สบายของตัวเองคงจะมีสาเหตุจากการรื้อโบสถ์เป็นแน่ก็เลยบอกพระลูกวัดไปอาราธนาขอความเมตตาจากหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคมาด่วนเมื่อหลวงพ่อปานทราบเรื่องหลวงปู่พ่วงจากพระลูกวัดสามกอท่านก็รีบมาช่วยแก้ไขให้มาถึงวัดสามก่อแล้วหลวงพ่อปานก็ได้สั่งให้ปลูกสิ่งสังเวยเทวดาจากนั้นก็เจริญสมาธิติดต่อโอปาติกะคือเทวดาที่รักษาโบสถ์อัญเชิญให้มาสถิตที่ศาลเพียงตาแล้วก็นิมนต์พระมาสวดอาการหายใจหอบของหลวงปู่พ่วงก็ค่อยๆทุเลาลงจนกระทั่งหายไปในที่สุดแสดงว่าเทวดารักษาโบสถ์ได้สลายอิทธิฤทธิ์อันเนื่องจากโทสะไปแล้วเมื่อหลวงปู่พ่วงหายเป็นปกติหลวงพ่อปานก็ได้ตักเตือนท่านว่าวัดสามกอเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีอาถรรพ์แรงนักอีกทั้งปูมดวงวัดก็กล้าแข็งโอปาติกะหรือว่าเทวดารักษาวัดมีฤทธิ์มากถ้าจะทำอะไรก็ควรจะบวงสรวงบอกกล่าวตามประเพณีโบราณซะก่อนจึงจะสำฤทธิ์ผลแล้วก็ประสบความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคิดจะทำอะไรตามอำเภอใจหรือไม่สุจริตอย่างหนึ่งอย่างใดจะประสบภัยอันตรายรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวหลวงปู่พ่วงท่านก็รับฟังด้วยความเชื่อถือแล้วก็รับปากจะไม่ทำอะไรนอกลู่นอกทางอีกครั้นเวลาล่วงไปเกิดมีหมอไสยศาสตร์ไปได้ลายแทงขุมทรัพย์จากทางเหนือมา ในลายแทงระบุว่ามีทองคำฝังไว้ในวัดสามกอก็มาชักชวนหลวงปู่พ่วงขุดเอาทองคำอันที่จริงหลวงปู่พ่วงควรจะบอกกล่าวห้ามปรามไม่ให้หมอไสยศาสตร์คิดล่วงละเมิดทรัพย์ซึ่งไม่ใช่ของตนและประการสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดก็คืออิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของเทวดาหรือว่าเจ้าที่วัดเนี่ยหลวงปู่พ่วงก็ได้ประจักษ์แก่ตัวเองมาแล้วจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดครั้นถูกหมอไสยศาสตร์พูดจากล่อมกล่าวประเล้าประโลมให้ร่วมมือกันขุดเอาทรัพย์ที่ฝังซ่อนอยู่ในดินขึ้นมาแบ่งกันหลวงปู่พ่วงก็เกิดความโลภเห็นดีเห็นงามตามไปด้วยครั้นเมื่อตกลงปลงใจอย่างนี้หลวงปู่พ่วงกับหมอไสยศาสตร์ก็จัดแจงหาคนมาช่วยกันขุดหาทองคำทันทีและจุดที่ลายแทงระบุว่ามีทองคำฝังอยู่ก็คือบริเวณด้านหลังศาลเพียงตาที่หลวงพ่อปานได้จัดให้สร้างขึ้นแล้วก็อัญเชิญพระภูมิเจ้าที่มาสถิตรับเครื่องเส้นสังเวยนั่นเองขุดค้นหาทรัพย์มีค่าใต้ดินยังไม่ทันได้พบแม้แต่เศษทองหลวงปู่พ่วงก็เกิดไม่สบายมีอาการหายใจหอบเหมือนเดิมอีกและการหายใจหอบที่ว่านี่ดูมันจะกำเริบกล้าอย่างรวดเร็วหลวงปู่พ่วงก็ลนลานให้พระลูกวัดรีบไปนิมนต์หลวงพ่อปานมาช่วยอีกหลวงพ่อปานท่านก็รีบมาแล้วก็จัดพิธีขอขมามีดอกไม้ธูปเทียนและหัวหมูซ้ายขวาเป็นเครื่องเส้นสังเวยทว่าการทำพิธีขอขมาลาโทษต่อพระภูมิเจ้าที่ครั้งนี้ไม่ได้ผลอาการหอบของหลวงปู่พ่วงไม่ยอมผ่อนเพลาทุเลาลงแม้แต่น้อยอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาท่านก็ถึงแก่มรณภาพส่วนหมอไสยศาสตร์ที่เป็นตัวต้นเหตุก็หนีหายไปด้วยความกลัวเมื่อประจักษ์ต่ออิทธิฤทธิ์ของเทวดาพระภูมิเจ้าที่วัดสามกอที่กระทำแก่หลวงปู่พ่วงถึงขั้นดับชีวิตสิ้นลมหายใจในลักษณะทุกข์ทรมานน่าเวทนาหลวงพ่อปานเองก็เสียใจที่ท่านไม่อาจจะช่วยชีวิตหลวงปู่พ่วงเอาไว้ได้เพราะเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่ไม่ยอมให้อภัยอีกที่เกิดเหตุรุนแรงถึงชีวิตอย่างนี้ก็เนื่องจากหลวงปู่พ่วงละเมิดศีลทำผิดเสียเองทั้งที่ควรรู้ว่าทรัพย์ใต้ดินนั้นมีเจ้าของถือครองอยู่ถึงแม้เจ้าของจะเสียชีวิตไปนานแสนนานแล้วก็ตาม
0: ครับสักครู่กับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องราววัดสามกอจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อมีตอนต่อไปนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากนามมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักมากๆที่ได้ซื้อนามมังคุดไปดื่มไปกินกันกินดีก็บอกต่อท่านผู้ฟังครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้กันช่วงนี้ก็พูดง่ายๆว่าขายของยากนะขายของยากมากแต่ก็ไม่เป็นไรยืนหยัดยืนอยู่ให้ได้ที่สุดเท่าที่อยู่ได้นะครับถ้าวันไหนไม่มีเสียงผมก็แสดงว่าอยู่ไม่ได้แล้วสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องสู้เราต้องรอดไปด้วยกันนะครับภาวะที่โรคระบาดแบบนี้โควิดแบบนี้ยังไงก็ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ถือว่าทุกคนก็บอกว่าให้มองเหมือนว่าคนทุกคนที่เรารู้จักเนี่ยติดโควิดเราก็ต้องอยู่ห่างๆนะครับไม่สังสรรค์ไม่เสวนากินข้าวก็อย่าไปกินข้าวร่วมกับคนอื่นที่ไม่ไว้ใจมากมายนักไม่จับมือไม่คุยกันนะครับให้มีผ้าปิดปากตลอดบางจังหวัดนี่ออกจากบ้านนี่ต้องมีแมสปิดจมูกนะไม่มีเขาปรับนะครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นรักษานะครับดูแลตัวเองเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขยากแล้วมันมีการกลายพันธุ์นะมันกลายพันธุ์มันฉลาดนะท่านผู้ฟังนะครับที่ประเทศอังกฤษมันก็เป็นพันหนึ่งสายพันหนึ่งนะครับที่ประเทศอินเดียก็เป็นอีกสายพันหนึ่งพอมันกลายพันธุ์เนี่ยไอ้วัคซีนที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะคอยป้องกันมันเนี่ยมันก็ป้องกันไม่ได้นะมันก็ป้องกันไม่ได้ป้องกันได้ก็น้อยฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีที่สุดท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเกิดว่ารัฐเขาแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนก็ไปฉีดไว้คือการฉีดวัคซีนท่านผู้ฟังมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันรู้จักเชื้อโรคคือลักษณะวัคซีนมันเป็นอย่างนี้นะครับสมัยก่อนโรคฝีดาษเกิดขึ้นก็มีคนตายเยอะท่านผู้ฟังแต่ที่นี้เขาก็เอาเชื้อฝีดาษนี่มาทำให้มันอ่อนตัว น้อยๆไม่ต้องเยอะให้มันอ่อนตัวแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายของมนุษย์มันไม่พอเป็นอันตรายหรอกแต่เป็นนิดๆก็คือพอเป็นแผลนะสมัยเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยหลายท่านก็คงเห็นนะครับมันมีไอ้คนสมัยก่อนเนี่ยจะฉีดฝีดาษกันจะมีแผลที่ต้นแขนนะผมนี่ก็มีนะเท่าเหรียญ50เท่าเหรียญบาทเนี่ยมีหลายคนนะครับทีนี้มันไม่ทำให้ตายแต่มันทำให้ร่างกายมันรู้จักว่าอ๋อไอ้โรคฝีดาษหน้าตาเป็นอย่างนี้มันก็จะผลิตสารคัดหลั่งเขาเรียกว่าแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันตัวไขกระดูกเนี่ยมันก็จะรู้จักมันก็จะผลิตออกมามาต่อสู้ในขณะที่มันผลิตออกมาต่อสู้ในท่านผู้ฟังมันก็รู้จักโรคหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้ามาอีกเนี่ยฉันสู้ได้ฉันรู้จักเธอแล้วนี่มันข้อดีมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ฉีดปั๊บเนี่ยเชื้อโรคมาปั๊บเนี่ยมันมาเยอะมาเยอะมันก็สู้ไม่ได้มันก็ลงไปในปอดโดยเฉพาะไอ้ตัวโควิดมันทำงานที่ปอดเยอะมันก็ลามไปไวก็ทำให้เกิดปัญหาฉะนั้นนะครับเขาให้ฉีดวัคซีนเข็มที่1ก็ไปเข็มที่2ก็ต้องไปนะครับท่านผู้ฟังอย่างน้อยไม่ใช่ลดอาการติดเชื้อมันก็ติดแต่ว่ามันไม่หนักรับเชื้อได้แต่ร่างกายมันรู้จักมันสู้ได้รับเชื้อเข้ามาอ๋อฉันรู้จักฉันเคยเห็นแล้วไอ้หน้าตาแบบนี้เขาเรียกโควิดแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันมันก็ผลิตออกไปต่อสู้มันก็ไม่แพ้พอไม่แพ้ตัวเราก็ไม่เป็นอะไรมากอาจจะเหมือนเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับฉะนั้นดูแลตัวเองดีที่สุดท่านผู้ฟังเมื่อมีโอกาสฉีดวัคซีนเราก็ไปฉีดไปฉีดเสียนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับคนหนึ่ง360บาทครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับกินดีก็ขอให้บอกต่อหลายท่านที่รู้จักสรรพคุณอยู่แล้วก็ไม่ต้องอธิบายมากหลายท่านที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกนี่นะครับผมเรียนให้ทราบว่าผมขายมา 6-7 ปีเนี่ยนะครับมีความรู้สึกมั่นใจมากในผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยากจะให้ลองดูก่อนลองดูแล้วก็จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ช่วงนี้มาฟังนิทานเรื่องวัดสามกอจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ทั้งที่ควรรู้ว่าทรัพย์ใต้ดินนั้นมีเจ้าของถือครองอยู่ถึงแม้เจ้าของจะเสียชีวิตไปนานแสนนานแล้วก็ตามแต่วิญญาณเจ้าของทรัพย์ที่ยึดมั่นยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัติอย่างเหนียวแน่นย่อมไม่อาจจะไปผุดไปเกิดในกำเนิดที่ควรจะเป็นไปแต่กลับเป็นวิญญาณทรมานมาวนเวียนเฝ้าทรัพย์ของตัวด้วยความหวงซึ่งมักจะเรียกว่าหลวงปู่ว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์หากมีใครมาขุดค้นเพื่อหวังจะนำทรัพย์นั้นไปก็จะแสดงฤทธิ์ปกป้องทรัพย์สมบัติของตัวทุกวิถีทางด้วยความโกรธหรืออีกในกรณีหนึ่งวิญญาณเจ้าของทรัพย์ไปผุดเกิดในกำเนิดตามกรรมของตัวแล้วทรัพย์นั้นมีวิญญาณอื่นก็มาช่วยดูแลรักษาไว้เพื่อจะรอคอยให้เจ้าของเดิมกลับมารับคืนแต่เมื่อมีผู้อื่นมาขุดค้นเพื่อจะยึดครองทรัพย์นั้นทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาก็อาจจะขัดขวางทำร้ายเอาถึงตายได้สำหรับทองคำทรัพย์ในดินที่หมอไสยศาสตร์ไปได้ลายแทงมานั้นเชื่อแน่ว่าต้องมีเจ้าของแต่จะเป็นวิญญาณของเจ้าของทรัพย์เดิมหรือเป็นวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาแทนย่อมยากจะชี้ชัดลงไปได้การที่หลวงปู่พ่วงผีผลามร่วมลงมือกุดอาเจตนาเอาทรัพย์นั้นโดยพละการก็เท่ากับผิดศีลข้ออธินนาคือเบียดเบียนลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสำหรับพระภิกษุถึงขั้นต้องอบัติปราชิกขาดความเป็นพระในบรรดลเหตุนี้หลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคจึงหมดทางช่วยชีวิตหลวงปู่พ่วงเอาไว้ได้ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณครับ
2: พูดถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสักองค์หนึ่งครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อโตวัดเกตชโยไหมครับมีชื่อว่าพระมหาพุทธพิมพ์อยู่ที่พระวิหารวัดชโยวรวิหารอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองครับพุทธลักษณะก็เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ปางสมาธิขนาดหน้าตัก8วา7นิ้วนะครับวัสดุก่อสร้างก็ก่ออิฐถือปูนแล้วก็ลงรักปิดทองพระมหาพุทธพิมพ์หรือว่าหลวงพ่อโตวัดเกตชโยนี้เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงมากด้วยเป็นพระที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวรคังโคสิตารามสมเด็จพระพุทธาจารย์หรือว่าที่เรียกกันติดปากว่าสมเด็จโตนั้นได้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่โตสมนามของท่านมาก่อนนี้แล้วสององค์ก็คือพระนอนที่วัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็พระยืนที่วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมเมื่อมาสร้างหลวงพ่อโตที่วัดชโยนี้แรกทีเดียวท่านสร้างเป็นพระนั่งขนาดใหญ่มากก่อด้วยอิฐและดินแต่ไม่นานก็ทลายลงท่านก็สร้างขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใช้วิธีเดิมแต่ว่าลดขนาดให้เล็กลงก็สำเร็จเป็นพระปางสมาธิองค์ใหญ่ถือปูนขาวไม่ปิดทองปรากฏในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่ารูปร่างหน้าตาไม่งามเลยปากเหมือนท่านขัวโตไม่มีผิดต่อมาเจ้าพระยารัตนบดินสมุหานายกมีศรัทธาสร้างพระอุโบสถและพระวิหารวัดชโยแต่พอกระทุ้งรากพระวิหารแรงสั่นสะเทือนทำให้องค์พระพังทลายลงมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการในช่างฝีมือเยี่ยมสมัยนั้นมาช่วยเมื่อพิจารณาแล้วก็ทรงให้รื้อองค์พระออกทั้งองค์แล้ววางรากฐานใหม่ใช้วิธีวางโครงเหล็กยึดไว้ภายในแล้วก่อขึ้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิตามลักษณะที่สมเด็จพระพุทธจารย์ทำไว้เดิมเมื่อแล้วเสร็จก็ได้รับพระราชทานนามว่าพระมหาพุทธพิมพ์ซึ่งก็คือหลวงพ่อโตวัชชโยองค์ที่ปรากฏอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตเป็นที่ประจักษ์กันดีในหมู่คนที่เคารพนับถือว่ากันว่าผู้ก่อกรรมทำชั่วจะไม่สามารถเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อได้เพราะเมื่อเข้าใกล้องค์จะเห็นไปว่าหลวงพ่อกำลังจะล้มลงมาทับน้ำมนต์ของหลวงพ่อก็กล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถแก้ไขโรคเคราะห์ต่างๆได้ทั้งเล่าลือกันว่าหลวงพ่อมักจะมาเข้าฝันผู้ที่เคารพบูชา บอกกล่าวตักเตือนภัยต่างๆชาวบ้านแถบนั้นจึงมักจะมีรูปของท่านไว้กราบไหว้บูชากันแทบทุกครัวเรือนครับ
3: วันที่9ตุลาคมพ.ศ. 2513หนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับพาดหัวข่าวการตายของเขาซึ่งกระจายข่าวไปถึงญี่ปุ่นฮ่องกงและไต้หวันหลังจากข่าวการตายของเขาทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาถูกเคลื่อนย้ายออกจากบ้านทั้ง3หลังไม่มีเสื้อผ้าเหลือแม้แต่ชุดเดียวที่จะสวมใส่ให้ใหม่ตอนรดน้ำศพศพของมิตรชัยบัญชาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเลิงหลังจากครบ100วันพิธีพระราชทานเพลิงศพจัดเมื่อ21มกราคมพ.ศ. 2514มีประชาชนหลั่งไหลเข้าไปร่วมงานจำนวนหลายหมื่นคนสำหรับการพระราชทานเพลิงศพย้ายจากวัดแคไปวัดเทพศิรินทร์มีประชาชนหลั่งไหลไปร่วมงานกว่า 300,000 คนจนกระทั่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีผู้ไปร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่นี่มาถึงชีวิตส่วนตัวมิตรสมรสกับภรรยาชื่อจารุวรรณสรีระวงศ์อย่างเงียบๆเมื่อปีพ.ศ. 2502มีบุตรชายชื่อยุทธนาพุ่มเหมแต่ว่าชีวิตสมรสไม่ราบรื่นเนื่องจากมิตรไม่มีเวลาให้ต้องทำงานตอนกลางวันถ่ายหนังตอนกลางคืนแล้วก็วันหยุดแล้วก็ต้องปกปิดต่อสาธารณชนถึงสภาพการแต่งงานเพื่อรักษาความนิยมจากแฟนภาพยนตร์รวมทั้งภรรยาก็ไม่ค่อยเข้าใจถึงสภาพการทำงานและความตั้งใจจริงของมิตรทั้งคู่จึงหย่าขาดกันในเวลาต่อมาคือปีพ.ศ. 2506ส่วนบุตรชายในมิตรยังคงรับผิดชอบส่งเสียเงินทองให้สม่ำเสมอรวมถึงเรื่องการศึกษาด้วยเมื่อมิตรเสียชีวิตบุตรชายเรียนอยู่ชั้นป.4โรงเรียนเซนจอนโดยมีชื่อมิตรชัยบัญชาเป็นบิดาหลังจากนั้นเขาได้รักแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ยังไม่เปิดเผยกับกิ่งดาวดารณีภรรยาคนที่2โดยผู้ใหญ่ของทั้ง2ฝ่ายรับทราบอยู่5ปีจากบ้านของแม่ที่นางเลิงไปเช่าบ้านอยู่ที่ซอยกลางสุขุมวิทจนกระทั่งมิตรซื้อที่ดินปลูกบ้านในซอยจันทโรจน์วงศ์เมื่อพ.ศ. 2507แล้วก็เข้าอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตที่บ้านทั้งสองหลังในพื้นที่200กว่าตารางวา
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราววัดสามก่อแล้วก็เริ่มด้วยประวัติมิตรชัยบัญชาพระเอกในดวงใจของคนไทยรุ่นโบราณต้องบอกรุ่นผมนี่ก็พอเกิดทันนะพอเกิดทันอยู่นะครับแต่รุ่นหลังๆเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักใครมาฟังกันต่อครับจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมคุฏตราพนารินครับท่านผู้ฟังน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายผลิตจากเนื้อมคุฏแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลไม่ใส่ฉะนั้นไม่ต้องกลัวคนที่เป็นเบาหวานกินได้ไหมกินได้เพราะว่าเราไม่ได้กินเยอะเป็นขวดกินครั้งหนึ่งแค่30มิลนะครับไม่เกิดโทษต่อร่างกายไม่ได้กินมากมายอะไรนะครับคนที่เป็นเบาหวานก็กินได้คนที่เป็นคอเลสเตอรอลไขมันความดันก็กินได้ไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ท่านผู้ฟังกินยาหมอคู่ขนานไปด้วยแล้วกินน้ำมังคุดไปด้วยลองดูนะครับไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นขึ้นมาในร่างกายเนี่ยให้ทดลองกินดูนะครับต้องทดลองเท่านั้นกินได้ทุกโรคนะครับแต่ต้องกินยาหมอเข้าไปด้วยฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายขอบคุณท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ซื้อไปกินที่ซื้อไปดื่มกันคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาที่ประกาศในรายการหรือตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการนะครับเบอร์ที่ประกาศแต่ทุกวันนี้มีระบบที่สะดวกท่านผู้ฟังส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางแน่3ขวดขึ้นไปเนี่ยเขาจะส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางเขาไปส่งถึงบ้านเลยแต่มีข้อแม้ว่าต้องรับโทรศัพท์โทรไปไม่รับเขาไม่ส่งต้องรับโทรศัพท์บางคนนี่เบอร์แปลกๆโทรมาไม่รับไม่กล้ารับไม่ค่อยอยากรับถ้าท่านสั่งของท่านต้องรับนะครับถ้าติดต่อไม่ได้เขาก็จะไม่ส่งนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเจ้าหนี้มาทวงดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังนะตากแดดให้มากหน่อยนะครับไอ้ไวรัสนี่มันจะไม่ชอบแดดนะครับพักผ่อนให้มากทำร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะที่สำคัญที่สุดก็คือทำจิตใจให้ดีทำอารมณ์ให้ดีคิดบวกนะครับคิดบวกแต่ว่า อย่าไปสูงสิงเสวนากับคนยุคนี้สมัยนี้รักกันชอบกันคิดถึงกันไม่ต้องไปหากันโทรไปหาไลน์ไปหาก็เพียงพอครับท่านผู้ฟังครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดประวัติมิตรชัยบัญชากันต่อนะครับเป็นเรื่องราวดีๆของพระเอกหนังไทยที่เสียชีวิตจากไปในวัยอันยะในวัยที่ยังไม่สมควรไปนะครับพระเอกรุ่นเดียวกันนี่อยู่มาถึงทุกวันนี้นะสรพงษ์ชาตรีสมบัติเมธนีแต่มิตรชัยบัญชานี่จากพวกเราไปเสียแล้วนะครับฟังประวัติจากท่านอาจารย์ยอดครับ
3: ทั้งที่รักกันมากแต่ว่าชีวิตก็ลุ่มดอนๆด้วยการที่ทั้งคู่มีความสามารถและมีความมั่นใจในตัวเองสูงอารมณ์ที่เกิดจากมิตรมีภาระที่รับผิดชอบมากและต้องทำงานให้สำเร็จมีเวลาพักผ่อนน้อยการหึงหวงของทั้งคู่และทิฐิต้องการเอาชนะของฝ่ายหญิงกระทั่งเลิกลากันไปด้วยความเสียใจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะมิตรหลังจากที่มิตรลงสมัครเลือกตั้งต้นพ.ศ. 2512กิ่งดาวก็ไปใช้ชีวิตเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศอังกฤษก่อนเสียชีวิตเพียงไม่นานมิตรได้พบรักใหม่กับสสิธรเพชรรุ่งภรรยาคนที่3ซึ่งมิตรได้ไปขอกับพ่อแม่ของสสิธรแล้วก็ปลูกบ้านให้ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกมิตรชัยบัญชามีความเป็นผู้นำเป็นคนตรงไปตรงมาจริงใจจริงจังตั้งใจทุ่มเทเต็มที่ละเอียดมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาสุภาพอ่อนน้อมมีอัธยาศัยไมตรีอารมณ์ดีชอบหยอกล้อไม่ชอบการผิดนัดผิดคำพูดหรือไม่ตั้งใจทำงานหากว่าทำให้เขาโกรธนี่เขาจะโมโหร้ายมิตรเป็นคนทำอะไรรวดเร็วผู้ร่วมงานกับเขาต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอมิตรไม่จู้จี้จุกจิกขี้บ่นแต่ว่าจะสั่งสอนทำให้ดูเป็นตัวอย่างบุคลิกภายนอกเข้มแข็งแต่เป็นคนใจอ่อนมีเมตตาช่างสงสารแล้วก็เห็นใจผู้อื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อชื่อเสียงของมิตรชัยบัญชาเจ้าของหนังรายใดทุนน้อยมิตรจะให้คิวเต็มที่เพื่อจะได้ปิดกล้องแล้วก็เข้าฉายได้เร็วจะได้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและความมีน้ำใจเป็นนิสัยของมิตรซึ่งทำให้มิตรมักจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในกองถ่ายแล้วก็แก้ปัญหาเมื่อผู้สร้างมาปรึกษาเช่นการประชุมนักแสดงประกอบขออย่าให้ผิดนัดกองถ่ายเพื่อผู้สร้างจะได้ปิดกล้องตามกำหนดไม่ต้องเสียเงินมากการเจรจากับผู้สร้างเมื่อนักแสดงอื่นๆไม่ได้ค่าแสดงการให้ยืมเงินในการดำเนินการการให้คำปรึกษากับนักแสดงร่วมที่มีปัญหาและด้วยมิตรเองไม่ต้องการให้เสียงานไม่ต้องการให้ผู้สร้างหรือว่าผู้แสดงเดือดร้อนต้องการให้งานที่เขาตั้งใจและมีส่วนในการแสดงสำเร็จลงด้วยดีเขาจะรักษาคำพูดแล้วก็ตรงต่อเวลาโดยไม่ต้องให้รอเขาจะมาก่อนไม่ทิ้งงาน ไปงานอื่นแม้ว่าจะสำคัญต่อตัวเขาเช่นมิตรถ่ายหนังอยู่แต่พระองค์เจ้าอนุสรต้องการให้เขาไปงานเลี้ยงงานหนึ่งเพื่อพบบุคคลในวงการภาพยนตร์ต่างชาติแต่มิตรก็ไม่ยอมไปเพราะว่าจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนท่านต้องโทรมาขอให้เจ้าของหนังพาไปซึ่งต้องทำให้หยุดการถ่ายทำไปหลายชั่วโมงนอกจากเรื่องในกองถ่ายแล้วครั้งหนึ่งขณะนั่งรถอยู่เขาได้พบเพื่อนเก่าที่ป้ายรถเมล์ทำงานเป็นช่างตัดผมเขาได้ควักเงิน 6,000 บาทเพื่อให้นำไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่ไปทำงานแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งมิตรเคยถูกผู้ชายแต่งกายเป็นทหารอากาศขอยืมเงินไปทั้ง 40,000 บาทแต่ไม่ได้คืนเพราะความโอบอ้อมอารีแล้วการไม่คิดระแวงของเขาเคยถูกเพื่อนที่สนิทไว้วางใจหลอกโกงเงินจำนวน 400,000 บาทผลสุดท้ายก็ไม่เอาเรื่องเพราะว่าเห็นใจที่ว่าครอบครัวเขาจะเดือดร้อนชีวิตประจำวันของมิตรชัยบัญชาจึงพกเงินติดตัวไม่ได้จะพกไปก็เพียงวันละ20บาทเพราะว่าจะถูกเพื่อนขอยืมหมดมิตรชัยบัญชานี่มีฉายาว่าพระเอกนักบุญผู้ริเริ่มกฐินดาราเขาได้บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลไว้มากเช่นบริจาคเงิน 10,000 บาทร่วมกับยิ่งยงเสด็จญาติเข้ามูลนิธิสงเคราะห์ผู้พิการในพระบรมราชินูปถัมภ์บริจาคเงินส่วนตัวสร้างโบสถ์วัดแคนางเลิง 500,000 บาทและกฐินคราวนั้นได้เงินรวม 42,068 บาทและบริจาคเงินเป็นกองทุนสร้างอนุสาวรีย์เจ้ากาวิระจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 12,900 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินขณะนั้นชีวิตของเขาเคยลำบากยากแค้นมาก่อนรวมทั้งการเป็นทหารสอนให้เขาเป็นคนขยันอดทนกินง่ายอยู่ง่ายอาหารสำหรับมิตรไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษเวลากินข้าวก็ใช้ช้อนสังกะสีเหมือนกับอยู่ในวัดได้บางครั้งเวลาไปถ่ายหนังไม่มียาสระผมเขาก็ใช้ผงซักพอกสระผมแทนมิตรถือคติการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งก็คือรถยนต์ใช้เป็นพาหนะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ทั้งที่เขามีเงินเข้าบัญชีธนาคารถึงสัปดาห์ละ 100,000 บาทรถยนต์ที่เขาใช้ก็คือรถจี๊ปวิลลี่รุ่นพวงมาลัยซ้ายถึงแม้ว่าจะเก่าแก่ในสายตาของคนอื่นแต่เขาก็ใช้อยู่อย่างนั้นต่อมาก็ใช้รถโตโยต้าด้วยสำหรับมีคนขับเพื่อเขาจะได้พักผ่อนแต่ว่าไม่ใช้รถเบนซ์อย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะสามารถซื้อได้สบายสบายเนื่องจากเขาคิดว่าถึงเบนซ์จะเป็นรถดีแต่ก็แพงเกินฐานะนักแสดงอย่างเขาแม้ว่าจะเป็นนักแสดงที่ร่ำรวยแล้วอย่างเขาก็ตามมิตรชัยบัญชาเป็นคนกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถึงแม่จะไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เด็กหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวเมื่อมาเป็นพระเอกเรื่องแรก ก็ให้ใช้บ้านของเขาเป็นฉากถ่ายแล้วก็ให้ที่บ้านจัดอาหารให้กองถ่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แม่รวมถึงการปรับปรุงบ้านใหม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวและญาติในเรื่องต่างๆในเวลาต่อมาส่วนพ่อบังเกิดเกล้าที่ไม่เคยเลี้ยงดูเมื่อพ่อของเขานัดมาพบตัวเมื่อครั้งที่มิตรกับอมราไปปรากฏตัวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2504มิตรก็ดีใจที่ได้พบไม่คิดโกรธเคืองอะไรแล้วก็ยังรับพ่อมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพทั้งปลูกบ้านแล้วก็ซื้อที่ดิน5ไร่ให้ที่บ้านที่ไสค้านจังหวัดเพชรบุรีความสำนึกบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่มิตรคิดอยู่เสมอทั้งต่อผู้ใหญ่ในวงการภาพยนตร์และโดยเฉพาะประชาชนเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณประชาชนทั้งประเทศวันปีใหม่มิตรชัยบัญชาได้ทำสกส.ขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อส่งความสุขให้กับแฟนภาพยนตร์ของเขาที่ให้ความเมตตาโดยในปีหนึ่งมีข้อความว่ามิตรชัยบัญชาถือกำเนิดได้เพราะประชาชนกำหนดจึงน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่าน4ปีหลังจากการเสียชีวิตของมิตรชัยบัญชาได้มีการสร้างหุ่นมิตรชัยบัญชาโดยเจตนารมณ์ของมิตรหลังจากเล่นผีถ้วยแก้วแล้วนำไปไว้ที่วัดบ้านท่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีส่วนกระดูกของมิตรยังถูกเก็บไว้ที่ช่องเก็บกระดูกวัดแคนางเลิงมีผู้แวะเวียนมากราบไหว้ไม่เสื่อมคลายหลังจากมิตรชัยบัญชาได้เสียชีวิตบริเวณหาดดงตาลพัทยาใต้ได้มีการสร้างศาลมิตรชัยบัญชาตรงบริเวณที่เสียชีวิตต่อมาเมื่อมีการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงแรมจึงได้ปรับปรุงสร้างเป็นศาลไม้สักขึ้นมาใหม่ปัจจุบันอยู่ตรงข้ามสำนักงานสรรพากรหลังโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชบริเวณหาดจอมเทียนนอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่อซอยมิตรชัยบัญชาหรือพัทยาซอย17บนถนนเทพประสิทธิ์อีกด้วยในปีพ.ศ. 2549 ได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานมิตรชัยบัญชาที่วัดท่ากระเทียมอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบ้านเกิดของเขาสร้างหุ่นปั้นมิตรชัยบัญชาแบบไฟเบอร์กลาสเท่าตัวจริง
4: ท่านผู้ฟังที่รักครับหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์แล้วก็ ASTV หรือว่าผู้จัดการออนไลน์ฉบับวันที่16มิถุนายน2557ได้ลงข่าวนะครับเป็นข่าวดีของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้เปิดผลวิจัยพบสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดช่วยต้านอนุมูลอิสระการอักเสบสมานแผลรักษาเซลล์มะเร็งฆ่าเชื้อวัณโรคชนิดนื้อดื้อยาฆ่าไวรัส HIV โรคผิวหนังอักเสบและสิวพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าก๊อซช่วยผู้ป่วยแผลไฟไหม้และติดเชื้อเคสแรกที่โรงพยาบาลนพรัตน์นะครับอันนี้เป็นข่าวที่นักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศนี่เขาค้นพบกันมานานนะครับเนื้อข่าวว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังวันนี้คือวันที่16มิถุนายน2557ที่อาคารจามจุรี4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลอาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าวเรื่องผลิตภัณฑ์รักษาแผลป้องกันเชื้อโรคด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดนวัตกรรมจากนักวิจัยจุฬาโดยแถลงว่าสารแซนโทนมีสรรพคุณทางการแพทย์คือมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและสามารถสมานแผลรักษาเซลล์มะเร็งฆ่าเชื้อโรคทางเดินทางอาหารฆ่าเชื้อโรคระบบหายใจร้ายแรงได้เช่นเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาเชื้อก่อโรคผิวหนังอักเสบและสิวและมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสเช่น HIV เชื้อ HIV HIV นี้ก็คือเชื้อเอดส์นะครับท่านผู้ฟัง H5N1 ก็คือไข้หวัดนกนะครับเป็นต้นซึ่งการวิจัยพบว่าเปลือกด้านในของมังคุดเมื่อนำมาผ่านกรรมวิธีพิเศษทางเคมีจะสกัดได้สารแซนโทนในปริมาณสูงโดยจะอยู่ในรูปแบบผงซึ่งเก็บได้นานประมาณ 2-3 ปีศาสตราจารย์ดร.พิษกล่าวอีกว่าหลังจากนี้จะนำสารดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อก่อโรคร้ายแรงที่เพิ่มขึ้นและทำการตรึงโมเลกุลของสารแซนโทนให้ติดบนผิววัสดุทางการแพทย์หลายชนิดเช่นหน้ากากอนามัยแผ่นก๊อซซับแผลพลาสเตอร์ยาน้ำยาทาแผลและแผ่นปิดสิวเป็นต้นทั้งนี้มหาวิทยาลัยจุฬาได้ทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ว่าสามารถใช้ได้จริงและมีวางจำหน่ายแล้วประมาณ 6-7 กลุ่มรวมถึงพัฒนาทำเป็นแผ่นก๊อซปิดแผลสำหรับแผลที่มีขนาดค่อนข้างกว้างและใหญ่ซึ่งจะนำไปใช้ในเคสแรกซึ่งนำไปใช้เป็นเคสแรกแล้วที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีนะครับสำหรับผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการแผลไฟไหม้และมีการติดเชื้อดื้อยาต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ3เดือนไม่สามารถกลับบ้านได้แต่ภายหลังใช้แผ่นก๊อซสกัดจากเปลือกมังคุด12วันก็สามารถกลับบ้านได้นับว่านอกจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสรวมถึงยับยั้งการติดเชื้อต่างๆได้แล้วผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดยังมีราคาถูกและไม่เกิดอาการแพ้เนื่องจากมีการทดลองในผิวหนังของกระต่ายที่สำคัญทุกกระบวนการทั้งการวิจัยผลิตและพัฒนาเป็นฝีมือของคนไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.พิษกล่าวครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับมังคุดผมก็นำมาอ่านเต็มๆนะไม่ได้ตัดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันคือสารแซนโทนเนี่ยมันเป็นสารที่มีอยู่ในเปลือกมังคุดท่านผู้ฟังต้องผ่านการสกัดนะครับอย่างของเรานี่เราสกัดแล้วเราไปตรวจที่สถาบันบรุนชวิกนะครับใครสงสัยก็โทรมาถามได้ว่าสถาบันนี้อยู่ตรงไหนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องคุณภาพนั้นไม่ต้องพูดถึงพูดถึงทาแผลนี่นะครับผมก็มีคนเล่าให้ผมฟังนะครับแล้วก็ผมก็ไปเจอที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ไปด้วยตัวเองนี่แหละนะครับเขาบอกว่าเป็นแผลนะมีเป็นแผลสดแผลเปื่อยนี่เขาทาเขาก็ใช้น้ำมังคุดนี่แหละทาแล้วก็มีบางคนที่เขากินแล้วติดแก้วเขาเป็นแผลอักเสบที่หน้าไม่หายสักทีนะครับแผลเขาไม่หายสักทีเขาก็เอาน้ำมังคุดที่ติดแก้วนิทาหน้าปรากฏว่ามันหายอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ท่านผู้ฟังที่มีปัญหาว่าถ้าเราไปลองรักษาทานู่นทานี่แล้วมันไม่หายลองทาดู
5: นะครับไม่มีปัญหาทาก่อนนอนก็ปรากฏว่าแผลอักเสบสิวอักเสบที่หน้าปรุปรุนี่มีหายหลายคนนะครับท่านผู้ฟัง
0: ครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังที่รักครับในช่วงเดือนมกราคมวันเสาร์ต้นเดือนมกราจะเป็นวันเด็กพวกเราก็จะได้พาลูกพาหลานพาเด็กๆไปเที่ยวให้ความรู้ให้รางวัลกับเด็กปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหลังจากวันเด็กประมาณวันที่16มกราของทุกปีวันเสาร์ถัดไปก็จะเป็นวันครูวันนี้ผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราส่งพระราชทานให้กับครูเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2505ว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปงานของครูจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่งท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปทำหน้าที่เป็นครูจะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดีที่สุดที่จะทำได้นอกจากนี้จงวางตนให้สมกับที่เป็นครูให้นักเรียนมีความเคารพนับถือและเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนด้วยครูคือผู้สร้างคนเป็นแสงธรรมนำทางสร้างชีวิตเป็นผู้คิดสื่อสารงานศึกษาเป็นผู้รู้ประสิทธิวิทยา

0: บุญอย่างอื่นอีกตั้งหากนะครับบริจาคนู่นนี่นั่นโรงพยาบาลหรือว่าหลายๆส่วนในวัดในวาก็ทำเป็นประจำเมื่อเราทำเป็นประจำเนี่ยจิตมันเป็นกุศลเป็นตลอดนะครับมาตลอดมันก็จะค่อยให้ผลดึงสภาวะที่ดีๆมาให้ผลนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่ดีงามควรทำให้เป็นประจำสิ่งที่ไม่ดีนานๆทำดีกว่าท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับท่านผู้ฟังในเรื่องพี่ผีนะครับวิญญาณผีสาวชาวนาแหมฟังดูชื่อเรื่องแล้วก็น่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ท่านอาจารย์นาทีลานโพท่านเคยเล่าไว้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเอามาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นาทีลานโพที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นหลังนะครับท่านบอกว่าผีที่มาแสดงตัวปรากฏให้พบเห็นนั่นคงจะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือผีดีกับผีร้ายผีดีก็คือวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างสงบตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บมาบั่นทอนชีวิตเป็นการตายตามกรรมตามวาระการมาปรากฏตัวให้คนบางคนเห็นอาจจะเนื่องจากมีความรักความผูกพันทางใจระหว่างกันอย่างลึกซึ้งสายใยแห่งความผูกพันก็เป็นสื่อให้วิญญาณมาแสดงตัวให้เห็นได้หรือว่าผู้ตายกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีกรรมผูกพันกันมาเช่นมีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยากันวิญญาณก็มาปรากฏตัวให้เห็นการมาแสดงตัวเช่นนี้อาจจะมีเจตนาให้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการมาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือมาปรากฏตัวเพื่อเตือนให้ระวังภัยอันตรายหรือมาบอกมากล่าวเป็นในว่ายังมีความรักความอาลัยอยู่สำหรับผีร้ายนั้นส่วนมากเป็นวิญญาณของผู้ตายที่มักจะตายอย่างไม่สงบมีจิตใจตกถูกครอบงำด้วยอารมณ์เร่าร้อนด้วยความทุกข์เช่นมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงจึงคิดสั้นฆ่าตัวตายหรือตายขณะที่มีความหวาดกลัวและได้รับความเจ็บปวดสุดขีดเช่นผู้ที่ถูกฆ่าตายในขณะตกใจสุดขีดเช่นประสบอุบัติเหตุต่างๆผีหรือวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างไม่สงบเช่นนี้มักจะเป็นประเภทผีร้ายคือมีเจตนาหลอกหลอนด้วยอำนาจโทสะต้องการให้ผู้ที่ถูกหลอกนี่เกิดความหวาดกลัวหรือมีความประสงค์จะกลั่นแกล้งคนอื่นให้ได้รับทุกข์เช่นเดียวกับตัวบ้างผีประเภทนี้เป็นผีน่ารังเกียจแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปเรื่องผีเรื่องแรกที่ท่านนำมาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเป็นผีประเภทร้ายครับคือชอบหลอกหลอนให้เกิดความกลัวที่มาของเรื่องนี้เกิดที่บ้านวังยางตำบลวังยางอำเภอพรานานิคมจังหวัดสกลนครคนที่เป็นเจ้าของเรื่องชื่อคุณนิคมนามสกุลนาตราชเป็นเหตุการณ์ที่คุณนิคมประสบมาสมัยเป็นเด็กอายุ14ปีบ้านวังยางเมื่อปีพ.ศ.2519เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญถนนเข้าหมู่บ้านยังเป็นทางดินลูกรังไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงชาวบ้านก็เป็นชาวไร่ชาวนาดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสมถะอาหารการกินก็มักจะหากันเอาเองตามธรรมชาติคือถ้าเป็นอาหารผักก็ปลูกไว้กินหรือว่าเก็บตามหัวไร่ปลายนาตามข้างรั้วใกล้บ้านถ้าเป็นอาหารเนื้อก็ออกไปเสาะหาปูปลากบเขียดหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่กินได้พี่เขยของคุณนิคมเนี่ยเป็นหนุ่มต่างบ้านเพิ่งจะแต่งงานกับพี่สาวได้ 6-7 เดือนแล้วก็มา

0: ยู่บ้านพ่อตาแม่ยายเพื่อจะช่วยทำนาพี่เขยคนนี้เป็นคนขยันถ้าว่างจากงานทำนาก็จะออกไปหาปลาหากบมาเป็นอาหารเสมอเวลาพี่เขยออกไปหากบหาปลาคุณนิคมก็มักจะตามไปด้วยตอนนั้นเป็นต้นฤดูฝนฝนตกชุกท้องนาก็เจิ่งนองไปด้วยน้ำชาวบ้านก็เริ่มไถกันแล้วเพราะว่าดินอ่อนนุ่มเมื่อฝนมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่กินเป็นอาหารได้ก็เลยอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะกบจะหาได้ง่ายหน่อยพี่เขยของคุณนิคมก็ถือโอกาสนี้ออกไปหากบหาปลาแทบทุกคืนกลับมาคราวไหนก็จะได้กบได้ปลาเกือบเต็มคล่องทุกครั้งเย็นวันหนึ่งฝนตกค่อนข้างหนักจนมืดค่ำแล้วฝนก็ยังไม่ขาดเม็ดเพียงแต่สายฝนเปลี่ยนเป็นพรำโปรยละอองบางเสียงกบร้องระงมมาจากแหล่งน้ำในท้องทุ่งพี่เขยคุณนิคมก็ชวนคุณนิคมออกไปหากบหาปลาฝนมันพรำกำลังดีอย่างนี้ล่ะกบออกมาจับคู่กันเพียบเลยแหละแล้วคงจะมีปลามาเล่นน้ำใหม่แน่ไอ้คมไปหากบหาปลากับพี่หรือเปล่าไปดิพี่จากนั้นทั้งสองก็จัดเตรียมตะเกียงแก๊สแบบคาดติดหน้าผากมีสายยางต่อลงมาที่กระป๋องแก๊สคาดติดเอวซึ่งสมัยนั้นชาวบ้านใช้กันน้อยเพราะว่าต้องซื้อแก๊สทุกครั้งทำให้หมดเปลืองเงินไปเปล่าๆเมื่อเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณนิคมกับพี่เขยก็ลงจากเรือนออกไปยังทุ่งนาท่ามกลางฝนพรำคืนนั้นมีชาวบ้านบ้านอื่นออกไปหากบหาปลากันหลายคนมองเห็นจากแสงไฟจากไฟฉายบ้างตะเกียงโคมบ้างอยู่ไกลๆพี่เขยก็พาคุณนิคมแยกไปหากบหาปลาอีกทางนึงเพื่อให้ห่างจากคนอื่นสองพี่น้องก็ถือฉมวกเดินไปด้วยกันเงียบแต่หน้าแปลกอยู่เหมือนกันที่มองหากบไม่ค่อยพบทั้งที่ได้ยินเสียงมันร้องระงมไปทั้งท้องทุ่งเดินไปตามคันนาเกือบ 6-7 กิโลเมตรได้กบใส่ข้องไม่กี่ตัวพี่เขยก็บ่ายหน้าไปทางหนองน้ำกลางทุ่งเพื่อจะไปดักแทงปลาช่อนที่ขึ้นมาเล่นน้ำใหม่ส่วนคุณนิคมนั้นชักจะอยากกลับไปนอนบ้านซะแล้วเพราะว่ากรำฝนจนหนาวไปทั้งตัวแล้วก็เริ่มจะง่วงแล้วแต่ว่าเกรงใจพี่เขยก็เลยไม่กล้าพูดจำใจเดินตามหลังพี่เขยไปเรื่อยๆเดินกันจนผ่านที่ดอนแคบๆมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มขึ้นอยู่กลางที่พี่เขยก็เดินอ้อมที่ดอนตรงนั้นไปยังหนองน้ำกลางทุ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลเดินเลยต้นไม้ใหญ่ไปประมาณ 4-5 เมตรก็ได้ยินเสียงเหมือนรูดกิ่งไม้ดังเพี้ยตั้งแต่ยอดลงมาแล้วก็มีเสียงดังตุบสนั่นคล้ายกับมีของหนักๆตกกระทบพื้นจากนั้นก็ได้ยินเสียงกริ้งคลุกไปที่พงหญ้าก่อนจะเงียบหายไปพี่เขยกับคุณนิคมหันกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่ว่าไม่เห็นอะไรพี่เขยรู้สึกสงสัยก็เดินกลับเข้าไปดูที่พงหญ้าและบริเวณใต้ต้นไม้ก็ไม่พบอะไรผิดปกติก็เดินกลับออกมาพอคล้อยหลังออกมาไม่ถึง19ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเดิมอีกเหลียวกลับไปดูก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนเดิมเวลานั้นฝนตกพรำเป็นฝอยละเอียดลมสงบนิ่งแต่อยู่ๆกิ่งไม้ใบไม้ของต้นไม้ใหญ่กลับโยกไหวสู้ซ่าเหมือนหนึ่งมีลมแรงพัดผ่านหยดน้ำฝนที่เกาะติดตามใบนี่ร่วงพลูเห็นถนัดเลย
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนั่นก็คือเรื่องวิญญาณผีสาวชาวนาจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายหลายท่านเคยดื่มหลายท่านเคยกินก็จะรู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงสำหรับท่านที่ไม่เคยอยากจะให้ทดลองต้องลองท่านผู้ฟังต้องลองดูอร่อยทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีเป็นเนื้อนะครับไม่ใช่เปลือกบางคนบอกเป็นน้ำเปลือกมังคุดไม่ใช่คือเนื้อ1กิโลเนี่ยเอามาแบ่งทำได้ประมาณ4ขวดแค่นั้นนะครับทีนี้บางขวดก็จะมีหวานบางขวดก็จะมีเปรี้ยวบ้างเจอมังคุดที่ยังไม่สุกมากก็จะอมเปรี้ยวนิดนึงเจอมังคุดที่สุกมากหน่อยก็จะอมหวานนิดนึงคือเป็นรสธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์24ชนิดอันนี้สำคัญนะครับตัวสมุนไพรไทยนี่เราก็รู้ว่าตำรับยาสมุนไพรจะมีประโยชน์ยังไง นะผมเชื่อว่าทุกท่านรู้นะครับเข้าใจดีสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นที่เรื่องลือนะครับเรื่องลือมานานในเรื่องคุณภาพว่าดีหรือไม่ดียังไงแต่นี่เราก็มาผสมผสานกันอย่างลงตัว24อย่างคือแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไปหามาแล้วก็เอามาผสมแล้วก็เอามาทำเองนี่หมดหลายตังค์นะครับหมดหลายตังค์แต่ว่านี่ไม่ต้องแล้วเอามารวมไว้ให้แล้วนะครับทุกอย่างก็ล้วนแต่มีประโยชน์ล้วนแต่ดีต่อสุขภาพนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติได้ทดลองกินดูทีนี้วิธีทดลองนี่ขวดหนึ่งนี่จะบรรจุ250มิลลิลิตรขวดไม่ใหญ่มากแต่ไม่ต้องกินเยอะกินครั้งแรกกินใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยกินครั้งละ30มิลลิลิตรคือในกล่องนั้นน่ะนะครับในกล่องเวลาท่านไปซื้อมันจะมีแก้วเล็กๆแก้วตัวเล็กๆขนาด30มิลอยู่เอาเต็มนั้นก็พอไม่ต้องกินเยอะบางคนอร่อยกินเยอะถามว่าเป็นไรไหมก็เป็นก็คือมันเปลืองนะครับเป็นก็คือเปลืองแต่ว่าดีต่อสุขภาพกินเยอะก็ไม่เสียหายแต่30มิลพอดีนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยกิน30มิลท้องว่างก่อน8โมงถ้าว่าเรากินข้าว8โมงก็กินสัก7โมงถ้ากินข้าว7โมงก็กินสัก6โมงครึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยให้กินก่อนอาหารประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับและในขณะที่กินน้ำมังคุดนี่ก็ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำชากาแฟพร้อมกันทิ้งช่วงสัก15นาทีดื่มน้ำตาม1แก้วแก้วใหญ่นะไม่ใช่แก้วเล็ก30มิลก็แก้วปกติที่เรากินน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ทำให้เลือดหนืดนะครับน้ำเป็นตัวช่วยทำให้สารอาหารและออกซิเจนเนี่ยไปช่วยส่วนต่างๆของร่างกายนำสารอาหารออกซิเจนไปทุกส่วนของร่างกายได้ง่ายขึ้นได้ไวขึ้นนะครับตัวน้ำเนี่ยฉะนั้นคนที่ดื่มน้ำน้อยเนี่ยสารอาหารต่างๆเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระจายต้องจิบน้ำบ่อยๆอย่ารอให้หิวนะครับผู้ฟังอย่ารอให้หิวน้ำค่อยกินน้ำอย่ารอให้ร่างกายมันเรียกร้องว่าหิวน้ำแล้วค่อยหาน้ำมากินฝรั่งนี่เขาจะพกน้ำขวดติดตัวตลอดคนที่กินน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆไม่ต้องกินเยอะนะแต่จิบบ่อยๆครึ่งชั่วโมงจิบอึกหนึ่งเนี่ยจะมีผิวพรรณดีผิวพรรณจะดีจะไม่ค่อยแก่เซลล์จะไม่ค่อยเหี่ยวจะไม่ขาดน้ำนะครับฉะนั้นจิบน้ำบ่อยๆจะดีนะครับท่านผู้ฟังน้ำก็ควรเป็นน้ำที่สะอาดถ้าเราหาน้ำสะอาดไม่ได้เราก็ต้มเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็กรอกใส่ขวดไปไหนมาไหนก็ถือไปด้วยยิ่งในภาวะที่โควิดระบาดโรคระบาดเยอะๆนี่พกน้ำไปกินเองดีที่สุดไม่ไปลดอาการเสี่ยงว่าไปไม่ต้องไปใช้แก้วซ้ำกับใครไม่ต้องไปซื้อน้ำหยิบน้ำตรงโน้นตรงนี้มากินน้ำเราพกไปเองก็ปลอดภัยมาได้นิดหนึ่งนะครับฉะนั้นน้ำมังคุดตราพนาลินผมเรียนว่าใครที่ยังไม่ได้ดื่มอยากให้ทดลองดูไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็อยากให้ลองดื่มดูก่อนดื่มสัก15วันนะไม่ใช่วัน2วันขอสัก15วันหรือ20วันแล้วเราก็สังเกตดูตัวเองว่าเออมันพอใจไหมมันดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายของเราถ้าเราพอใจดื่มแล้วพอใจดื่มต่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าในช่วง15วันในทุกท่านทุกลอง ก็สามารถที่จะทดลองได้เงินแค่นี้ไม่ได้ทำให้เราจนนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้น360บาทกับท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปหรือโทรเข้ามาในรายการให้เขาส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้ครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาฟังเรื่องราววิญญาณผีสาวชาวนาตอนที่สองกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: คุณนิคมรู้สึกขนลุกเกรียวอย่างบอกไม่ถูกรีบสะกิดพี่เขยให้ออกไปไกลๆพี่เขยก็คงจะหวาดหวาดเหมือนกันแต่ไม่พูดอะไรรีบสาวเท้าเดินลิ้วลิ้วลงจากที่ดอนทันทีสองพี่น้องรีบก้าวเดินแข่งกันออกมาเดินมาได้4-5 เมตรก็ได้ยินเสียงเพี้ยดังมาจากยอดต้นไม้ต้นเดิมอีกพี่เขยกับคุณนิคมก็หันกลับไปดูพร้อมๆกันแล้วสองคนก็ยืนตัวแข็งทื่อปากอ้าตาค้างด้วยความตื่นตะลึงและหวาดกลัวชนิดที่ไม่เคยปรากฏขึ้นกับตัวเองมาก่อนเพราะว่าภาพที่ทั้งสองคนเห็นก็คือผู้หญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวแบบชาวนากำลังรูดตัวลงมาจากกิ่งไม้ลักษณะการเลื่อนไหลตัวลงมาเหมือนกับหญิงคนนั้นไม่มีกระดูกคือไหลพรืดพรืดไม่ผิดกับผืนผ้าที่ถูกปล่อยลงมาจากที่สูงเหมือนงูที่ทิ้งตัวเลื่อนไหลลงมาตามกิ่งไม้เมื่อร่างของหญิงคนนั้นหลุดจากกิ่งไม้ล่างสุดก็ร่วงลงมากระแทกพื้นดังตุ๊บแล้วร่างก็ม้วนเป็นก้อนกลมๆ กลิ้งคลุกๆไปทางพงหญ้าก่อนจะหายไปพี่เขยตะโกนออกมาสุดเสียงไอ้คมวิ่งแล้วพี่เขยก็สับตีนหมาวิ่งพรวดออกจากที่เลยตะลุยท้องนาเจิ่งน้ำโครงครามไปข้างหน้าโดยไม่คิดชีวิตแต่คุณนิคมกลับวิ่งไม่ออกอะแข้งขาแข็งทื่อไม่ผิดก็เป็นอัมพาตทั้งที่กลัวแทบใจจะขาดความประวันพรั่นพรึงสุดขีดก็ทำให้ร่างกายหลุดไปจากการควบคุมของสมองนานเกือบอึดใจพอสติกลับคืนมาแขนขาขยับได้คุณนิคมก็วิ่งถลาตามหลังพี่เขยที่เห็นอยู่ลิบลิบด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทำได้พี่เขยกับน้องเมียวิ่งวิ่งหยุดหยุดจนมาถึงบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยสุดขีดคล้องใส่กบกับฉมวกไม่รู้ว่าหลุดมือหล่นหายไปที่ไหนพอถึงบ้านคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้วทั้งสองก็รีบอาบน้ำชำระร่างกายที่มอมแมมไปด้วยโคลนแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นพี่เขยกับคุณนิคมลุกจากที่นอนไม่ไหวทั้งคู่เป็นไข้ตัวร้อนผ่าวเลยแม่กับพี่สาวต้องคอยดูแลหายาแก้ไข้มาให้กินทั้งสองได้เล่าให้คนในครอบครัวฟังว่าเมื่อคืนนี้ไปโดนผีหลอกอย่างจังที่กลางนาพลอยทำให้ทุกคนตื่นเต้นหวาดเสียวตามไปด้วยพ่อเล่าให้ฟังว่าตรงต้นไม้ใหญ่ที่คุณนิคมกับพี่เขยไปเห็นผีมานั้นเป็นเขตของหมู่บ้านติดกันและที่ต้นไม้ต้นนั้นมีผู้หญิงสาวในหมู่บ้านมาผูกคอตายว่ากันว่าเธอถูกผู้ชายหลอกลวงจนกระทั่งได้เสียกันแล้วตั้งท้องอ่อนๆแล้วฝ่ายชายไม่รับผิดชอบหนีเข้าไปทำงานในกรุงเทพไม่กลับมาอีกหญิงผู้น่าสงสารคนนั้นก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายที่จริงที่ต้นไม้ต้นที่ว่านะมีคนถูกผีหลอกมาแล้วหลายรายหากแต่เป็นคนต่างหมู่บ้านในเรื่องผีเฮี้ยนผีดุก็เลยไม่แพร่หลายในหมู่บ้านของคุณนิคมประสบการณ์ระทึกขวัญของคุณนิคมสมัยเด็กแสดงให้เห็นว่าวิญญาณของหญิงสาวชาวนาที่ฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอเห็นทีจะยังวนเวียนอยู่ในบริเวณที่ตัวสิ้นใจตายด้วยความทุกข์ทรมานนั่นเองการตายในสภาพที่จิตใจมีความทุกข์ทรมานอย่างสุดขีดเช่นนี้ย่อมทำให้จิตวิญญาณเร่าร้อนด้วยกิเลสโทสะอย่างรุนแรงวิญญาณจึงถูกครอบงำด้วยความดุร้ายการแสดงตนให้พบเห็นย่อมเป็นไปในลักษณะน่ากลัวอย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับคราวนี้มาว่ากันถึงเรื่องคนถูกผีหลอกคนที่จะถูกผีหลอกหรือว่าเห็นผีเห็นวิญญาณมาแสดงตัวแสดงตนมีอยู่หลายสาเหตุเช่นเป็นผู้มีบารมีแห่งกุศลความดีอยู่ในตัวผีหรือวิญญาณก็ต้องการมาขอความช่วยเหลือเช่นมาขอให้ทำบุญสร้างกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เขาหรือมาขอให้แผ่เมตตาแก่เขาเพื่อจะช่วยบรรเทาความเร่าร้อนทุรนทุรายซึ่งวิญญาณนั้นกำลังได้รับทุกข์ทรมานอยู่ดังมีเปรตตัวหนึ่งมาปรากฏกายให้หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พบเห็นมาแล้วเปรตตัวนี้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ประพฤติตนเป็นโจรผู้ร้ายมีจิตใจหยาบช้าสามัญมีความหลงผิดเชื่อว่าพระพุทธรูปในถ้ำเชียงดาวมีความศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือตนขณะออกไปทำชั่ววันหนึ่งไปร่วมปล้นทรัพย์กับหมู่พวกจากเจ้าทรัพย์รู้ตัวก็คุมคนเข้าต่อสู้จนกระทั่งเหล่าร้ายต้องล่าถอยชายชั่วคนนี้ถูกฟันได้รับบาดเจ็บสมสารหนีไปที่ถ้ำเชียงดาวเข้าไปในถ้ำก็ไปโทษพระพุทธรูปหาว่าท่านไม่ยอมช่วยปกป้องคุ้มครองตนแล้วใช้ขวานฟันพระพุทธรูประบายความแค้นจนพระเศียรแทบหักจากนั้นก็หมดแรงและสิ้นใจตายเพราะพิษบาดแผล เมื่อตายไปแล้วจึงไปผุดเกิดเป็นเปรตเร่าร้อนทุรนทุรายด้วยพลังบาปของตนคราวใดที่มีพระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาวก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นแต่สภาพของเปรตมันน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งแทนที่พระธุดงค์จะแผ่เมตตาให้ท่านก็กลับหนีไปหมดกระทั่งหลวงปู่แหวนขึ้นไปบำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรบนดอยเหนือถ้ำเชียงดาวเปรตก็มาแสดงตัวโดยเอาเท้าเกี่ยวกิ่งไม้ยอดยางใหญ่แล้วห้อยหัวลงมาแกว่งไขว้เรียบๆพื้นใกล้ๆทางเดินจงกรมลักษณะของร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวเหลือจะกล่าวแต่หลวงปู่แหวนก็วางเฉยเสียเปรตมาแสดงตัวเช่นนี้อยู่หลายวันกระทั่งหลวงปู่แหวนกำหนดจิตสอบถามจึงได้ความว่าเป็นผู้กระทำชั่วด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะครบถ้วนก่อนตายมาผุดเกิดเป็นเปรตที่มาแสดงร่างก็เพราะว่าต้องการให้ท่านแผ่เมตตาให้หลวงปู่แหวนจึงได้แผ่เมตตาให้ไปนับแต่นั้นเปรตถ้ำเชียงดาวก็หายไปการมาปรากฏร่างของพูดผีวิญญาณเช่นเปรตที่ถ้ำเชียงดาวเพราะเปรตต้องการความชุ่มเย็นจากบารมีธรรมของพระธุดงค์ทรงศีลบริสุทธิ์แต่ก็มีบุคคลบางประเภทที่ผีหรือว่าวิญญาณมาหลอกเนื่องจากความประพฤติของบุคคลผู้นั้นนอกลู่นอกทางดังเรื่องที่คุณสำนวนวงสมบัติได้บันทึกเอาไว้ท่านผู้นี้เป็นคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติภาวนาและดำรงตนเป็นปกติอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดชีวิตของท่านขออนุญาตนำเรื่องที่ว่านี้มาถ่ายทอดอีกครั้งนะครับเพื่อให้ได้ตระหนักว่าบุคคลบางคนนั้นผียังต้องมาเตือนสติให้สำนึกถึงอะไรผิดอะไรถูกและความควรไม่ควรที่สาธุชนพึงกระทำเรื่องมีอยู่ว่านายนบเนี่ยเคยบวชเป็นพระอยู่วัดเทพธิดารามมีสมณศักดิ์เป็นพระครูต่อมาได้ศึกออกมาครองเพศคฤหัสถ์ได้ภรรยาแล้วก็ตั้งบ้านเรือนอยู่หลังวัดปทุมวนารามหรือว่าวัดสัพปทุมแม้ว่านายนบจะเป็นคฤหัสถ์แล้วแต่ก็ยังมีคนเรียกติดปากว่าพระครูนบอยู
0: ่พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องราวของวิญญาณผีสาวชาวนาแล้วก็มีผีดีผีร้ายจากท่านอาจารย์ยอดฟังก็เพลินสนุกสนานเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเป็นเด็กนี่ชอบฟังนะฟังเรื่องผีฟังแล้วกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวกลัวแต่ก็ชอบฟังนะมันเป็นนิสัยคือคนเรานี่เขาบอกว่ามันมีแนวโน้มสนใจในเรื่องที่มันลี้ลับไม่ค่อยมีเหตุมีผลไอ้ที่มีเหตุมีผลนี่ไม่ค่อยชอบละนะครับแต่ถ้ามันลึกๆลับๆหน่อยนี่มันแหมมันลุ้นมันอยากรู้มันอยากเห็นนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับชอบฟังเรื่องที่มันลี้ลับนะที่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเร้าใจเป็นธรรมชาติจากน้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ต้องพยายามทำร่างกายของเราให้แข็งแรงทีนี้ร่างกายของคนเราจะแข็งแรงได้เนี่ยมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันนะครับร่างกายนั้นจะมีภูมิคุ้มกันอยู่หลายส่วนเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวก็เหมือนยามนะครับต้องมียามมีทหารยามคอยดูแลทีนี้ถ้ายามแข็งแรงมันก็ป้องกันได้ดีถ้าทหารยามไม่แข็งแรงมันก็ป้องกันได้ไม่ค่อยดีทหารยามนี่เวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปร่างกายนี่ส่วนหนึ่งมันก็จะต่อสู้นะครับต่อสู้เม็ดเลือดขาวก็จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่ไขสันหลังไปที่ไขกระดูกของเรานะครับส่งสัญญาณไปที่นั่นนะครับพอส่งสัญญาณไปที่นั่นเสร็จกระดูกของเราก็จะผลิตไขกระดูกของเราหรือว่าไขกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นส่วนควบคุมเนี่ยก็จะส่งหน่วยบัญชาการเนี่ยก็จะส่งแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันหรือว่าเม็ดเลือดขาวแล้วแต่จะเรียกกันแล้วกันเอาว่าเป็นตัวภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมมันก็จะสู้กันไปนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงมันก็ลบชนะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงมันก็แพ้ไปเรื่อยแพ้ไปเรื่อยฉะนั้นเราก็ต้องทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าโควิดร้ายในโรคใหม่ๆเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้จักเลยไม่เคยเจอเชื้อโรคแบบนี้เลยมันก็สู้ไม่เป็นไม่รู้จักวิธีสู้เขาต้องมีการฉีดวัคซีนวัคซีนก็คือตัวกระตุ้นให้ร่างกายรู้จักโรคนั้นๆนะครับพอรู้จักแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะรู้วิธีการต่อสู้สามารถผลิตสารคัดหลั่งที่เหมาะสมกับโรคนั้นๆไอ้สารคัดหลั่งหรือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีเป็นล้านๆชนิดท่านผู้ฟังมันจะมีก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่มากระตุ้นมาจากภายนอกมากระตุ้นมันจึงผลิตออกมาได้ปกติจะไม่มีเวลาเขาตรวจหาโรคอะไรนี่เขาดูจากแอนติบอดีหรือร่างกายผลิตภูมิคุ้มกันอะไรออกมา ภูมิคุ้มกันมะเร็งภูมิคุ้มกันเชื้อโรคนั้นเชื้อโรคนี้พอเขาเจอเขาก็ดูจากภูมิคุ้มกันถ้ามันผลิตออกมาแสดงว่ามันมีเชื้อแบบนั้นมันมีโรคแบบนั้นอยู่ร่างกายจึงผลิตตัวนี้ตัวภูมิคุ้มกันแบบนี้ออกมาเพื่อต่อสู้กับโรคแบบนั้นมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นเราต้องทําร่างกายให้แข็งแรงแข็งแรงอย่างที่หนึ่งก็หลายท่านก็คงรู้จักนะครับรู้จักกันดีแล้วล่ะนะครับกินอาหารให้เป็นเวลาออกกําลังกายไม่เครียดพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําบ่อยๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารถูกสุขลักษณะสุขอนามัยอะไรพวกนี้นะครับหลายท่านก็คงรู้จักดีดูแลตัวเองกับท่านผู้ฟังนะครับเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลแล้วก็ถ้าอยากจะมีเพื่อนมีสิ่งตัวช่วยที่ผมมั่นใจจริงๆนะครับเพราะว่าทํามา 6-7 ปีนี่ตัวช่วยที่ผมเองมั่นใจมากๆนะครับก็น้ำมังคุดตราพนาลินเป็นตัวช่วยนะครับลองกินลองดื่มเข้าไปสัก15วัน20วันในช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าเงิน300
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ด้วยแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่ดื่มแล้วไม่อ้วนไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่กาแฟที่ให้คุณมากกว่าความอร่อย
1: มาแล้วค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนด์ที่ทำจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากสเปนค่ะคั่วเค็มหอมมากอร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ
2: อร่อยแบบนี้แต่ย้ำนะครับว่าแฮปปี้เทนคอฟฟี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลได้รับสัญลักษณ์เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพด้วยครับ
1: แล้วยังรวมส่วนผสมที่ดีมีประโยชน์ถึง32ชนิดใน1เดียวค่ะ
2: ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานครับ GHP HACCP และ ISO ครับ
1: แต่ที่สำคัญที่สุดโปรโมชั่นวันนี้ค่ะใครกดได้รีบกดโทรมาเลยนะคะเพราะคุณจะได้ไปเลย3ห่อใหญ่ก่อนและแถมฟรีบิก2ห่อนั่นเท่ากับว่าได้กาแฟ100ซองแล้วนะยังไม่พอค่ะถ้าโทรทันตอนนี้เวลานี้นะคะได้ไปอีก1ห่อใหญ่ๆรวมแล้ว120ซองฟังไม่ผิดค่ะ120ซองกับกาแฟแฮปปี้เทนของพี่ออนอนงหอมอร่อยหวานมันแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลราคาพิเศษสุดๆค่ะ 1,190 บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
3: ร้อนด้วย
1: ตาเราจะหมดแก้วแล้วค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ค่ะ
1: โอ้ยมันเพลินนะคะ
2: กำลังเคลิ้มเลยครับ
1: เคลิ้มต้องขออภัยทีมงานนะคะ
4: ค่ะ
1: เขาบอกว่าให้แค่จิบ
4: ๆอ่ะ
1: มันอร่อยพี่ออนแล้วกำลังโหยเลยนะเราก็ยืนอยู่ตรงนี้นานมากค่ะจะหมดแก้วแล้วกาแฟแฮปปี้เทนมันแบบหอมคั่วเข้มคือกลุ่มเป็นคนชอบกาแฟมากหอมคั่วเข้มหวานมันกำลังดีคือไม่ได้หวานเกินไปคืออร่อยมากจนแบบที่บ้านคือดื่มกันทุกวันค่ะพี่ออนอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ออนมากๆนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: เพราะว่าคุณแม่ก็น้ำตาลอ้าวน้ำตาลที่คนที่บ้านสูงไขมันก็สูงแต่พอดื่มแฮปปี้เทนปุ๊บสบายใจค่ะพี่ออน
4: จริงๆพี่ออนต้องขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมมากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่แล้วตัดสินใจลองมาเลือกดื่ม Happy Trend Coffee
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วดื่มอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นน่ะมีบอกต่อด้วยเพราะว่ากาแฟพิที่เป็นแบบว่าหอมกรุ่นแบบนี้แล้วดีต่อสุขภาพเนี่ยมี Happy Trend Coffee เพราะอย่างที่บอกว่าด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยใครหลายๆคนที่เคยดื่มกาแฟลองเปรียบเทียบกันดูนะวันนี้เรามีให้ดูด้วยว่ากาแฟปกติทั่วไปเนี่ยคือ1ส่วนเป็นกาแฟแล้วอีก 2-3 ส่วนเนี่ยมันคืออะไรถ้าอยากหวานมันกลมกล่อมก็ต้องน้ำตาลทรายนมข้นหวานครีมเทียม
2: นี่เลยฮะ
4: ทุกอย่างเลย
2: หลายคนยังทานกันแบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วบางคนเนี่ยนะคะพี่น้องอ่อนไม่ใช่แค่วันละแก้ว
4: ค่ะ
2: บางทีเช้าร้อน
4: ค่ะ
2: บ่ายเย็นเบิ้ลสูตรเบิ้ลนมเบิ้ลครีมเทียมจริงๆอ่ะเราอยากได้กาแฟแต่มันมีของแถมหนึ่งก็คือครีมเทียมน้ำตาลนมข้นแต่วันนี้แฮปปี้เทรนบอกว่ากากบาททุกตัว
4: ถูกต้องแฮปปี้เทรนนะคะมีกาแฟแต่อะแล้วอย่างนี้มันจะอร่อยหรอมันจะหวานมันยังไงความหวานที่ได้มาจากหญ้าหวานความมันที่ได้มาจากน้ำมันรำข้าวเพราะฉะนั้น 0% น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลแน่นอนค่ะ
1: ค่ะอร่อยไม่อร่อยแค่ไหนคุณผู้ชมขออนุญาตให้ดูที่เหลืออยู่เล็กน้อยแค่ดีนะคะก็คือ

0: เนื่องจากมีอำนาจตรวจสอบได้ครอบคลุมโดยพบเงินในบัญชีรวมกว่า300ล้านบาทและเตรียมขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในเฟส2และเฟส3ส่วนกระแสข่าวที่มีชื่อวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้พบหลักฐานการกระทำความผิดและไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลเพิ่มเติมพร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างพุทธศาสนาวัดและพฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาชัดเจนสำหรับวัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพงละพีประพฤติดีรายงาน
1: แน่ๆรอยัลหรือนางสาวรติการอําลอยสาวน้อยวัย16จากจังหวัดภูเก็ตพร้อมครอบครัวได้ออกเดินทางไปอเมริกาแล้วเพื่อประกวดรอบสุดท้ายในรายการอเมริกาสก็อตชาเลนจ์ในวันที่22กันยายนนี้ซึ่งตรงกับเวลา 7:00 นในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้โดยเนเน่ยืนยันพร้อม 100% สำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายซึ่งได้มีการซ้อมหนักมากซ้อมวันละ4ชั่วโมงเป้าหมายคว้าแชมป์ให้ได้จึงตั้งใจซ้อมพร้อมขอแรงเชียร์และกำลังใจจากคนไทยทุกคนและที่สำคัญขอให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาช่วยโหวตในรอบสุดท้ายนี้เพราะรอบนี้จะวัดการด้วยคะแนนโหวตเท่านั้น
2: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
4: ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ
3: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
5: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
6: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
5: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
6: อืมจะชัวร์เหรอ
5: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
6: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
9: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
7: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับอังคารที่15กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับพี่แบงค์ครับ
0: อยู่กับพี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอกนะครับทีมงานเช่นเคยนะฮะวันนี้เราพูดคุยกันมีหลากหลายประเด็นมาฝากกันเช่นเคยนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดสมัครใจทหารกองประจำการอุ๊ยต้องบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากในเรื่องนี้นะครับถือว่าตอบรับได้ดีจากน้องๆชายไทยเนี่ยเป็นอย่างมากสักครู่หนึ่งเรามีรายละเอียดมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็โครงการที่หลายคนก็ชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสรู้สึกว่าก็จะมีข่าวดีนะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังเขาได้เตรียมที่จะพิจารณาต่อเนื่องโครงการดังกล่าวนะครับจากในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มิถุนายนเนี่ยใช้ได้ใช้ดีพี่กิ๊กนะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะพอรัฐบาลก็เติมเงินให้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเดือนละ 1,000 บาท4เดือนที่ผ่านมามิถุนาอะไรกรกฎาคม
0: สิงหา
1: แล้วก็เดือนนี้กันยาตามกรอบพ่วงระยะเวลาโครงการเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแต่เดี๋ยวเขาจะพิจารณาว่าจะต่ออีก 1-2 เดือนหรือเปล่า อะไรยังไงเนี่ยแต่ก็มีแนวโน้มแหละนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันในประเด็นในเรื่องนี้นะครับอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างนะครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจัดรายการกันอยู่ที่กองทัพบกนะครับที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝน พี่กิ๊กเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกอากาศก็โปร่ง
0: เขาจะมาตอนเย็นๆ
1: เนี่ยรอรุ้นตรงนี้ เนี่ยนะเดี๋ยวรอรุ้นช่วงนี้เป็นต้นไป นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะสบายใจแล้วก็อุ่นใจเนี่ยน้องๆพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะครับเรียกว่ามันจะตกตอนไหนอ่ะก็เอาอุปกรณ์มาป้องกันก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่เจอกับเรื่องของความไม่สบายทั้งไม่สบายตัวไม่สบายใจด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่สบายตัวแล้วเนี่ยกว่าจะรักษาหายเนี่ยมันก็ไม่สบายใจ
0: ใ
1: เพื่อนเขาออกไปทำกิจกรรมเราก็ออกไปทำกิจกรรมกับเขาไม่ได้อะนะครับพี่กิ๊กเดี๋ยวเริ่มต้นวันนี้นะครับเริ่มต้นรายการกันที่พระมหากรุณาธิคุณกันก่อนครับ
0: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทรงติดตามสถานการณ์ทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ที
1: ่ทรงรับพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดังที่เราจะเห็นตามปรากฏนะครับที่มีการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะเราจะได้เห็นในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบพระองค์พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับบางพื้นที่ที่เจอกับเหตุการณ์หนักเนี่ยนะครับอย่างสถานการณ์ขอยกตัวอย่างนะครับอย่างที่เหตุการณ์ความรุนแรงนะครับที่ศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำพูเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงปลอบขวัญและก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความสูญเสียนะครับแล้วก็เป็นการที่สะเทือนใจนะครับพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับตอนต้นถึงตอนปลายก็คือมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2520แล้วก็เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ปัจจุบันมีทั้งหมด12แห่งด้วยกันนะครับซึ่งมีนักเรียน 3,181 คนแล้วก็มีครูบุคลากรอีก200กว่าคนด้วยกันนะครับโรงเรียนเนี่ยเขามุ่งมั่นมุ่งเน้นในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้มาตรฐานสากลโดยมีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนก็ได้รับความเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นเป็นที่ภาคภูมิใจของทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็บรรดาศิษย์เก่าด้วยนะครับซึ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ซาบซึ้งนะครับต่อพี่น้องประชาชนและนักเรียนเยาวชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเอาไปดูกันที่เรื่องของศิลปะกันบ้างนะครับถือว่าเป็นวันที่เราน้อมรำลึกวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่านท่านหนึ่งผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปะนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะนั่นก็คือวันที่15กันยายนนะคะน้อมรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยค่ะและเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดชั่วชีวิตของท่านนะคะท่านก็ได้อุทิศตนเพื่อวางรากฐานการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยสร้างสามผลงานประติมากรรมอันเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของชาติค่ะรวมไปถึงถ่ายทอดความรู้แล้วก็จิตวิญญาณแห่งศิลปะให้แก่ศิษย์รุ่นหลังซึ่งคำสอนและอุดมการณ์ของท่านเนี่ยยังคงตั้งมั่นและเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือถ้าท้อถอยพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะคะสำหรับท่านศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีค่ะหรือว่าอาจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นพื้นเพเนี่ยเป็นชาวอิตาลีนะคะมีนามว่าคอราโดเฟโรซีพี่กิ๊กอ่านถูกเนาะคอราโดเฟโรชีค่ะเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในยุคนั้นเนี่ยจะเรียกท่านว่าครูฝรั่งซึ่งครูเนี่ยเป็นผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์เป็นชาวอิตาลีค่ะก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะท่านก็จะเกิดวันที่15กันยายนปี2435ที่นครฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีด้วยเหตุนี้ค่ะบ้านเราจึงถือเอาวันที่15กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันศิลป์พีระศรีซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญแห่งวงการศิลปะของเมืองไทยค่ะ
1: ครับอาจารย์ศิลป์นะครับท่านมาร่ำเรียนวิชาศิลปะจากสถาบันศิลปะซานโตโครเซ่นะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบันศิลปะที่เมืองฟลอเรนซ์ด้วยเนี่ยนะครับก่อนที่โชคชะตาจะนำพาให้จากบ้านจากเมืองมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วก็มาสร้างคุณูปการด้านศิลปะรวมถึงวงการการศึกษาให้กับสยามประเทศเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับมีพระราชประสงค์อยากจะให้อยากจะได้ช่างนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญในการปั้นหรือว่าสร้างอนุสาวรีย์ทางด้านของนายคอราโดเนี่ยจึงได้รับการคัดเลือกเข้ามารับราชการในตำแหน่งช่างปั้นประจำกรมศิลปากรซึ่งท่านก็ได้นำความรู้แล้วก็ได้นำเรื่องของศิลปะตะวันตกมาถ่ายทอดผ่านลูกศิษย์ลูกหาชาวไทยแล้วก็นอกจากนี้นะครับอาจารย์ศิลป์ท่านยังเป็นผู้ที่นำพาเมืองไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของโลกศิลปะร่วมสมัยจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: ค่ะสำหรับผลงานประติมากรรมและงานออกแบบจากการสร้างสรรค์ของท่านอาจารย์ศิลป์ในบ้านเรานะคะก็จะมีอยู่มากเลยค่ะพี่แบง
1: ค
0: ์ที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันนะคะก็จะมีที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสรสถานดอนเจดีค่ะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สะพานพุทธนะคะและก็มีที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงสวนลุมพินีค่ะพี่แบงค์พี่แบงค์ชอบไปออก
1: โอ้เจอประจ
0: ำกำลังกาย
1: อ่ะก่อนนี้นะครับก็เป็นงานฝีมือของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยทางท่าพิพิธภัณฑ์ได้มีการจับมือกับทางด้านของสำนักงานสำนักวิจัยศิลป์พีระศรีนะครับนำผลงานสุดหายากของอาจารย์ศิลป์พีระศรีจากช่วงชีวิตในอิตาลีนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นกันแหละมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับซึ่งก็เป็นการจัดผ่านนิทรรศการนะฮะซึ่งนิทรรศการนี้ก็มีไฮไลท์ที่สำคัญครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะนั่นก็คืออันซีนงานศิลป์ของอาจารย์ศิลป์ค่ะเป็นการจัดแสดงผลงานของอาจารย์ศิลป์พีระศรีในช่วงเวลาที่ยังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประเทศอิตาลีนะคะก่อนที่จะเดินทางมารับราชการในประเทศไทยโดยทางผู้จัดเนี่ยได้มีการรวบรวมผลงานอันซีนของท่านอาจารย์เนี่ยจากนักสะสมชั้นนำของไทยทำให้ผลงานเกือบทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงเนี่ยไม่เคยปรากฏต่อสายตาชาวไทยมาก่อนก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้ย้อนสัมผัสหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางชีวิตและจิตวิญญาณของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยค่ะ
1: ครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับอยากจะเข้าชมงานศิลปะชั้นยอดซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นครูนะครับสามารถที่จะเข้าชมได้นะครับงานนิทรรศการเนี่ยเขาจัดขึ้นนะ ครับที่ท่าพิพิธภัณฑ์ในโครงการท่าช้างวังหลวงกรุงเทพมหานครก็ติดกับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่23ตุลาคม2569นะครับเวลาการเปิดนิทรรศการเนี่ย10นาฬิกานะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันที่พี่แบงค์ได้บอกคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขามีค่าเข้าชมด้วยนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของท่าพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะครับอ่ะมาฝากกันคุณผู้ฟังเผื่อใครชื่นชอบเรื่องของงานศิลปะนะมันก็สร้างแรงบันดาลใจอ่ะพี่กิ๊กนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเรามีความชื่นชอบชื่นชมอะไรใดๆก็ตามแต่เมื่อเราไปเห็นงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะปลุกไฟปลุกพลังในตัวเองนะฮะให้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดในการทำงานหรือว่าสิ่งที่เราชื่นชอบได้นะครับช่วงต่อไปของรายการเช่นเคยนะครับกับช่วงนิทานเรื่องร่ารออยู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับนิทานเรื่องร่าก่อนและเดี๋ยวกลับมามีในเรื่องของยอดพลทหารอาสาที่มีการเปิดรับสมัครตอบรับดีมากๆนะครับนิทานเรื่องร่าพักกันสักแป๊บนึงครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: The Ants and the Grasshopper
5: นิทานอีสปเรื่องมดกับตั๊กแตน

0: One summer morning, while ants and other animals were busy working hard,
1: เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่มดและสัตว์อื่นๆกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็ง
0: A lazy grasshopper was amusing himself playing music and singing songs.
1: ตั๊กแตนจอมเกียจคร้านก็เอาแต่เล่นดนตรีและร้องเพลงอย่างสนุกสนาน
0: Grasshopper saw a line of ants carrying food. He called out, asking them to sing along.
1: ตั๊กแตนเห็นฝูงมดขนอาหารผ่านมาก็ชวนให้มาร้องเพลงด้วยกัน
0: The ant said, "We cannot sing with you. We have to gather food for winter."
1: แต่มดบอกว่าพวกเราร้องเพลงกับเจ้าไม่ได้หรอกเพราะต้องขนอาหารมาเก็บไว้กินในฤดูหนาว
0: The grasshopper kept on singing, no longer paying attention to the ant.
1: ตั๊กแตนจึงร้องเพลงต่อไปโดยไม่สนใจพวกมดอีก

0: winter came. The ants and other animals had plenty of food which they had gathered during the summer.
1: เมื่อถึงฤดูหนาวมดและสัตว์อื่นก็ได้กินอาหารที่เก็บสำรองไว้ตั้งแต่ฤดูร้อน
0: The grasshopper had nothing to eat. He was very hungry.
1: ขณะที่ตั๊กแตนไม่มีอาหารกินเลยจึงต้องทรมานด้วยความหิว
0: The ants felt sorry for the grasshopper. They gave him some food.
2: If you don't work hard, you won't have food to eat, said the ants.
1: พวกมดสงสารตั๊กแตนจึงแบ่งอาหารให้และบอกตั๊กแตนว่าถ้าไม่ขยันก็จะไม่มีอาหารกินเช่นนี
0: ้ The grasshopper made up his mind to work hard the next summer.
1: ตั๊กแตนจึงตั้งใจว่าฤดูร้อนปีหน้าจะขยันทำงานไม่เกียจคร้านอีกแล้ว
0: The moral of this story is laziness brings problems
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่เกียจคร้านมักลำบากในภายหน้า

0: Ants and the Grasshopper Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Ant A-N-T A-N-T Ant
1: มด
0: Grasshopper G R A S S H O P P E R Grasshopper Grasshopper
1: ตั๊กแตน
0: Lazy L A Z Y L A Z E Lazy
1: ขี้เกียจ
0: Food F O O D Food Food
1: อาหาร
0: Winter W I N T E R Winter Winter
1: ฤดูหนาว
0: Summer S U N M E R Summer Summer
1: ฤดูร้อน
0: Hungry H U N G R Y Hungry Hungry
1: หิว
0: Gather G A T H E R Gather
1: เก็บรวบรวมสะสม

0: The Ants and the Grasshopper. Story by Aesop. Illustrated by Anocha Chabinja. And translated by Na Jinni. Published by Bookworld Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยอีสปภาพประกอบโดยอโนชาช้าเบญจาแปลโดยน้าจินนี่สำนักพิมพ์โลกหนังสือเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเริงร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ Ant A-N-T Ant Ant
1: มด
2: Grasshopper G R A S S H O P P E R GGrasshopper Grasshopper
1: ตั๊กแตน
2: Lazy L A Z Y L A Z E Lazy
1: ขี้เกียจ
2: Food F O O D FoodFood
1: อาหาร
2: Winter W-I-N-T-E-R Winter Winter
1: ฤดูหนาว
2: Summer S-U-M-M-E-R Summer Summer
1: ฤดูร้อน
2: HungryHungry Hungry Hungry
1: หิว
2: Gather G-A-T-H-E-R Gather
1: เก็บรวบรวมสะสม

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของยอดทหารพลทหารอาสากันบ้างนะครับประจำปี2570ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะฮะซึ่งในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเราเปิดรับทั้งหมด 18,784 อัตราใน221หน่วยทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนี้14กันยายนถือว่าเป็นวันที่5ของการเปิดรับสมัครแล้วก็ช่วง 7:00 นของเมื่อวานนี้เขามีการสรุปยอด5วันที่ผ่านมานะฮะว่ามีการสมัครใจเป็นยังไงกันบ้างกระแสตอบรับเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีน้องๆชายไทยจำนวนมากนะครับก็สนใจนะครับในรูปแบบของพลทหารอาสาแล้วก็มีการสมัครเข้าอย่างต่อเนื่องภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีผู้สมัครเข้ามาแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 2,500 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76 นะครับขณะที่กองทัพบกเนี่ยมีผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับหน่วยทหารของกองทัพบกนะคะที่เปิดรับสมัครพลทหารอาสาและมีผู้สนใจเลือกหน่วยเข้าสมัครจนมียอดครบ 100% แล้วนะคะก็จะมี7หน่วยด้วยกันนั่นก็คือจะมีที่กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่1นะคะกรมรบพิเศษที่4กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5และกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2ก็ย้ำกันชัดๆเลยนะคะว่าพลทหารอาสาจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยเดือนละ 12,090 บาทค่ะพร้อมกับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับหากเป็นค่าประกอบเลี้ยงรวมถึงได้รับโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพขณะประจำการมีโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกผู้ที่สนใจค่ะสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมไปถึงสามารถที่จะเดินทางไปสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้จนถึงวันที่24มกราคม2570นี้ค่ะ
0: ครับก็กระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังเปิดรับสมัครกันอยู่น้องๆคนไหนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับสามารถที่จะสมัครได้ตามช่องทางที่พี่กิ๊กได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกเรื่องของการต่อยอดเรื่องของการดูแลเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับเอาไปดูกันที่โครงการที่เป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนกันบ้างดีกว่าเพราะว่ากระแสตอบรับดีทุกพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40รัฐบาลออกให้60ประชาชนหรือว่าเราทุกคนเนี่ยออก40นะครับซึ่งก็ตามกรอบระยะเวลาโครงการเดือนนี้นะเดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่รัฐบาลมีการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชัน 1,000 บาทผ่านเป๋าตังค์เนี่ยนะครับสำหรับให้พี่น้องประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยกันตามโครงการซึ่งก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีพี่กิ๊กนะฮะมีการเปิดเผยเรื่องของการเตรียมที่จะต่อระยะเวลาโครงการเป็นอย่างไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็ทางด้านของนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะได้มีการมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการนี้นะคะออกไปอีก 1-2 เดือนสำหรับการขยายระยะเวลานั่นก็คือเพื่อที่จะช่วยเยียวยาบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่โครงการเดิมเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงภายในเดือนกันยายนนี้โดยกระทรวงการคลังก็เตรียมนำงบประมาณมาจากพระราชกำหนดเงินกู้ก้อนแรกวงเงิน 200,000 ล้านบาทปัจจุบันยังมีเงินคงเหลืออยู่อีกกว่า 40,000 ล้านบาทค่ะมาบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนยันว่าการนำงบส่วนนี้มาใช้ยังคงตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินกู้ทุกประการสำหรับรูปแบบของการช่วยเหลือก็จะยังคงหลักเกณฑ์เดิมหลักการเดิมนั่นก็คือรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน60แล้วก็ประชาชนร่วมจ่ายเองอีก40นะคะส่วนประเด็นที่ว่าระยะเวลาการช่วยเหลือจะขยายยาวไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่ทางคณะกรรมการเองก็จะต้องมีการกันกรองการใช้เงินกู้จะมีการประชุมหารือกันภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ก็ติดตามการคุณผู้ฟังครับเพราะว่าในส่วนของการดำเนินการโครงการต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการผ่านระบบมีการผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกลไกแต่ว่า เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะติดตามในโครงการนี้นะครับเพราะว่าในช่วงของไฮซีซั่นช่วงของปลายปีนี้การจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับที่ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าได้การต่อระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย60-40ต่อไปอีกเนี่ยมันก็จะไปช่วยส่งเสริมในเรื่องของการซื้อของการจับจ่ายใช้สอยระหว่างการท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่พี่น้องหลายคนก็ชื่นอกชื่นใจแหละนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวช่วงนี้มีเพลงพร้อมๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: คนอื่นเราควรหยิบยื่นความรักสมัครสมานอย่าแบ่งเขาแบ่งเราไม่เข้ากันควรสมานไมตรีดีต่อกันเอาทีนี้จะแรปแล้วนะ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลียหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
9: จ้าวเร
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
7: ี3สูตรที่ตำจ้าวเร
10: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เริ่มแล้วไทยกัมพูชาแถลงเปิดกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกที่สิงคโปร์ศรีหสากล่าวถ้อยแถลงย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะปูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวด้านปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเผยเป้าหมายหวังกำหนดเขตแดนทางทะเลเส้นเดียวพร้อมบรรลุดีลชั่วคราวพัฒนาทรัพยากรร่วมDSI เตรียมหารืออัยการขยายผลคดีหัวสวชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่ขณะแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตกกต.ปมตัดพยานเอกราชอาจเข้าข่ายให้การเท็จพร้อมเผย6รายชื่อผู้ต้องหาที่ตรงกันด้านสอบสวนกลางสั่งเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสวหลุดอภิสิทธิ์นำทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แถลงต่อมติกกต.คดีหัวสว.ลั่น14กันยายนเพิ่งเริ่มต้นเผย4แนวทางต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้านนักวิชาการจวกกกต.จากยักษ์กลายเป็นแมวยอมสยบให้อำนาจจี้แสดงคำวินิจฉัยยังเปิดเผยอย่าตีมึนใช้แค่กระดาษแถลงข่าวขณะพิพัฒน์ย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวหัวสว.ขออย่าโยงเป็นเครือข่ายใครชี้เป็นสิทธิ์ฝ่ายค้านชิงซักฟอกวรสิทธิ์เผยคุยกับสมเกียรติบิดาแล้วหลังมีชื่อถูกสั่งฟ้องคดีหัวสว.บอกเจ้าตัวไม่เครียดพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงย้ำชัดที่ประชุมกรรมการบริหารภูมิใจไทยไม่มีคุยเรื่องสว.ย้อนถามไอลอว์นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยยึดทรัพย์สมีโชติศรีกาเอเพิ่มยอดรวมพุ่งกว่า300ล้านส่งปปง.สอบเส้นทางเงินเจาะขยายผลเฟส2และ3ยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีหรือหมายเรียกเซียนพระและบุคคลอื่นตามที่มีกระแสข่าวด้านสำนักพุทธยันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมหลังปรากฏกระแสข่าวฟันทุจริตวัดเพิ่มพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งเดินหน้าจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศหลังพบข้อสงสัยการขออนุญาตจัดตั้งสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสั่งตรวจสอบเอกสารย้อนหลังหากพบการอนุมัติโดยมิชอบเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องขณะที่4ร่างผู้เสียชีวิตจากสุสานฉะเชิงเทราถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วด้านพ่อเมืองภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบซาบัดป่าตองตั้งเป้า7วันจากการตรวจสอบเข้มส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%อย.ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษต้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์มีผลแล้ว15กันยายนเป็นต้นไปหลังพบการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมพันโทไพโรธพนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนท่านผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าการรักษาขาให้แข็งแรงเนี่ยตอนเราอายุมากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสัญญาณของการมีอายุที่ยืนยาวที่สุดนะครับสรุปโดยนิตยสาร Prevention ของสหรัฐอเมริกาเขาเขียนไว้ว่ากล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะอยู่ในอันดับต้นๆคนที่กล้ามเนื้อขาแข็งแรงนี่จะมีอายุยืนจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กพบว่าทั้งคนแก่และเด็กในช่วง2สัปดาห์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่เคลื่อนไหวไม่เดินเลยเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลง1ใน3การฟื้นตัวจะใช้เวลานานดังนั้นการใช้ขาออกกำลังกายสม่ำเสมอจึงจำเป็นเขาบอกว่าเท้าของเราเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเป็นรากฐานหลักในการรับภาระร่างกายของมนุษย์ 50% ของกระดูกแล้วก็ 50% ของกล้ามเนื้อในขาทั้ง2ข้างมีข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดของร่างกายกระดูกที่แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงและข้อต่อที่ยืดหยุ่นก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมเหล็กที่รับที่แบกรับภาระของร่างกายทั้งหมดนะครับก็ตรงช่วงเอวนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเอวลงไปเขาบอกว่าเท้าเนี่ยเป็นตัวนำการขนส่งของร่างกายขนส่งยังไงก็คือขนส่งทั้งเลือดและเส้นระบบประสาทขาทั้งสองข้างมีเส้นประสาท 50% ของร่างกายเราเส้นเลือด 50% ก็ผ่านมาที่ขานะครับเป็นเครือข่ายการไหลเวียนโลหิตขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันร่างกายคนที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงก็จะมีหัวใจที่แข็งแกร่งทีนี้ความชรานี่ก็จะเริ่มจากที่เท้าก่อนคนเราพออายุมากขึ้นความแม่นยำและความเร็วในการส่งคำสั่งระหว่างขาและสมองจะลดลงนะครับก็เหมือนตอนเป็นเด็กนะครับบอกว่าเดินนี่สั่งแล้วมันค่อยยกยึกยักยึกยักยึกยักนะครับพออายุมากขึ้นถ้าคำสั่งระหว่างขากับสมองไม่สัมพันธ์กันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเริ่มเดินเหมือนเด็กอีกท่านผู้ฟังเขาบอกว่ากระดูกหักในผู้สูงอายุทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโรคร้ายแรงเช่นเส้นเลือดในสมองตีบ 15% ของคนที่สูงอายุนะครับถ้าล้มไม่ได้เดินเนี่ย 15% จะเสียชีวิตประมาณ1ปีหลังจากที่ล้มแล้วไม่ได้เดินนะครับฉะนั้นการออกกำลังกายขาในวัย60นี่เขาบอกว่ายังไม่สายเกินไปท่านผู้ฟังแม้ว่าเราจะค่อยๆอายุมากขึ้นตามวัยแต่การออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นงานที่เราต้องทำตลอดชีวิตเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้เดินนะขาใหญ่ขนาดนี้ถูกสร้างมาให้เดินท่านผู้ฟังการทำให้ขาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นที่จะทำให้เราอายุขัยยืนยาวคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนชอบเดินชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเดินมากกว่าชาติอื่นปรากฏว่าปัจจุบันคนญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน100ปีมีมากกว่า 80,000 คนนะครับชาวฮันซานะครับมีอายุยืนที่สุดในโลกเฉลี่ย120ปีนอกจากจะกินมังสวิรัติแล้วในวิถีของเขาชีวิตของเขานี่จะเดินขึ้นลงเขาทุกวันนะครับก็มาชวนท่านผู้ฟังให้เดินกันนะครับผมช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องของนาโอครับนาโอนี่เป็นผู้หญิงที่ใจดีชอบพูดหยอกเย้าเด็กๆแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจแกมีไฝเม็ดเล็กๆที่แก้มข้างซ้ายไม่เคยเห็นแกนุ่งผ้าสิ้นไปเหนือมาใต้ไปทำไร่ไถนาก็นุ่งจงกระเบนตลอดส่วนใหญ่ก็เป็นผ้านุ่งสีดำมือแกแข็งแรงค่อนข้างใหญ่เป็นมือที่ทำงานได้คล่องแคล่วแกแต่งงานมีสามีแล้วแต่ว่าโชคไม่ดีไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวนาโอมีญาติน้อยเพียง 2-3 คนตัวนาโอเองก็เป็นลูกคนเดียวในบ้านย้อนวันเวลากลับไปในวันคืนเก่าก่อนโน้น40ปีเป็นอย่างน้อยขณะนั้นนาโอยังมีชีวิตอยู่ยังทำมาหากินทำนาทำไร่ไถถากท้องทุ่งหว่านข้าวหว่านถั่วหว่านงาตามฤดูกาลต่างๆตามประสาคนที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่จริงๆแล้วในช่วงนั้นความตายก็ย่างไกลเข้ามาใกล้แกเต็มที

0: โดยที่แกไม่รู้ตัวเลยมันมาทำกรรมเวรเก่าๆอะไรที่แกได้ทำเอาไว้ก็ไม่รู้หลายต่อหลายคนเล่ากันว่าสมัยที่นาโอเป็นเด็กนะนิสัยไม่ค่อยจะดีอ่ะเกียจคร้านไม่เอางานเอาการจนพ่อแม่ปวดหัวเอาควายไปเลี้ยงตรงไหนที่ไม่ค่อยจะมีหญ้าก็ไม่ค่อยสนใจย้ายที่พามันไปที่อื่นเพราะว่าห่วงเล่นมากกลุ่มเพื่อนอยู่ตรงไหนก็เลี้ยงมันแถวๆนั้นนะควายก็อดอยากพายผอมไปตามๆกันเวลาเย็นๆก่อนจะไล่ควายเข้าคอกคนอื่นๆเขาก็จะต้องเอาควายไปลงนอนในน้ำที่หนองน้ำซะก่อนให้มันกินน้ำให้อิ่มนอนแช่น้ำให้มันเย็นชื่นสบายอกสบายใจแต่นะโอไม่ได้ทำงั้นอ่ะบางวันไล่เข้าคอกเฉยเลยน้ำท่ามันก็ไม่ได้กินกันมันก็หิวกันนะสิพ่อแม่รู้เขาก็ดุนะโอก็ไม่พอใจกราบวัดกราบเวียนในตอนหลังพ่อแม่เข้มงวดก็นำควายไปลงหนองแต่ไม่ค่อยให้เวลามันนักอ่ะจะรีบร้อนไล่มันขึ้นมาแถมยังพูดว่านอนน้ำนานๆเดี๋ยวหนังเปื่อยหมดพ่อแม่พยายามสั่งสอนก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังพ่อก็ต้องออกไปควบคุมเองขืนปล่อยลูกสาวนะควาย 4-5 ตัวนะตายแน่พอถูกพ่อคอยสอดส่องนะโอก็ไม่ค่อยพอใจหน้าบึ้งหน้างอใส่เดินกระทืบเท้าสะบัดหน้าค้อนพ่อสมัยนั้นเด็กๆเรียนกันแค่ป.4 เรียนแค่ไหนก็ออกมาทำไร่ไถนากันช่วยพ่อแม่ทำงานไม่ว่าไถนาหว่านข้าวทำไร่ต่างๆก็หาปูหาปลาไปตามประสาพอเป็นสาวนะโอก็เป็นสาวที่หน้าตาดีผิวออกจะคล้ำๆหน่อยแต่ก็ผุดผาดอย่างน่าแปลกใจไม่ต้องประหลาดใจมันเนื่องจากพ้นวัยเด็กมาแล้วพอแตกเนื้อสาวก็สนใจตัวเองมากขึ้นอาบน้ำอาบท่าสะอาดสะอ้านผมผ้าหวีเรียบไม่ปล่อยกระเซาะกระเซิงก็แลดูดีผิดหูผิดตาขึ้นมาแต่ที่ไม่ได้เปลี่ยนไปก็คืออารมณ์ขี้โมโหนี่ยังกลั่นแกล้งควายอยู่เสมอราวกับเป็นความฝังใจมาตั้งแต่เด็กที่โดนพ่อแม่ดุว่าเพราะพวกมันดังนั้นบางคืนไล่ควายเข้าคอกปิดคอกแล้วก็ไม่ให้ฟางมันกินทำเป็นลืมไม่รู้ไม่เห็นพ่อแม่ถามก็อ้างว่าลืมมันหลายหนหลายครั้งเข้าพ่อก็ดุแม่ก็เตือนแต่กลับไม่ฟังโกรธด้วยตอนหลังพ่อก็เลยเป็นคนชักฟางมาจากลอมแล้วให้พวกมันกินกันเองควายตัวหนึ่งกำลังตั้งท้องแล้วก็นาโอใช้ให้มันไถนาใช้มันหนักไม่ยอมให้พักอ่ะตีมันกระตุ้นมันให้เดินตลอดมันก็อุ้ยอ้ายเหนื่อยมากผลสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมมันแท้งลูกเลือดไหลออกมาแต่นาโอก็ไม่หยุดวันนั้นพ่อแม่ไม่อยู่นาโอไถนาอยู่คนเดียวคนข้างๆนาทีแรกก็ไม่เห็นน่ะมาเห็นอีกทีก็ตอนที่เลือดมันไหลมากก็ถามว่ามันเป็นอะไรทีแรกก็คิดว่านาโอเอาอะไรไปตีควายจนเลือดตกยางออกนาโอก็ตอบบอกว่าไม่รู้มันไม่สนใจไถนาต่อเคี่ยนตีให้มันเดินไปลูกเดียวเพื่อนบ้านก็รู้กันดีว่าคนอย่างนาโอเป็นยังไงขืนไปเซาซีมากก็จะโดนปากร้ายของคนขี้โมโหเล่นงานก็เลิกสนใจก็ทำงานของตัวต่อไปนาโอไถนาซะจนควายล้มทั้งยืนนาโอบอกใครต่อใครมันเป็นลมใจที่โหดร้ายผิดมนุษย์ก็ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจมากด้วยความเป็นห่วงว่าต่อไปนี่จะร้ายยิ่งกว่านี้อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานิสัยที่ไม่ค่อยดีนั้นก็ปรับเปลี่ยนได้แต่มันก็มีเหตุที่ทำให้เป็นอย่างนั้นนั่นก็คือความสำนึกในสิ่งที่ตัวได้ทำมาโดยตลอดพอเป็นสาวเต็มตัวนะโอก็แต่งงานพ่อแม่ผู้ใหญ่เป็นคนหาให้คนบ้านเดียวกันปีต่อมาก็ตั้งท้องแต่ก็แท้งไปซะก่อนทำเอานะโอปางตายต่อมาก็ท้องอีกในปีนึงแต่ก็แท้งอีกท้องอีกหลายหนหลายครั้งในหลายปีต่อมาแต่ก็แท้งซะทุกทีพวกผู้ใหญ่เขารู้กันแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรโดยเฉพาะพ่อแม่ของนาโอเป็นเพราะบาปกรรมที่นาโอทำเอาไว้ไถนาจนควายแท้งลูกปางตายนาโอในวัยที่ล่วงเลยมาจน30กว่าปีก็เกิดสำนึกได้ว่าผลกรรมที่ตัวทำเอาไว้มันตามมาสนองเข้าแล้วทีแรกนั่นแกก็ไม่ได้เชื่อหาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลซะด้วยซ้ำหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งที่พ่อแม่พาไปกราบไหว้ท่านพูดให้สติว่าที่ตั้งท้องกี่คนก็แท้งหมดนั่นเป็นเพราะกรรมที่ทำเอาไว้ช่วงที่แท้งลูกครั้งแล้วครั้งเล่านั้นนะโอเครียดมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบ่นออกมาว่าอยากจะฆ่าตัวตายพ่อแม่ก็สงสารลูกมากก็เลยต้องพาไปหาหลวงพ่อที่นับถือท่านหลังจากนั้นนะโอก็ได้สติเชื่อในเรื่องของเวรกรรมก็หันหน้าเข้าวัดทำบุญทำทานถือศีลจิตใจก็สงบลงมองเห็นความจริงของชีวิต ประกอบกับต่อมาแม่เสียชีวิตไปก็ยิ่งทำให้น้าโอเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่แน่นอนมีดีมีร้ายก็ในช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจนี่แหละเล่ากันว่าหลังจากนั้นน้าโอกลายเป็นคนเมตตาสงสารสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เลี้ยงแมวหลายตัวอุ้มแมวเหมือนกับอุ้มลูกที่บ้านเนี่ยหมากับแมวอยู่ด้วยกันได้ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันแมวก็หลายตัวหมาก็หลายตัวอายุ40กว่าพ่อก็ตายตัวน้าโอก็มีปัญหาเจ็บป่วยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ผายผอมลงไปเรื่อยๆไปหาหมอก็ตรวจไม่พบว่าเป็นอะไรก็ให้ยาบำรุงมากินบางวันอยากจะกินแกงเนื้อใส่มะเขือพวงน้าจำลองผู้เป็นสามีไปตลาดไปซื้อเนื้อวัวมาซื้ออะไรต่ออะไรมาพรักพร้อมตำน้ำพริกลงมือช่วยกันแกงน้าโอเป็นคนชิมถูกปากถูกคอดีแล้วน้าโอกินก็ไปสองสามคำก็วางช้อนสายหน้าไม่กินแล้วผัวถามว่าเป็นยังไงไปล่ะแกก็บอกไม่อยากกินแล้วบางวันอยากจะกินขนมหวานๆลอดช่องสิงคโปร์ก็ลงมือช่วยกันทำพอทำเสร็จก็เบื่อไม่กินอีกแล้วต้องแจกเพื่อนบ้านช่วยกันกินเป็นอย่างนี้หลายหนจนน้าโอก็รู้ตัวเองว่าไม่ควรจะทำโน่นทำนี่ให้มันยุ่งยากลำบากผัวอีกแล้วน้าจำลองเนี่ยแกเป็นคนดีไม่ได้ปริปากอะไรตามใจเมียทุกอย่างต่อมาไม่อยากข้าวแต่เกิดอยากน้ำกินน้ำอย่างหิวกระหายกินไปแบบหิวอีกแล้วกินก็ไปจนท้องกลางก็ไม่หายอยากต้องลุกขึ้นมาฉี่กันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ใช่แต่กลางวันนะที่หิวน้ำกลางคืนก็หิวลุกขึ้นมาฉี่กินน้ำเข้าไปก็ต้องหาขวดน้ำมาตั้งไว้ที่หัวนอนเลยทีเดียวคอมันแห้งผากอยู่ตลอดน้าจำลองไปซื้อยาแก้ร้อนในกระหายน้ำมาชงให้กินก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายวันหนึ่งน้าโอก็พูดขึ้นมาเองว่านี่คงจะเป็นเพราะว่าแกเคยทำกรรมมาไว้อีกเหมือนกันนั่นก็คือแกทำให้ควายอดน้ำไล่มันเข้าคอกโดยไม่ได้เอามันไปลงน้ำส่วนเรื่องเบื่อหน่ายข้าวปลาอาหารก็คงจะเป็นเพราะเลี้ยงดูควายไม่ดีบางทีก็ไม่เอาฟางให้มันกินเอาไปเลี้ยงที่ที่ไม่ค่อยจะมีหญ้าพวกมันก็คงจะหิวอยากจะกินหญ้างามๆเขียวๆสดๆบ้างแกก็นึกถึงบาปกรรมต่างๆที่ทำเอาไว้ก็ไปทำบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรมักจะพูดเตือนใครต่อใครหลายคนว่าเวรกรรมนั้นมันมีจริงๆอย่างที่ตัวแกประสบพบเจออยู่ทุกกายทุกใจไม่ว่างเว้นแกก็มักจะพูดว่าทำเอาไว้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นเนี่ยพอแกรู้ว่าอาการประหลาดเรื่องกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับและหิวน้ำไม่เลิกนั้นมันเป็นผลมาจากสิ่งที่แกเคยทำไว้ในอดีตมันก็น่าแปลกที่ไม่ช้าไม่นานอาการเหล่านั้นที่เป็นมานานหลายปีก็ค่อยๆ คลายหายไปเปลี่ยนมากินข้าวกินปลาได้นอนหลับร่างกายอ้วนท้วนขึ้นสีหน้าแจ่มใสอารมณ์ดีหยอกเย้าเด็กเล็กตามแถวบ้านเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยน้าโอก็พูดเองแล้วว่านี่คงจะหมดเวรหมดกรรมแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ดูชีวิตแกมีความสุขมากในช่วงนี้ไปทำบุญทุกวันมีพระเทศก็ฟังเทศเขาถือศีลไม่กินข้าวเย็นกันแกก็ร่วมกับเขาด้วยเขาไปทำบุญที่วัดไหนก็ไปกับเขาพออายุ50กว่าก็ได้คิดกันว่าจะต้องไปขอลูกใครสักคนมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแกเท่ามากกว่านี้อาจจะลำบากเดี๋ยวไม่มีคนดูแลแต่บังเอิญว่ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อนควายตัวผู้ตัวนึงใช้งานคล่องมากแต่มันมักจะคึกขนองน้าโอต้องคอยกำราบมันด้วยเสียงอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งมันเกิดขวิดกันกับควายคนอื่นน้าโอนี่กระชากเชือกจะให้มันหยุดมันก็ไม่เลิกแกก็เข้าไปใกล้มันไอตัวที่ว่าเป็นควายของคนอื่นก็หันมาขวิดแกตวัดเขาใส่มันขวิดน้าโอซ้ายขวาต่อหน้าน้าจำลองที่ร้องเอะอะเข้าไปดึงเชือกแต่มันไม่เชื่อฟังอะไรเลยจนร่างน้าโอเวอร์วะชุ่มโชกเลือดกองอยู่กับพื้นดินเปียกชื้นน้ำฝนส่วนควายทั้งสองก็พากันวิ่งเตลิดไปครับนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดทิพมงคลตองห้าตราพนาดินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ถือว่าเป็นเพื่อนคู่กายเพื่อนคู่ใจผมเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้นี่เกิดมาอยากจะมีสุขภาพดีทุกคนเกิดมาอยากจะหาสิ่งดีๆให้เข้ากับตัวเองอยากจะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองกับคนที่คนรักกับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียอะไรที่มันดีเราก็อยากจะหาเข้ามานะครับข้อ ของกินของใช้เสื่อสารอาสนะทุกอย่างนะครับเลือกคัดสรรสิ่งดีๆน้ำมังคุดนี้ผมก็มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เหมาะนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เหมาะกับชีวิตของแต่ละคนคือพูดมันก็พูดได้นะพูดไปมันก็เหมือนอยากขายของเกินคือต้องลองท่านผู้ฟังนะผมก็อยากให้ลองดูนะครับลองกินดูแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงไหมลองสัก3ขวดลองก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นถ้าลองแล้วไม่ดีเราก็เลิกกินนะครับถ้ากินดีกินต่อแล้วก็บอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดแท้จากจันทบุรี
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092210455555ทวนซ้ำ092-104-5555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: สวัสดีติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 นครับ
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของบ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ในซอยวัดไผ่เหลืองตำบลบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีบ้านหลังที่ว่านี้เป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกอยู่ท่ามกลางสวนร่มครึ้มสงบร่มรื่นน่าอยู่มากในช่วงกลางวันแต่พอตกดึกไอ้ความสุนทรีทั้งมวลก็เป็นอันว่าต้องสูญสิ้นไปเพราะว่าถูกบดบังโดยบรรยากาศอันน่าสะพึงกลัวเข้ามาแทนที่เพราะว่าเป็นบ้านหลังเดียวที่ปลูกอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆร่วม2กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากถนนสายหลักค่อนข้างลึกแล้วก็เปลี่ยวคุณเดชาไม่เคยรู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรรู้แต่เพียงว่าครอบครัวของตัวเองไม่ใช่ครอบครัวแรกที่ต้องย้ายเข้ามาอยู่และด้วยสำนึกส่วนตัวก็บอกให้รู้ว่าที่บ้านหลังนี้น่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่แล้วสิ่งที่แกหวาดระแวงมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังนอนหลับกันอยู่แกก็ต้องมาสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อน้องสาวของแกเสียงนั้นดังมาจากทางหน้าบ้านเป็นเสียงผู้ชายที่ฟังดูแหบหวยแต่ก็แฝงไปด้วยความเยือกเย็นและโหยหวนอย่างบอกไม่ถูกตอนแรกคุณประชาก็คิดว่าน้องสาวน่าจะได้ยินเสียงเรียกนั้นแกก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ชะโงกหน้ามองตรงไปที่ห้องนอนเพราะว่าตอนนั้นคุณประชากับน้องสาวอีก2คนยังนอนรวมอยู่ในห้องเดียวกันก็เห็นว่าแกยังคงนอนหลับอย่างสบายไม่ได้ยินเสียงเรียกอะไรเลยทั้งที่เสียงนั้นมันดังอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงไม่คุ้นหูที่ทําให้คุณประชาต้องรู้สึกขนลุกเกรียวตลอดเวลาเสร็จแล้วแกก็เอื้อมมือไปสะกิดให้น้องสาวตื่นทั้งสะกิดทั้งเขย่ายังไงแกก็ไม่ตื่นจนกระทั่งเสียงเรียกนั้นค่อยๆหายเงียบไปตกเช้าคุณประชาก็ถามน้องสาวว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนมาเรียกหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงร้องเรียกที่แกได้ยินนี่มันดังติดต่อกัน3คืนเลยทีเดียวแล้วก็แปลกเหลือเกินที่มีคุณประชาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงเรียกของผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของเสียงแหบโหยเยือกเย็นนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ได้ยินก็มักจะได้ยินแต่เสียงเรียกชื่อดาวซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาวไม่มีคำพูดอื่นหรือว่าประโยคอื่นให้ได้ยินเลยแล้วก็ที่แปลกอีกอย่างก็คือขณะที่ได้ยินเสียงเรียกร้องเรียกชื่อน้องสาวอยู่นี่ก็มักจะได้ยินเสียงแมวร้องคล้ายๆกับว่ามันกำลังคลอเคลียอยู่กับใครบางคนในยามวิกาลหรือว่าบางครั้งนอนๆอยู่ก็ได้ยินเสียงสิ่งของหนักๆตกลงสู่พื้นไม้กระดานที่ปูเป็นพื้นตรงชานหน้าบ้านเสียงร้องเรียกชื่อของน้องสาวจากอาคันตุกะยามวิกาลที่คุณประชาได้ยินนั้นไม่มีใครในครอบครัวให้ความสนใจกับคำบอกเล่าของแกเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนต่างหาว่าคุณประชาหูฝาดประสาทตึงเครียดจนทำให้คิดไปเองได้ยินไปเองหรืออาจจะฝันไปก็เลยไม่มีใครใส่ใจเรื่องเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งถึงคราวที่ทำให้แกต้องตกอยู่ในอาการขวัญผวามากที่สุดนั่นก็คือในคืนนั้นนะแกรู้สึกไม่ค่อยดีมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวปวดหัวคล้ายๆจะเป็นไข้ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุแกก็เลยลุกออกไปขอยาแก้ปวดหัวจากแม่มาทานจากนั้นก็พยายามนอนหลับเพื่อพักผ่อนเสร็จแล้วก็เคลิ้มหลับไปมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวมานั่งอยู่ข้างๆมือข้างหนึ่งก็จับที่ข้อมือคุณประชาแล้วพยายามจะดึงให้ลุกขึ้นคุณประชาก็พยายามต่อสู้สะบัดอย่างรุนแรงเพื่อให้รอดพ้นจากเงื้อมมืออันเย็นเฉียบของผู้ชายที่มีใบหน้าน่ากลัวคนนั้นแกก็พยายามร้องตะโกนสุดเสียงแต่มันกลับไม่มีเสียงดังลอดผ่านลำคอออกมาเลยแม้แต่น้อยได้แต่สะบัดลิ้นเร่าจนเมื่อชายนิรนามนี่ปล่อยมือจากข้อมือแล้วเพราะคงเห็นว่าคุณประชาเนี่ยคงไม่ยอมไปกับเขาแน่เขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินห่างไปจนกระทั่งเลือนลางหายไปกับความมืดปล่อยให้แกต้องนอนเหนื่อยหอบหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคุณประชาขอยืนยันว่าไม่ได้ฝันไปอย่างเด็ดขาดแต่เรื่องแบบนี้หากไม่เจอเข้ากับตัวเองนะก็ย่อมไม่มีวันที่ใครจะเชื่ออย่างเด็ดขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อคิดได้อย่างนี้แกก็เลยไม่ยอมปริปากเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ใครฟังเพราะว่าถ้าขืนเล่าไปพวกเขาก็หาว่าบ้าหรือว่าฝันไปเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยความรู้สึกรักแล้วก็เป็นห่วงน้องสาวที่ชื่อดาวก็ได้แต่เตือนน้องบอกว่าหากฝันเห็นชายแปลกหน้าหรือว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อในตอนกลางดึกห้ามตอบรับขานรับโดยเด็ดขาดนะแม่ถึงแม้ว่าจะไม่เชื่ออะไรคุณประชานักแต่เมื่อคุณประชาเตือนน้องอย่างนี้แม่ก็เห็นด้วยเพราะโบราณเขาก็สั่งสอนตักเตือนกันมาเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียงเรียกในยามวิกาลนี้ หากใครได้ยินห้ามขานตอบขานรับอย่างเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าอาจจะทำให้มีอันเป็นไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หยุดแต่เพียงแค่นั้นเพราะว่าราวหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากที่คุณประชาได้ผจญกับเรื่องราวแปลกประหลาดอันชวนขนหัวลุกเกี่ยวกับชายคนนั้นก็ได้เกิดเรื่องทำนองเดียวกันอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณประชาหากเกิดขึ้นกับแม่คุณประชาโดยตรงเลยจนแม่ต้องเชื่อในสิ่งที่คุณประชาเคยเล่าให้ฟังทั้งหมดและดูว่าแม่จะหวาดวันหวาดกลัวมากกว่าคุณประชาเสียอีกกลางดึกคืนหนึ่งแม่กำลังนอนหลับอยู่แกก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อน้องสาวให้แกได้ยินเหมือนกันคราวแรกแกก็ไม่แน่ใจก็นึกว่าหูฝาดแต่เมื่อเงี้ยหูตั้งใจฟังแม่ก็ได้ยินเสียงคนนั้นอย่างชัดเจนเต็มสองหูเป็นเสียงร้องเรียกที่แหบโหยจะฟังเยือกเย็นจับหัวใจแล้วก็เปล่งเสียงออกมาได้ยินแต่คำว่าดาวดาวซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาวคุณประชาเท่านั้นแหละจากคนที่ไม่เคยกลัวผีมาก่อนคราวนี้แม่ถึงกับนอนคลุมโปงพร้อมกับสวดมนต์ท่องคาถาเสียงสั่นนะผิดถูกมั่วไปหมดแม่บอกว่าแกได้ยินเสียงนั้นชัดเจนมากแล้วก็กลัวแล้วเกินมาน้องสาวจะตื่นมาได้ยินเสียงนั้นรุ่งเช้าแม่ก็มาปรึกษากับทุกคนในบ้านเสร็จแล้วทุกคนรวมทั้งพ่อโดยก็ลงความเห็นว่าเราน่าจะไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดทุกคนก็เป็นห่วงน้องสาวที่ชื่อดาวและคิดกันว่าดาวอาจจะกำลังมีเคราะห์ก็เลยนำพาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้หลวงพ่อท่านรดน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลคราวนี้ทุกคนเชื่อแล้วว่าเสียงเรียกในยามวิกาลที่ได้ยินก่อนคุณประชาได้ยินก่อนใครเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเพ้อพร่ำไปเองเช้านั้นทุกคนก็พากันเดินทางไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงพ่อตามที่ตั้งใจไว้เมื่อไปถึงก็ได้พบกับป้าไพซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันพอสมควรบ้านของป้าไพเนี่ยอยู่เลยลึกเข้าไปในสวนห่างจากบ้านคุณประชามากพอสมควรแต่ว่าก็รู้จักมากคุ้นกันเป็นอย่างดีใบหน้าของป้าไพเต็มไปด้วยความโศกสลดใบหน้าแกซีดเซียวตาบวมเป่งเหมือนกับผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักแม่ก็ทักแกป้าไพก็ร้องไห้ฟูมฟายขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีคลุยจนลูกชายแกซึ่งอายุเป็นรุ่นพี่คุณประชาต้องรีบกอดตะคองผู้เป็นแม่ไว้นั่นเราก็กลัวว่าแกจะเป็นลมล้มฟุบไปตรงนั้นป้าไพก็บอกกับทุกคนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือบนเสียงสะอื้นสิ่งที่ได้ยินจากคำพูดสั่นเครือของแกก็ทำให้ทุกคนในครอบครัวถึงกับขนลุกสู้หน้าซีดและสั่นเทาไปทั้งร่างอย่างไม่อาจจะฝืนได้ไอ้ดาวมันเสียแล้วไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เห็นศพมันห้อยอยู่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนไม่น่าคิดสั้นอย่างนั้นเลยลูกแม่โธ่เอ้ยป้าไพแกร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักอีกคำรบหนึ่งหลังจากบอกข่าวการตายของพี่ดาวซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองของแกให้ทุกคนฟังลูกสาวของป้าไพชื่อดาวเช่นเดียวกับน้องสาวคุณประชาไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้แกต้องตัดสินใจผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านเพราะว่าพี่ดาวเนี่ยไม่น่าจะต้องมีปัญหาส่วนตัวอะไรถึงก็ต้องทำอย่างนั้นแต่สำหรับคุณประชาแล้วก็คนในครอบครัวแล้วเชื่อเหลือเกินว่าต้องเป็นเพราะเสียงของใครบางคนที่มาร้องเรียกชื่อดาวในยามวิกาลซึ่งทั้งคุณประชาและแม่ได้ยินชัดเจนเต็มสองหูอาจจะเป็นได้ว่าพี่ดาวเนี่ยคงจะขานรับเสียงเรียกนั้นและมันถึงทำให้เธอต้องจากทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งไม่ว่าเจ้าของเสียงร้องเรียกอันแหบโหยนั้นจะเป็นใครก็ตามบัดนี้เขาก็สามารถพรากเธอไปจากทุกคนแล้วและถึงแม้ว่าเธอคนนั้นจะเป็นพี่ดาวไม่ใช่น้องดาวน้องสาวของคุณประชาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทุกคนต้องเสียใจแล้วก็ขวัญหายได้อย่างมากมายเหลือเกินนะครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับในตอนที่แล้วผมก็พูดถึงฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรที่คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหายาอะไรไม่ได้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกอันหนึ่งทีนี้นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับก็อยากจะมีเรื่องที่จะเสริมนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิดสงสัยว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพราะว่าในอนาคตเลยมันจะเหมือนโรคหวัดมีโอกาสเป็นกันทุกคนมีโอกาสติดกันทุกคน นะครับมีโอกาสเป็นกันทุกตนมันจะอยู่คู่กับมนุษย์อีกนานแสนนานตลอดกาลนานเทินแต่ว่าอย่างนั้นอยู่อีกนานท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครเป็นแล้วรอดมันอยู่ที่ว่าใครเป็นแล้วเป็นหนักใครเป็นแล้วไม่รอดใครเป็นแล้วตายใครเป็นแล้วไม่ตายคนที่เป็นแล้วตายเนี่ยคือคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันคนที่เป็นแล้วไม่ตายคือคนที่มีภูมิคุ้มกันแม่เป็นพูดซะตรงซะอย่างนั้นเอ้าแล้วไอ้ภูมิคุ้มกันจะเอามาจากไหนภูมิคุ้มกันเราต้องสร้างท่านผู้ฟังทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอย่างที่ผมบอกนะครับออกกำลังกายอาหารอากาศอารมณ์พักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ผ่องใสและภูมิคุ้มกันอันหนึ่งเราจะต้องนำเข้าไปโดยการฉีดวัคซีนต้องฉีดนะนำเข้าไปนิดนึงเพื่อให้ร่างกายมันได้รู้จักวัคซีนตอนแรกมันจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อน 10-20-30% อ๋อไอ้โรคนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องต่อสู้มันอย่างนี้ร่างกายมันรู้จักแล้วมันก็จะสร้างสารคัดหลั่งที่เหมาะสมที่จะต่อสู้ไอ้กับไอ้ตัวโควิดนี่ออกมามันเริ่มรู้จักแล้วเหมือนคนบางคนเนี่ยตอนเป็นเด็กโดนผึ้งต่อยโดนต่อยมากๆปรากฏว่าไม่เป็นไรนะร่างกายมันรู้จักวิธีต่อสู้กับพิษแล้วโตขึ้นมาโดนต่อยก็ไม่เป็นไรแต่บางคนไม่เคยโดนต่อยโดนครั้งเดียวป่วยเข้าโรงพยาบาลตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาจะฉีดวัคซีนอีสุกอีใสนะบางคนวัคซีนโรคเขาเรียกว่าไข้ทรพิษไข้ฝีดาษอะไรพวกนี้พอรับเชื้อเข้าไปเนี่ยร่างกายมันรู้จักแล้วมันต่อสู้ได้มันก็ไม่ป่วยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาต้องฉีด2ครั้งเพื่อให้ร่างกายมันรู้จักพอมันรู้จักแล้วมันก็จะไม่แพ้พอมันรู้จักแล้วมันก็รู้จักวิธีที่จะไปต่อสู้กับโรคภัยตรงนี้คนไทยกลัวกันท่านผู้ฟังนะครับกลัวที่จะฉีดวัคซีนกันแต่ผมแนะนำให้ฉีดเพราะอย่างน้อยๆร่างกายเราก็รู้จักว่าไอ้โรคนี้มันเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ภูมิคุ้มกันมันก็ผลิตเป็นถ้ามันไม่รู้จักปั๊บเนี่ยมันรับเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสนะครับมีโอกาส1ใน100มีโอกาสเสียชีวิตแต่ถ้าฉีดวัคซีนเนี่ย1ในแสนมีโอกาสเสียชีวิตแต่น้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉีดเลยนี่1ใน100 1ใน100นี่ก็คือเป็น100คนนี่มีโอกาสเสียชีวิต1คนเป็นไปนั้นอย่างนั้นจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเชิญชวนให้เราได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ดูตัวเองว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไหมก็แนะนำให้ไปฉีดมามันอาจจะป่วยอาจจะมึนอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยก็พักผ่อนเพราะว่าร่างกายมันรับเชื้อใหม่เข้าไปวัคซีนก็เหมือนเชื้อใหม่นะครับแต่เป็นเชื้ออ่อนๆนะครับแต่ไม่มีโทษต่อร่างกายเพื่อให้ร่างกายมันรู้จักพักผ่อนหน่อยนะครับให้เพียงพอ2วัน3วันร่างกายแล้วก็ฟื้นแข็งแรงขึ้นมาพอไปเจอเชื้อจริงมันก็จะไม่แพ้แล้วไม่กลัวแล้วไม่มีปัญหาแล้วติดไหมติดเหมือนเดิมมีโอกาสติดเหมือนเราเป็นหวัดนั่นแหละเป็นเหมือนเดิมแต่ร่างกายมันสู้ได้นะครับร่างกายมันสู้ได้ฉะนั้นพอฉีดได้ก็ขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะครับก็ไปฉีดช่วงนี้ก็เล่าแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่ปงคนตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดก็ถือว่ามังคุดนั้นมีส่วนผสมของสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็สมุนไพร24ชนิดที่ได้บอกไปก็มีประโยชน์ต่อร่างกายฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายขวด1360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของพี่สุบินนะครับมีปัญหาเรื่องเบาหวานดื่มแล้วจะดีหรือไม่ดียังไงก็ฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านนั่งอยู่ข้างๆผมท่านหนึ่งมีประสบการณ์ในการดื่มชื่อคุณพี
2: ่สุบัน
1: นามสกุล
2: อินแมน
1: อิมแมนอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่สุบัน
2: 53
1: 53ปีอยู่ที่ไหนที่อยู่ครับผม
2: ที่อยู่ฟาร์มไก่อะไร
1: อยู่ฟาร์มไก่อะไรนะ
2: ฟาร์มไก่บางขาม
1: ฟาร์มไก่บางขามตำบลบางขามอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีถามพี่สุจินหน่อย
2: สุบัน
1: สุบันพี่สุบันก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดในสุขภาพมันเป็นยังไง
2: ก็มันไม่มีอะไรแต่เป็นเบาหวานแล้วก็อยากกินรักษาสุขภาพบำรุงร่างกาย
1: อยากบำรุงร่างกายตัวเอง
2: ไม่ให้มัน
1: แต่เคยเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นอยู
2: ่เป็นอยู่
1: อ๋อเป็นเบาหวานด้วยก็อยากลองมาซื้อมากินดู
2: ซื้อมากินดูบำรุงร่างกาย
1: บำรุงร่างกายตัวเองเป็นคนรักสุขภาพดีเนาะ
3: คนเราเนี่ยดีคิดอย่างพี่เนี่ยดียารอให้ป่วยแล้วค่อยถึงรักษาใช่ไหม
2: ก็เลยฟังทีวีแล้วก็เลยซื้อมากินก
3: ินแล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างพี
2: ่รู้สึกว่าดีขึ้น
3: ดี
2: แข็งแรงตึงปังเช้ามาตีห้าจะลุกแล้วมันอยากลุกแล้ว
3: อ๋อแข็งแรง
2: แข็งแรง
3: กระฉับกระเฉงขึ้น
2: กระฉับกระเฉง
3: แต่ก่อนเป็นยังไง
2: ทำงานก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อย
3: แต่ก่อนเป็นยังไงแต่ก่อน
2: แต่ก่อนมันอยากร่างกายมันอยากอ่อนอ่อนเพลียๆยังไง
3: อ่อนอ่อนเพลียๆละล้า
2: ละล้า
3: ตื่นเช้าขึ้นมาก็พลิกซ้ายพลิกขวาไม่อยากจะลุกมันยังไงมันนอนไม่อิ่ม
2: นั่นแหละ
3: แต่ตอนนี้ตีห้า
2: อยากจะลุกแล้ว
3: อยากจะลุกแล้วแข็งแรงขึ้น
2: แข็งแรงขึ้น
3: ดี
2: ทั้งทำงานนี่ก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อย
3: ทำอะไรพี่ทำงานอะไร
2: นี่แหละอยู่ฟาร์มไก่นี่แหละ
3: ทำอะไรฟาร์มไก่
2: ซักผ้าเป็นแม่บ้านซักผ้าซักผ่อนเสร็จแล้วก็มาปัดกวาดใบไม้ทำความสะอาดรอบออฟฟิศ
3: ทำทั้งวัน
2: ทั้งวันอย่างนี้แหละ
4: ไม่เหนื่อย
3: แต่ตอนนี้ไม่เหนื่อย
2: ก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อย
3: แต่ก่อนเหนื่อยไหม
2: แต่ก่อนโอ้หายใจจะไม่มันเหนื่อยแบบหอบๆยังไง
3: หายใจไม่
2: ถ้าวันไหนจับไก่เนาะวันไหนจับไก่ก็เข้าไปจับไก
3: ่
2: บางวันก็หมื่นสองหมื่นสาม
3: จับไก
2: ่คนนี่แหละจับขึ้นรถจ
3: ับ หมื่นกว่าตัว
2: หมื่นกว่าตัว
3: จับกี่คน
2: ก็เยอะอยู่คนก
3: ็นึกว่าจับคนเดียวเป็นหมื่น
2: ไม่ใช่คนเนี้ยก็จับรวดเดียวเสร็จ2โมงจับเสร็จ4โมง5โมงนี่นะก็ไม่เหนื่อยก็ไม่รู้สึก
3: ตอนนี้ไม่เหนื่อยแต่ก่อนเหนื่อย
2: แต่ก่อนเหนื่อย
3: เออแสดงว่าแข็งแรงขึ้นดีใจไหมสุขภาพแข็งแรงขึ้น
2: ดีใจ
3: กินไปกี่ขวดแล้ว
2: หมด4ขวด
3: 4ขวดแล้ว
2: อันนี้กินทีหลังหมดเยอะกว่าเพราะเคยกินเยอะ
3: ไม่เป็นไร
2: หมด4ขวด
3: ครับก็อย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพตัวเองแล้วเบาหวานนี่เคยไปตรวจไปเช็คมันดีขึ้นไหม
2: เบาหวานมันก็ปกติอยู่นะ90 95
3: อ๋อก็ไม่ถือว่าเป็นเบาหวานงั้นน่ะไม่ได้เป็นหรอก
2: แต่ก่อนมันมีอยู่200ก็มีแต่ช่วง
3: แต่ก่อนคือเมื่อไหร
2: ่แต่นานๆแต่ยังไม่ได้มาอยู่นี
3: ่อ๋อนานแล้วไม่ได้ก่อนกินนะ
2: ก่อนกินนั่นแหละแต่ยังไม่ได้กินแต่ช่วงมาอยู่นี่มาทำงานนี้นี่น้ำตาลก็ไม่ค่อยขึ้นหรอกมีแต่90 100แค่นั้นแหละ
3: ครับเอาไงก็ดีใจกับพี่ด้วยเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
3: กินไปเรื่อยๆไม่จะกินเรื่อย
2: ๆกินไปเรื่อยๆถ้าหมด
3: ก็ไป
2: ล
3: ู
2: กสาวให้ลูกสาวเอาไปซื้อ
3: ครับผมครับทางบริษัทก็ดีใจด้วยเนาะขอบคุณนะครับแล้วก็อยากให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเรื่อย
2: ๆ
3: นะโอเคครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ

0: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ต่อไปเป็นนิทานจากประเทศอินเดียครับชื่อกษัตริย์ธมินเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยอดีตการครั้งที่ชาวโลกยังโปรดปรานการไล่ล่าอาณานิคมต้องการเป็นหนึ่งบนโลกนี้พระเจ้ารามจักรกษัตริย์ใจสิงห์ผู้ชื่นชอบในการทำสงครามเป็นพระราชาผู้กระหายเลือดแผ่อาณาเขตการปกครองออกไปอย่างไพศาลพระมเหสีคู่บารมีทรงไม่เห็นด้วยที่พระเจ้ารามจักรเข่นฆ่าผู้คนทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อมาสังเวยบัลลังก์อันทรงอำนาจถึงแม้พระนางจะทรงทัดทานให้พระสวามีหยุดทำบาปได้แต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อไรที่พระองค์จะหยุดเรื่องประหัตประหารกันสักทีละเพคะเพียงเท่านี้อาณาจักรของเราก็กว้างใหญ่ไพศาลแล้วประชาชนทั้งหลายก็ไม่ได้เห็นด้วยที่พระองค์สูงศักดิ์ขึ้นด้วยเลือดด้วยชีวิตแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะเขาเกรงกลัวในอำนาจของพระองค์สิ่งที่ประชาชนทั้งหลายต้องการไม่ใช่อำนาจแต่เขาต้องการความสันติและความสงบต่างหากและเพคะพระองค์พี่ต้องการเป็นใหญ่ในโลกนี้ประชาชนทั้งหลายก็เหมือนกันทุกคนอยากจะมีมรดกให้ลูกให้หลานกันทั้งนั้นน้องหญิงไม่ต้องมากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ชายน้องหญิงอย่ามาข้องเกี่ยวพระองค์ตวาดเสียงแข็งด้วยพระทัยที่ขุ่นเคืองใครก็ไม่สามารถห้ามปรามจิตใจที่แสวงหาข่าวเลือดของพระองค์ได้ต่อมาพระมเหสีให้กำเนิดพระโอรสทุกคนต่างก็ยินดีปรีดากันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพระเจ้ารามจักรทรงรับสั่งให้โหรประจำราชสำนักเข้าเฝ้าเพื่อตรวจดูดวงชะตาท่านโหรท่านดูชะตาลูกชายของเราหน่อยสิในภายภาคหน้าลูกชายของเราจะยิ่งใหญ่เหมือนหรือว่ายิ่งใหญ่กว่าเราเพียงไหนโหราธิบดีก็ร่ายคาถาก่อนจะตรวจดูดวงชะตาของพระโอรสโหรนั่งนิ่งเฉยอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะทูลกับพระเจ้ารามจักรถึงดวงชะตาที่บั่นทอนอำนาจบารมีของพระโอรสองค์นี้ทันทีที่พระราชาผู้อมหิตได้ฟังก็ทรงกริ้วใครก็ตามที่มันขัดขวางความเจริญของข้ามันผู้นั้นจะได้ชื่อว่าศัตรูลูกน่ะจะต้องเคารพนับถือผู้บังเกิดกล้าในเมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นข้าก็จำเป็นจะต้องประหารมันทิ้งเสียพระเจ้ารามจักรสั่งให้ทหารนำตัวพระโอรสไปประหารชีวิตแล้วให้นำพระศพมาเป็นสักขีพยานพระมเหสีที่โศกเศร้าประทายยิ่งกว่าใครทรงกอดโอรสไม่ยอมปล่อยปัดป้องจากทหารนางกระเสือกกระสนตามไปแย่งราชโอรสคืนแต่ก็สุดจะทานกำลังทหารได้พระนางก็ทรงกันแสงจนเป็นลมสิ้นสติไปในขณะที่ใครๆต่างก็เข้าใจว่าพระโอรสผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองได้สิ้นพระชนไปแล้วเวลาเดียวกันโหราจารย์ผู้ทรงฤทธิ์ก็ได้ใช้เวทมนต์กำบังกายแยกโอรสพระองค์จริงไว้แล้วก็เนรมิตราชโอรสจำแรงแทนโดยไม่มีใครรู้ แม้แต่พระนางจันทราเทวีผู้เป็นพระราชมารดาก็โศกเศร้าเสียใจแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามหลังจากนั้นไม่นานโหราจารย์ก็ได้ลาออกจากราชสำนักโดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเสร็จแล้วเขาก็พาราชโอรสไปชุบเลี้ยงไว้ในป่าเขาท่ามกลางความงามของธรรมชาติปลูกฝังความดีความงามแล้วก็วิชาอาคมให้แก่เจ้าชายธรรมจักรจนเป็นคนที่มีความสุขุมเยือกเย็นมีความเมตตาปราณีจวบจนพระองค์เจริญวัยเป็นหนุ่มร่างกายกำยำโหรก็ได้เล่าความจริงแต่หนหลังให้ฟังวันหนึ่งเจ้าชายได้ข่าวว่าพระเจ้ารามาจักรจะยกทัพมันไปตีเมืองที่คิดแข็งข้อโหราจารย์ก็เลยเรียกเจ้าชายเข้าไปพบโดยมีเจตนาจะให้เจ้าชายไปหยุดทัพของพระราชบิดาไว้เพราะพระราชาในวัยกลางคนควรจะหยุดทำบาปแต่เพียงเท่านี้อย่าให้คราบเลือดและซากศพต้องมาถาโถมลงสู่พื้นดินอีกเลยครั้นเมื่อพระเจ้ารามาจักรยกทัพเดินหน้าเพื่อจะไปปราบศัตรูเจ้าชายธรรมจักรซึ่งเป็นพระโอรสก็ทรงใช้เวทมนต์คาถาเสกใบไม้ให้เป็นกองทัพทหารจำนวนมหึมาจัดเป็นหมวดหมู่ตามตำราพิชัยสงครามขวางหน้ากองทัพพระเจ้ารามาจักรไว้พระราชาผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ในศึกสงครามไม่มีความเกรงกลัวแม้แต่น้อยสั่งตีตะลุยฝ่าออกไปทันทีแต่ไม่นานนักทัพของพระเจ้ารามาจักรก็แตกเจ้าชายธรรมจักรโอรสควบม้าขึ้นมาถึงทัพหลวงเห็นสีหน้าที่เสียดเสียวของพระราชบิดาที่ถูกทหารชั้นเลวจับมัดไว้ก็ทรงพระสวนขึ้นเนี่ยเหรอพระเจ้ารามาจักรผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยแพ้ใครกลับถูกทหารชั้นเลวในกองทัพเขาฆ่าจับได้ท่านเที่ยวเข็นฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์มามากมายในวัยชราท่านก็ไม่คิดที่จะยุติสงครามในวันนี้เมื่อท่านอยู่ในฐานะผู้พ่ายแพ้ข้าก็จะให้ทหารตัดหัวแล้วก็เสียประจานไม่ให้ใครทำเป็นเยี่ยงอย่างท่านจะให้ทหารชั้นเลวประหารข้าในฐานะเฉลยศึกหรืออย่างไรมันผิดกฎศึกระหว่างประเทศนะท่านประหารข้าไม่ได้นะที่ท่านยังกลัวตายแล้วร้อยพันชีวิตที่ต้องดับสูญไปเพราะความโปรดปรานการทำศึกสงครามของท่านเราคิดว่าเขาไม่รู้จักกลัวตายกันบ้างหรืออย่างไรข้าจะไม่ฆ่าท่านตอนนี้ก็ได้ส่วนทหารที่ล้มตายไปนั้นข้าก็จะชุบชีวิตให้กับเขาใหม่เพราะว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรหลังจากศึกสงบลงเจ้าชายธรรมจักรโอรสก็นำตัวพระเจ้ารามาจักรเข้าป่าเพื่อไปมอบกับโหราจารย์แต่ในระหว่างการเดินทางพระเจ้ารามาจักรก็นึกชื่นชมในวิชาอาคมที่แกร่งกล้าของชายหนุ่มผู้นี้แล้วก็สำนึกในความผิดที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมมาแต่หนหลังเมื่อไปถึงกระท่อมกลางป่าทันทีที่พระเจ้ารามาจักรเห็นโหราจารย์อดีตบริพารในพระราชสำนักก็ทรงแปลกพระทัยโหราจารย์จึงเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังพระเจ้ารามาจักรดีพระทัยแล้วก็สำนึกในความผิดที่เคยคิดร้ายกับพระโอรสในสายโลหิตโอ้ลูกพ่อเอ้ยพ่อขอโทษที่เคยคิดฆ่าลูกนะยกโทษให้พ่อเถอะพ่อดีใจเหลือเกินที่เจ้าเติบโตขึ้นแล้วเป็นคนดีอย่างนี้กลับวังไปกับพ่อเถอะนะพ่อเห็นที่จะต้องลงจากบัลลังก์เสียแล้วแม่เจ้าคงจะดีใจมากหากรู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าชายธรรมจักรก็ปรึกษากับโหราจารย์แล้วจึงยินดีกลับไปพร้อมกับพระราชบิดาแต่โหราจารย์สมัครใจที่จะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายที่กลางป่าแห่งนี้เมื่อกษัตริย์และพระโอรสกลับถึงวังพระมเหสีก็ทรงดีพระทัยอย่างเปี่ยมล้นที่ได้ทอดพระเนตรพระพักของเจ้าชายอีกครั้งนึงชาวเมืองต่างก็ดีใจเฉลิมฉลองกันใหญ่โตที่ได้กษัตริย์องค์ใหม่ที่จะปกครองบ้านเมืองและประชาชนด้วยความสงบร่มเย็นต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสงครามนอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแผ่นดินนองไปด้วยเลือดแล้วยังไม่ทำให้เกิดผลดีแก่ใครเลยคนที่ถูกอำนาจครอบงำจนไม่สามารถแยกแยะความดีความชั่วไร้จิตสำนึกคนผู้นั้นสามารถเข็นฆ่าได้แม้กระทั่งญาติพี่น้องพ่อแม่และลูกได้เป็นบาปอย่างมหันต์เพราะฉะนั้นคนเราจึงไม่ควรจะปล่อยให้อำนาจอยู่เหนือจิตใจที่ใฝ่ดีเพื่อความสงบสุขและร่มเย็นของสังคมโลกครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดจากรายการสุขภาพดีทำไม ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับมาฟังกันต่อขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

0: ทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดนะครับพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมีท่านผู้ฟังบางท่านถามมาว่าเอ๊ะถ้ากินติดต่อกันนานๆได้ไหมเป็นเดือนเป็นปีตอบว่าได้ครับผมมีหลายท่านที่กินติดต่อกัน2ปี3ปีสุขภาพดีมากไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีโรงงานเราเป็นโรงงานใหญ่นะครับมีครม.ตอนประชุมครม.สัญจรนี่ก็ท่านก็เคยไปเยี่ยมกันก็สามารถที่กินติดต่อกันนานๆได้สมุนไพรที่ใส่เข้าไปนอกจากจะมีเนื้อมังคุดที่มีรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีสมุนไพรหลายตัวในนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีสมอเทศสมอเทศนี่มีฤทธิ์ระบายอ่อนๆท่านผู้ฟังครับระบายเสมหะระบายลมแก้เสมหะนะทำให้เลือดลมมันเดินสะดวกเดินดีถือว่าเป็นสมุนไพรแบบโบราณของเรานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากให้ลองซื้อไปดื่มไปกินดูนะครับทุกอย่างเนี่ยคือผมพูดก็พูดไปนะครับแต่สิ่งที่จะประจักษ์เห็นชัดที่สุดคือต้องกินเองนะครับกินเองใช้เองเราถึงจะรู้ว่าดีแค่ไหนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับจำง่ายๆน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวดละ360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรที่0921045555
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับแม่คุณประยงแยกทางกับพ่อเสร็จแล้วแม่ก็มีสามีใหม่ไปอยู่กินกันแม่ย้ายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่กับสามีใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ชายคนนั้นเขาสองคนพบรักกันระหว่างที่แม่ไปทำงานขายสินค้าอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองอยุธยาพ่อก็ไม่อาจจะรั้งแม่เอาไว้ได้นะส่วนในประสงค์นี่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ช่วยพ่อไม่ได้พ่อก็จำต้องยอมให้แม่ไปตามที่แม่ต้องการประสงค์ก็อยู่กับปู่ย่าแล้วก็พ่อกันต่อไปที่บ้านหลังเดิมนานๆแม่ก็โทรมาหาทีก็คุยกันวันหนึ่งแม่เล่าว่าแม่กับสามีใหม่ไปซื้อบ้านอยู่กันสองคนเป็นบ้านเก่าแต่ก็ตกแต่งทาสีเสื้อใหม่ก็น่าอยู่ไม่ใช่น้อยแม่ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยมันก็แลดูดีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังไม่ใหญ่มีต้นไม้อยู่ข้างบ้านด้วยรั้วสูงหน่อยเป็นรั้วอิฐบล็อกเหมือนกับกำแพงแม่บอกว่าบ้านนี้มันออกจะแปลกๆทีแรกแปลกยังไงแม่ก็ไม่ได้บอกแต่ต่อมาแม่ก็ค่อยๆเล่าเพิ่มเติมเรื่อยๆก็ปรากฏว่ามันเหมือนกับเป็นบ้านที่มีวิญญาณสิงอยู่เวลาที่ผู้ชายคนนั้นไปทำงานแม่ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าแม่ไม่ได้ทำงานที่ไม่ทำงานก็เพราะว่าเขาไม่ยอมให้แม่ไปทำเหตุผลนั้นแม่ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมไม่ให้ไปทำเขาไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาค่ำทุกวันอ่ะบางวันก็ดึกซะได้ซ้ำแม่เล่าว่าราวๆสัก4โมงเย็นแม่จะได้กลิ่นเหม็นโชยมากลิ่นนั้นไม่ได้โชยมาจากที่อื่นนะเพราะแม่ตามสูตรกลิ่นดูแล้วปรากฏว่ากลิ่นโชยมาจากในบ้านเป็นกลิ่นที่เหม็นเน่าบนกับกลิ่นเหม็นคาวๆ2กลิ่นปนกันหน้าสะอิดสะเอียนเป็นที่สุดแต่บางวันก็ไม่มีกลิ่นนะแต่ถ้าจะมีก็ต้องมีราวๆ4โมงเย็นแม่ไปอยู่ใหม่ก็ยังไม่สนิทกับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วแม่ก็ไม่กล้าไปคุยด้วยเพราะว่าคนพวกนั้นมองแม่ด้วยสายตาแปลก

0: ต่อมาเขาก็เห็นว่าแม่ไม่มีเพื่อนก็เลยเอาลูกหมาตัวหนึ่งมาให้แม่เลี้ยงมีคนเขาให้มาตั้งชื่อมาเสร็จสับว่าแพนด้าสีขาวๆขนปุยๆเจ้าหมาตัวนี้ทีแรกมันก็ไม่ยอมอยู่ในบ้านมันจะหนีออกไปนอกบ้านเหมือนกับมันกลัวอะไรสักอย่างแม่ก็ต้องพยายามปลอบมันจนกระทั่งมันยอมอยู่ในบ้านแต่เท่าที่แม่สังเกตมันจะมองไปทางมุมบ้านด้านซ้ายมืออยู่ตลอดเลยแม่ก็มองดูตามมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรมันมองตรงนั้นแล้วก็หางตกเหมือนกับกลัวลนลานจะหนีออกจากบ้านถ้าไม่ติดประตูมุ้งลวดที่ปิดอยู่มันก็คงจะเพ่นจู๊ดออกไปแล้ววันหนึ่ง16:00 น.พอมีกลิ่นเหม็นมันก็ส่งเสียงหอนเลยแล้วก็มองไปยังตรงมุมบ้านด้านซ้ายมือเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรสักอย่างตรงนั้นมันทั้งร้องทั้งดิ้นวิ่งลนลานสลับกระหอนจะออกจากบ้านแม่ต้องเปิดประตูพามันออกไม่งั้นมันตะกายมุ้งลวดประตูพังแน่กลิ่นเหม็นนั้นโชยอยู่ราวๆ1 ชั่วโมงแพนด้าก็ค่อยๆสงบลงระหว่างชั่วโมงนั้นมันไม่ยอมเข้าบ้านแม่ก็ต้องอยู่กับมันที่นอกบ้านคอยอุ้มคอยกอดมันอยู่ตลอดตัวมันสั่นเหมือนกับหวาดกลัวอย่างมากเลยแล้วตาก็จะคอยมองเข้าไปในบ้านแม่ก็กลัวมากที่เห็นมันกลัวมากอย่างนั้นน่ะแม่ก็พลอยกลัวไปด้วยวันหนึ่งแม่ก็เล่าว่าแม่นอนหลับฝันเห็นมีผู้หญิงนอนคุดคูอยู่ในบ้านแกร่ผ้าหมดล่อนจ้อนเลยอยู่ตรงซอกมุมบ้านน่ะมันบังเอิญว่ามุมตรงนั้นมันตรงกับที่หมาจ้องมองแล้วหางตกซะอีกด้วยแม่ก็เลยบอกกับเขาว่าตรงนั้นน่ะคงจะมีอะไรอยู่แน่ๆเจ้าหมาแพนด้าไม่เข้าใกล้ตรงนั้นมองไปทีไรก็หางตกทำท่าตกใจเพ่นหนีไปชนประตูมุ้งลวดทุกทีนะแม่เล่าให้ฟังกลิ่นเหม็น16:00 น.ก็ยังมีอยู่เป็นช่วงๆหมาก็ตกใจตื่นอยู่ทุกครั้งแม่ชักประสาทกินบอกเขาว่าค้นหาความจริงได้แล้วอย่าปล่อยอย่างนี้เลยถ้าขืนไม่ทำอะไรสักอย่างก็จะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะเขาก็สอบถามไปยังเจ้าของเก่าที่ขายบ้านให้ก็ได้รับคำตอบว่าบ้านไม่มีอะไรน่ากลัววันหนึ่ง16:00 น.จู่ๆแพนด้าเห่าแล้วก็วิ่งหนีแม่กำลังกวาดบ้านหันควับมองไปตรงนั้นแม่ตกใจตาเหลือกเลยเพราะเห็นมีร่างหนึ่งอยู่ในมุมสลัวนั่นแหละยืนอยู่เป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ด้วยร่างเปล่าเปลือยแต่ว่าร่างเปล่าเปลือยนั้นมันน่าสยดสยองทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยเปียกชุ่มน้ำเหลืองกลิ่นคาวเหม็นโชยออกมาจากร่างที่เปียกชุ่มนั้นทำให้แม่ถึงกับสำลักโอ้ผีแน่ๆเลยแม่คิดอย่างนั้นนะผีน้ำเหลืองมันมองแม่แม่ไม่อยากมองทิ้งไม่กวาดรีบอุ้มหมาเพ่นออกจากบ้านแม่ไม่กลับเข้าบ้านอีกเลยตราบจนกระทั่งเขากลับมาบ้านเขากลับมาหลังจากแม่โทรตาม1 ชั่วโมงต่อมาก็ถึงบ้านเขาเป็นคนเปิดประตูเข้าไปดูแต่เขาไม่เห็นอะไรอย่างที่แม่เห็นแต่แม่น่ะไม่กล้ามองเข้าไปเลยเขากลับมาบอกแม่ว่าไม่มีอะไรแต่แม่ขวัญหนีดีฝ่อเสร็จแล้วก็เลยบอกกับเขาว่าขอให้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเถอะไปเช่าบ้านอยู่ก่อนก็ได้แต่ถ้าจะให้อยู่บ้านผีน้ำเหลืองนี่ไม่ยอมอยู่แล้วแม่ไม่ยอมเข้าบ้านแม้ว่าเขาจะอยู่ด้วยคืนนั้นก็เลยต้องไปเช่าโรงแรมนอนแล้ววันต่อมาก็ไปหาเช่าบ้านอยู่กันค้นหาความจริงจากเพื่อนบ้านโดยที่เขาเป็นคนสอบถามคนนั้นคนนี้แม่บ้านคนหนึ่งก็เล่าให้เขาฟังว่าบ้านนั้นนะก่อนที่เขาจะซื้อนะเป็นบ้านให้คนเช่าหลายปีก่อนนี้นะวันหนึ่งก็มีหญิงสาวคนหนึ่งตายเปลือยอยู่ในบ้านคนฆ่าก็คือสามีของเธอนั่นแหละฆ่าแล้วก็ทิ้งศพปิดบ้านเอาไว้จนเน่าเหม็นน้ำเหลืองเยิ้มไปทั้งตัวกลิ่นเน่าโชยออกมาถึงได้มีคนไปพบศพแม่รู้อย่างนั้นก็สอดคล้องกับที่แม่รู้เห็นมาเวลา16:00 น.นั้นมันก็คือเวลาที่ผู้หญิงน่าสงสารคนนั้นโดนฆ่าตายฆาตกรก็คือสามีขี้หึงของหล่อนเอาเชือกรัดคอซะตายราวๆ16:00 น.แล้วก็ทิ้งศพแผ่นหนีไปแต่ในที่สุดก็โดนจับได้ในที่สุดครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่คุณประสงค์เล่าให้ฟังครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง5 ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมคุดไปดื่มไปกินไปทานกันก็ขอฝากอีกนะครับผมฝากว่ายังไงฝากว่าถ้าเรากินดีถ้าเราใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเหมือนเราเอารถไปซ่อมที่อู่นะซ่อมอู่ไหนก็ซ่อมดีไว้ราคาไม่แพงช่างก็ทำดีบอกต่อท่านผู้ฟังก็เป็นบุญของเราเราใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนดีใส่แล้วต้นไม้มันดีเราก็บอกต่อนะครับก็ขอบพระคุณมากๆท่าน

0: ฟังที่มีอุปการะคุณกินกันทั้งทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆอยู่ด้วยกันนานๆท่านผู้ฟังครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับ24ชนิดนี้ก็คุ้มนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในขวดเดียวฝากเอาไว้ครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ปีนั้นบ้านหนองปลาไหลนี่แห้งแล้งกว่าทุกปีชาวนานั่งถอนหายใจทิ้งไปวันๆแผ่นดินแห้งแล้งแตกระแหงใบไม้เหลืองปลิดปลิวหล่นลงพื้นความเขียวของท้องทุ่งนี่หายไปคงเหลือไว้แต่ต้นหญ้ากอข้าวที่ยืนต้นตายฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเปลวแดดร้อนระอุแผดเผาท้องทุ่งแห้งแล้งเหมือนกับว่าความร้อนแรงนั้นมันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆตำเหม็นแกนั่งถอนหายใจอ่อนล้ากับชีวิตที่ต้องเผชิญยามวนใบตองก็ถูกจุดสูบฆ่าเวลารอคอยช่วงแดดร่มลมตกถึงจะแบกจอบออกตะกายหาอาหารมายาไส้ให้ผ่านพ้นไปวันต่อวันคนหนุ่มคนสาวก็เก็บเสื้อผ้าขึ้นรถสองแถวบากหน้าเข้าเมืองเข้ากรุงเหมือนกับทุกครั้งที่เกิดวิกฤตภัยแล้งด้วยความหวังและเพื่อความอยู่รอดเหลือเพียงแต่ตาเหม็นกับยายหมาสองตายายซึ่งสังขารไม่เอื้ออำนวย
1: นี่แกจะนั่งอีกนานไหมเนี่ยตาเหม็นข้าวนึ่งจะสุกอยู่แล้วนะโว้ย
0: เสียงยายหมาตะโกนออกมาจากนอกชานตาเหม็นลุกพรวดคว้าด้ามจอบแบกฝ่าเปลวแดดตรงไปยังห้วยท้ายหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันไม่ได้หลงเหลือสภาพของลำห้วยที่สมบูรณ์เหมือนก่อนแล้วน้ำในลำห้วยแห้งขอดจนดินแตกระแหงตาเหม็นแกก็ยกมือปาดเหงื่อออกจากดวงหน้าก่อนที่จะลงมือใช้จอบขุดหาหอยขมที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินหนีความแห้งแล้งแล้วก็หวังว่าจะรอดพ้นจากเพศภัยทุกชนิดเพื่อรอคอยน้ำฝนซึ่งจะหล่อเลี้ยงชีวิตพวกมันให้คงอยู่สืบลูกสืบหลานต่อไป
1: โอ้ยบ้าจริงๆใครมะมันมือไวมาหาก่อนกูวะเนี่ย
0: ตำเหม็นแกมองความแห้งแล้งของลำห้วยซึ่งครั้งอดีตมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้ไม่หลงเหลือภาพเหล่านั้นแล้วก้นลำห้วยมีร่องรอยการขุดหาปูปลากบหอยที่หลบหนีความแห้งแล้งด้วยการฝังตัวเองให้จมอยู่ใต้พื้นดินมันขุดกันจนพรุนไปหมดแล้วเฮ้ยพวกเวรเลยแล้วคนแก่อย่างข้าจะเอาอะไรยาไส้วะตำเหม็นก็ก้มหน้าก้มตาขุดค้นหาสรรพชีวิตที่น่าจะมีชีวิตรอดแกภาวนาขอให้เจอสัตว์จำศีลสักตัวหนึ่งเหงื่อชุ่มแผ่นหลังความร้อนนี่เหมือนจะไม่เคยลดลงเลยแม้ว่าตะวันจะคล้อยต่ำลงเรื่อยๆตำเหม็นก็นึกถึงแกงขี้เหล็กใส่กระดูกหมูเมื่อวานแล้วก็เร่งมือค้นหาสิ่งมีชีวิตด้วยความหวัง
1: บ้าที่สุดเลยโอ้ย
0: ตำเหม็นแกหลบแดดก็ไปนั่งพักใต้ต้นตะแบกใบเหลืองยืนต้นหงอยๆเงาๆแกถอนให้ใจแรงๆออกมาอย่างท้อแท้ก่อนจะยกชายพระขม้าขึ้นเช็ดเหงื่อหลับตานึกถึงแกงขี้เหล็กฝีมือยายหมาที่ปรุงอย่างง่ายๆใส่กระดูกหมูตากแห้งความแห้งแล้งโน่นนานแม้แต่หนังวัวที่ตากไว้ใส่แกงก็ไม่เหลือแล้วตาเหม็นนึกถึงหน้าของหลานชายที่บากหน้าเข้าไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารแล้วก็ยิ้มอย่างชื่นใจแม้ว่าหลานชายจะไม่ได้ส่งเงินทองมาเลี้ยงดูแกมากมายแต่ก็ทำให้ชีวิตที่เผชิญภัยความยากลำบากของคนแก่วัยเกือบ70อย่างแกกับภรรยาอยู่รอดไปชนิดเดือนต่อเดือน
1: ไอ้น้อยเอ้ยบ้านเรามันเปลี่ยนไปแล้วข้าวสารก็ต้องซื้อเขากินท้องนามันเปลี่ยนไปแล้วนะลูกเอ้ยถ้างานที่กรุงเทพมันดีก็อย่ากลับมาที่บ้านเราอีกเลยนะลูกนะ
0: ตาเหม็นฝากจดหมายไปกับเพื่อนๆของหลานชายที่กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงสงกรานต์ซึ่งหลานชายของแกไม่ได้กลับมาเพราะเจ้าของร้านไม่อนุญาตให้พนักงานลาในช่วงวันหยุดยาวๆตาเหม็นแกมองเปลวแดดเต้นระยิบก่อนที่จะลุกขึ้นแบกจอบกลับบ้านอย่างหงอยๆเหมือนเช่นทุกครั้งที่มาหาหอยมาขุดกบวันนี้ก็เป็นเช่นทุกวันที่คนอย่างแกต้องพบกับความผิดหวังกลับไปยายหมาคงจะพอเดาทางได้ถูกกับแกลงมือทำกับข้าวอย่างง่ายๆรอคอยสามีโดยไม่รอท่าช่วงเวลานั้นเองก็มีเสียงใสๆของหญิงวัยกลางคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบันไดบ้านแล้วก็มาร้องเรียก
2: ยายหมาซื้อกบไปทำกับข้าวไหมจ๊ะ
0: หญิงชราก็ละมือจากการแกงมันลุกพรวดสาวเท้ามาชะโงกหน้ามองลงไปที่ตีนบันไดก็พบกับแม่ค้าหน้าคมสองนาง หิ้วถังใส่กบตัวอ้วนๆมัดด้วยตอกเป็นคู่คู่มีเศษดินเศษทรายโรยตัวกบแล้วก็พรมน้ำจนดินที่โรยตัวกบชุ่มชื้นมองเผินๆเหมือนยังกับว่ากบในถังนี่เพิ่งจะขุดค้นพบจากลำห้วยแต่ยายหมาผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนรู้ได้ในทันทีว่ากบในถังนั้นมันไม่ใช่กบที่ขุดค้นพบตามธรรมชาติเพราะเนื้อตัวมันอวบอ้วนแม้ว่าเจ้าของจะพยายามทำให้เหมือนประหนึ่งว่าเพิ่งจะขุดมาได้ก็ตาม
3: ฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังแล้วก็เพลินสนุกสนานจากน้ำมังคุดตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้สำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องสุขภาพคืออะไรก็คือสุขภาพมันไม่ปกตินี่แหละอยู่มานานเกิดมานานมีปัญหาก็คือทุกคนคือคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับร่างกายมันเสื่อมทุกคนเสื่อมมากเสื่อมน้อยก็เสื่อมทุกคนนะครับชราธรรมมหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้มรณธรรมมหิมรณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้พยาธิธรรมมหิพยาธิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไม่ได้ไปได้คือเจ็บป่วยน่ะมันเป็นกันได้ทุกคนเราห้ามไม่ได้แต่เราชะลอได้แก่ได้ทุกคนเราห้ามความแก่ไม่ได้แต่เราชะลอมันได้ตายทุกคนเราห้ามความตายไม่ได้แต่เราชะลอให้ตายช้าได้อยู่ที่ตัวเราเองนะครับทีนี้วิธีการชะลอก็จะมีหลายอย่างนะครับการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงระบบหมุนเวียนโลหิตให้มันไหลดีๆนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารถูกสุขลักษณะนะครับที่สำคัญคือคิดบวกคิดดีมองโลกในแง่ดีมีความปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์กับคนที่เรารักรู้จักใครก็โอ้เอ็นดูสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีตัวช่วยทุกอย่างมีตัวช่วยจะดีนะครับมีตัวช่วยถ้ามีตัวช่วยเยอะๆนี่ก็จะยิ่งดีนะครับตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังที่รักนะครับก็อยากจะให้ทดลองเพราะบางครั้งนี่ผมอธิบายมากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับเราโฆษณาอะไรที่มันเกินจริงมันก็จะเป็นปัญหาก็บอกให้ตรงๆว่าอยากให้ทดลองกินแค่นั้นเองน้ำมังคุดทุกท่านก็รู้ว่ารสชาติมันอร่อยสมุนไพรทุกท่านก็รู้ว่าดี20กว่าตัวทุกท่านก็รู้แล้วว่าสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็สกัดแล้วก็นำมาในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปนักไม่ใช่กินสมุนไพรมากแล้วจะดีนะครับท่านผู้ฟังกินอะไรก็แล้วแต่พอเหมาะพอควรทางสายกลางอันนี้ดีนะครับพอเหมาะพอควรทางสายกลางอันนี้ดีนะครับแล้วก็ลองซื้อหามากินดูน้ำมังคุดตราพนารินทร์สินค้ามีมาตรฐานนะครับมีอย.เราเน้นมากเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องความสะอาดต้องใส่ขวดแก้วมีคนเขาเคยเสนอว่าถ้าใส่ขวดพลาสติกนี่ราคามันจะถูกใช่แต่ผมบอกว่าถ้าเพื่อสุขภาพแล้วใส่ขวดพลาสติกนี่มันไม่ใช่เพื่อสุขภาพแล้วมันไม่ดีพอต้องขวดแก้วขวดแก้วแล้วฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงอุลตราไฮเทมเพอเรเจอร์หรือเราที่เรียกว่า UHTแล้วปิดฝาล็อกเอาไว้ไม่ให้ลมเข้าถ้าลมเข้าแล้วเสียเพราะไม่ได้ใส่สารกันบูดฉะนั้นใครที่เปิดขวดออกมาปั๊บเนี่ยถ้ามันไม่มีลมเข้าเนี่ยนะครับนั่นก็คืออาจจะบูดต้องมีลมเข้าค่อยๆแฟบเปิดแล้วมีเสียงลมเข้าค่อยๆเพราะเราพอเราไล่ลมออกเจอความร้อนไล่ลมออกแล้วเราก็ปิดเอาไว้เก็บไว้ได้2ปีถ้าลมไม่เข้าแต่ถ้าเปิดขวดไว้แล้วนี่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับถ้าไม่แช่ก็ต้องกินให้หมดภายใน3วัน4วันต้องกินให้หมดเพราะว่าถ้าลมเข้าแบคทีเรียเข้าเชื้อโรคเข้าแล้วนี่มันก็มีโอกาสบูดได้ฉะนั้นเราก็เน้นเรื่องสุขภาพนะครับท่านผู้ฟังเน้นว่าเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เราก็จะพยายามทำให้มันดีเท่าที่เราทำได้ในเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยนะครับใส่ขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำให้นะครับคือให้มันสะอาดที่สุดนั่นแหละอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองกินดูนะครับส่วนกินแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนต้องสัก15วันนะครับฝากเอาไว้10วัน15วันแล้วก็จะรู้เองน้ำมังคุดตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับฟังเสียงของคนที่ชอบมือชานะครับดื่มน้ำมะกุฎเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้อยู่กับคุณแม่หรือคุณพี่ไม่รู้ชื่อ
5: แม่ค่ะ
4: ชื่ออะไรครับ
5: เปียทิพย์นะศูนย์กลางค่ะ
4: เปียทิพย์ศูนย์กลางอายุเท่าไหร่ครับแม
5: ่63
4: 63ปีครับผมอยู่บ้านเลขที
5: ่40ค่ะ
4: 40
5: บ้านตามี
4: บ้านตามี
5: ตำบลเฉียง
4: ตำบล
5: เมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
4: จังหวัดสุรินทร์ครับเข้าเรื่องเลยเพราะว่าวันนี้มากันเยอะนั่งกันอยู่10กว่าคน10กว่าคนคือมีประสบการณ์ในการกิน
5: จ้ะ
4: วันนี้มาถามเฉพาะบ้านตามีอย่างเดียวนี่10กว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดนี่แถวนี้เขาเรียกอะไรเรียกชื่อเล่นชื่อเล่นแม
5: ่เปื่อยเปื่อย
4: แม่เปื่อย
5: จ้า
4: อย่างนี้เดี๋ยวเปียทิพย์นี่มันเหมือนนางเอกหนังมากเลย
5: จ้า
4: แม่เปื่อย
5: จ้า
4: แม่เปื่อยก่อนมาดื่มนี่สุขภาพมันเป็นยังไงบ้าง
5: มันเจ็บหัวเข่าเจ็บตรงนี้แล้วก
4: ็ตรงนี้คืออะไร
5: ตรงนี้มันอ่อนเฉยๆมันไม่เจ็บอะ
4: เอาระบุเจ็บอะไรมั่งตรงนี้ผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านฟังไม่ออกคืออะไร
5: นี่
4: เจ็บหัวเข่าแล้วก็อะไรอีก
5: แล้วก็นี่โคนขานี
4: ่โคนขาแล้วก็ตรงไหนอีก
5: แล้วก็ชา
4: ชามือ
5: เวลานั้นมันก็งิ่งๆๆไปเก่า
4: คือที่ต้องให้ระบุเพราะว่าผมน่ะเห็นแต่คนฟังไอ้ตรงนี้มันตรงไหนมันนึกตามไม่ออกตรงนี้มันตรงนั้นมั่งตรงโน้นมั่งมันนึกไม่ออก
5: แล้วก็ตรงนี้มัน
4: ตรงนี้คือเอว
5: ค่ะ
4: เอว
5: มันแบบ
4: บันเอว
5: อ่อนมัน
4: ตัวอ่อนลง
5: จ้า
4: ตัวอ่อนลงไม่มีแรง
5: จ้า
4: เดินเดินเริ่มคล่อมยัง
5: อย่าไม่เวลาเดินเดินตรงไปมันงองงองงองไปมันอ่อนเลย
4: คือตัวนี่ตรงแต่เวลาเดินไปเดินไปมันค่อยอ่อนลงอ่อนลงงอลงงอลงเดินไปไกลไหมมันอ่อน
5: ไกลไกลขนาดนี้ไปถึงบ้านนู้นเลยค่ะ
4: อ๋อประมาณ100-500เมตร
5: จ้ะ
4: ตัวก็เริ่มอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเหมือนแรงมันไม่ดี
5: จ้ะ
4: มันเริ่มทรงตัวไม่อยู่
5: จ้ะ
4: ขาก็ปวด
5: จ้ะจิ๊กจิ๊กจิ๊ก
4: จิ๊กจิ๊ก
5: ร้อน
4: จ้ะเป็นหนักๆนี่มันเป็นยังไงเวลาเป็นมาก
5: ๆก็เดินก็เลยก็ปลุกเพลงเหมือนกันเลยค่ะ
4: ปลุกกับเพลง
5: จ้ะ
4: ปวดตลอดเวลาไหมหรือว่าปวด
5: ไม่เดี๋ยวปวดนานๆก็เป็นอีกนะเดี๋ยวก็หาย
4: แต่ก่อนไปรักษายังไง
5: ไม่ได้รักษาอะไรเลย
4: ไม่ไปโรงพยาบาลเลย
5: ไม่ค่ะ
4: ทำไมไม่ไป
5: ก็เดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายไม่รู้จะไปยังไงเวลาเราจะไปก็หายแล้ว
4: พอรำคาญ
5: จ้ารำคาญ
4: แล้วมือมันเป็นยังไงมั้ง
5: มือยายทำงานทอผ้าใช่ไหม
4: ทอผ้า
5: เอามาสวยลงหยิบนี่ก็ง
4: อ
5: ไปงี้หยิบตรงนี้ก็งอเดี๋ยวก็เป็นทุบ
4: ต้องมาทุบอ๋อทอผ้ามือจับกระสวยเวลาสอดกระสวยไปแล้วมืองอค้างต้องมาทุบออกอ
5: ๋
4: อจริงต้องจ้างเด็กคอยทุบมือนั่น
5: แล้วก็พอกินเอาพอถามเขาก็ยายตุ้มเขาบอกว่าของตะบอยเอามาแกก็ไม่รับทานใช่ไหมก็เลยมาให้ป้ามาก็ลองกินแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรเลย
4: ไม่เป็นแล้วไม่ปวดเอวแล้ว
5: จะมันไม่ปวดหรอกแต่มันอ่อนนะนี่นี่มัน
4: ก็คือรู้จักน้ำมังคุดจากพ่อบอย
5: ตะวอย
4: ตะวอยตะวอยก็คือแกเดินขาเป๋เพราะว่าเส้นมันยืดกินแล้วดีขึ้นเลยไปถามแกซื้อมากินปวดเท่าไหร
5: ่360
4: บาท360บาทโอเคราคาเดียวกันทั่วประเทศซื้อมากินดูกินขวดแรกเป็นยังไง
5: นี่เพิ่งกินขวดแรกนะ
4: เพิ่งกินขวดแรกได้เนี่ยไอ้ที่ถามเนี่ย
5: จ้า
4: โอ้ตายนึกว่าจะกินมา 4-5 ขวดแล้วขวดแรกยังดีขนาดนี
5: ้เนี่ยดี
4: พูดจริงหรือพูดเล่น
5: พูดจริงค่ะไม่ได้พูดเล่น
4: กินมากี่วันแล้ว
5: หมดวันนี้แหละยา
4: หมดวันนี้พอดี
5: จ้า
4: ถึง7วันไหม
5: จ้ากินหลายวันเพราะว่าเงินมันไม่ค่อยมีก็ค่อยกิน
4: ทีละน้อย
5: จ้า
4: เพิ่งหมดขวดนึง
5: จ้า
4: เอาละหมดขวดนึงพูดชัดๆห้ามโกหก
5: ไม่โกหก
4: อะไรมันดีขึ้นบ้างเอาหนึ่ง
5: ตรงนี้แหละค่ะ
4: ตรงนี้คือเอวเขาไม่รู้บั้นเอว
5: แล้วก็ตรงนี้ก็ค่อยยังชั่วแต่มันยังอยู่จิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเน
4: ี่
5: ยม
4: ัน สงสัยแต่ว่าตรงขามีจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กอ๋อจิ๊กจิ๊กก็คือเส้นเลือดเส้นเลือดมันเริ่มฟื้นฟูเส้นประสาทมันเริ่มทำงานขึ้นมันก็จิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กแล้วที่มือเป็นไงมั่ง
5: มือก็ค่อยยังชั่วแล้ว
4: ค่อยยังชั่วนี่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
5: ์ประมาณ50แล้ว
4: 50แล้วหัวเดียวนี่นะ
5: จ้า
4: ฟังดูคือไม่ใช่เลยหรอกคือบางทีท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ฟังเสียงแม่เปีย
5: แม่เปื่อย
4: แม่เปื่อยแม่เปื่อยแม่เปื่อยพูดนี่บางครั้งนี่มันเหมือนกับว่า มันเวอร์ตรงบางทีเขาอาจจะไม่เชื่ออาจจะสงสัย
5: จ้าสงสัยค่ะ
4: เพราะว่าเพิ่งกินมาขวดเดียวแต่ว่าอาการนี้ก็คือความจริง
5: จ้าความจริงค่ะ
4: นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฟังแล้วท่านไม่เชื่อท่านก็มาถามแม่เปื่อยพร้อมที่จะยืนยันยืนยันก็คือมาที่บ้านตามี
5: จ้า
4: แถวนี้เขารู้จักหมดไหม
5: ลุงบอยก็ได้
4: แถวนี้เขารู้จักหมดนะ
5: จ้ารู้จักหมด
4: ตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
5: จ้า
4: ดีใจไหมถามจริง
5: ดีใจค่ะ
4: ดีใจ
5: ค่ะ
4: แต่ก่อนไอ้ตัวมันงอลงง้อมลงอีกกลัวไหม
5: กลัวค่ะเพราะว่าตั้งยายตาพ่อแม่แม่กับแกก็ค่อมกลัวมันจะเป็นเหมือนพ่อแม
4: ่แม่ก็ค่อม
5: จ้าแต่ก็ค่อมอายุมากแล้วถึงจะค่อม
4: อ
5: ันนี้63มันจะไปแล้ว
4: ไม่อยากค่อม
5: จ้าน
4: อกจากมือชา50หายไป 50% แล้วก็
5: ยังตรงนี้เหลือไป
4: เข่าแล้วก็เอวหายปวดแล้วก็ไม่ค่อมน่ะมีอะไรมันดีขึ้นบ้าง
5: จ้ะ
4: กินได้นอนหลับเจริญอาหาร
5: นอนหลับค่ะแต่กินก็อย่างนั้นแหละพอ
4: เบาตัวไหม
5: จะเบาค่ะ
4: เบาตัวสบายตัวไหม
5: จ้าจ้าบานสบาย
4: ถึงนาทีนี้มีความสุขไหมจ้า
5: ทางนี้จ้าทางนี้จากนี่ไปตรงนี้ตรงนั้นเลยยังไม่ตรงไอ้หัวเข่าลงไปเนี่ย
4: ใจเย็นเพราะว่าเราร่างกายเราใช้งานมา60กว่าปี63ปีนะครับ
5: แล้วทำงานหนักด้วย
4: ทำงานหนักด้วยค่อยๆฟื้นฟูดูแลตัวเองนะครับกินน้ำเยอะ
5: ๆ
4: พักผ่อนให้เป็นเวลาแล้วกินอาหารเป็นเวลาออกกำลังกายหน่อยแต่บ้านเราออกกำลังกายอยู่แล้วเพราะว่าทำงานเยอะกันนะครับเดี๋ยวสุขภาพก็ค่อยๆดีขึ้นแต่อย่าลืมทานน้ำเยอะ
5: ๆ
4: กินน้ำตามอย่างน้อยแก้วใหญ่แก้วหนึ่งแล้วก็ช่วงกลางวันเราก็จิบน้ำบ่อยๆนะครับมันจะช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตเราดีขึ้นระบบขับถ่ายเราดีขึ้นสุขภาพจะได้แข็งแรงนะทางบริษัทก็ดีใจกับแม่เปื่อยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของเรากินถูกครับผมให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหายไวๆสาธุครับผมขอบคุณครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: เชิญกบเลี้ยงเหรออีตีบยายหมาถามพร้อมกับรูดซิปกระเป๋าเสื้อคอกระเช้าล้วงเงินออกมานับอย่างช่างใจสายตาอ่อนล้ามองทางรอคอยว่าสามีคู่ทุกข์คู่ยากจะกลับมาด้วยมือเปล่าอย่างที่ตัวคาดการไว้หรือเปล่าผัวฉันไปขุดหามาจากบ้านใต้เจ้ยายฉันขายถูกๆนะคู่ละร้อยเองยายหมาตาลุกวาวเงินในกระเป๋าเสื้อมีแค่40บาทเท่านั้นน่ะทำไมมันขุดมาได้เยอะแยะนักอ่ะกบเลี้ยงเองก็บอกมาเถอะบอกมาตรงๆนางตีบก็หันไปมองหน้าลูกสาวซึ่งนั่งซ้อนท้ายหิ้วถังกบก่อนที่จะถอนให้ใจเซ็งๆออกมาโธ่ยายสมัยนี้กบนากับกบบ้านมันจะต่างกันตรงไหนแล้วจะรอแต่หากบในห้วยหนองคลองบึงมันจะมีหลงเหลืออยู่อีกหรือยายยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะยายยายหมานั่งลงมองถังกบก่อนที่จะเมินหน้าหนีนึกอยากจะได้กบมาต้มใส่แกงเหมือนกันแต่ราคาที่เจ้าของตั้งไว้แกสู้ไม่ไหวจริงๆข้าไม่นิยมหรอกอีกอย่างเมื่อวานนี้ตะเหม็นก็เพิ่งจะขุดได้มาตัวนึงเอาไว้วันหน้าละกันนะอีตีบนางตีบก็ยิ้มแห้งๆก่อนจะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์จากไปอย่างรวดเร็วยายหมานั่งมองทางแกงของแกเป็นแกงมันใส่พริกกับเกลือเฉยๆไม่มีเนื้อสัตว์เป็นตัวชูรสกำลังเดือดคาเตาไฟอยู่พอดีหญิงชราก็นั่งมองท้องฟ้าและความแห้งแล้งของท้องทุ่งพึมพำก่นด่าเทวดาฟ้าดินออกมาด้วยความคับแค้นใจจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ตาเหม็นเอ้ยเสร็จแล้วยายหมาก็มองสามีที่วางจอบพิงต้นมะขามหน้ากระท่อมก่อนจะล้างเท้าขึ้นบันไดมานั่งหงอยหงอยเพียงเท่านั้นหญิงชราก็ไม่ได้ปริปากถามต่อลองสีหน้าสามีหม่นหมองขนาดนี้ไม่ต้องบอกแกก็เดาคำตอบได
3: ้อย่าไปคิดมากเลยตาเหม็นมีอะไรก็กินมันอย่างนั้นแหละ
2: ยายหมาก็ยกสำรับออกมานั่งชันเข่ามองสามีคู่ทุกข์คู่ยากที่ล้างมือเพื่อจะเปิบข้าวมื้อเย็นนางหวาดแมวที่เลี้ยงไว้ก็มีสภาพไม่ต่างจากผู้เป็นนายสักเท่าไหร่มันมองข้าวเหนียวที่ผู้เป็นนายปั้นโยนให้ตรงหน้าอย่างหมางเมินสองผัวเมียลงมือกินข้าวมื้อค่ำอย่างเซ็งๆก่อนที่จะหันกลับไปมองที่ลานดินหน้าบ้านเมื่อเสียงของผู้ชายวัยกลางคนร้องเรียกชื่อของตัวที่หน้าบ้านลุงเหม็นลุงเหม็นมีอะไรวะไอ้ทิดเข้มตำเหม็นล้างมือขณะที่ยายหมาเก็บตำรับเข้าไว้ในตู้กับข้าวอย่างรวดเร็วฉันเอาปลาช่อนมาขายอะตำเหม็นไม่แพงหรอกตัวละ60บาทเองทิดเข้มขึ้นมานั่งบนขั้นบันไดขั้นบนสุด ในขณะที่ตําเหม็นถลาเข้าไปชะโงกดูปลาช่อนขนาดข้อมือเด็กวัย5ขวบอย่างช่างใจก่อนที่จะหันไปสบตากับยายหมาผู้เป็นภรรยาใจนึงก็อยากจะลิ้มรสเนื้อปลาช่อนเต็มแก่แต่เมื่อนึกถึงเงินที่หลานชายส่งมาจุนเจือเพียงเดือนละ 2,000 บาทภาพปลาช่อนต้มส้มใบมะขามอ่อนก็อันตรธานหายวับไปในพริบตา
3: เอ็งไปหามาจากที่ไหนได้ทิศทำไมมันมากมายอย่างนี
2: ้ตําเหม็นก็มองปลาช่อนเกือบ10ตัวในถังอย่างชื่นชม
3: ฉันไปช่วยบ้านใต้เขาลอกคลองจะตาช่วยอุดหนุนฉันหน่อยนะพรุ่งนี้โรงเรียนไอ้แดงมันจะเปิดเทอมแล้ว
2: ทิศเข้มใช้ลูกชายเป็นสื่อในการตลาดต่าง
3: ๆเอ็งบอกข้าตรงๆเถอะปลาช่อนนี่ปลาเลี้ยงใช่ไหมข้าดูออกนะอีกอย่างในบ้านใต้มันลอกคลองปีละครั้งแล้วมันก็เพิ่งจะลอกไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองทีนี้หนุ่มใหญ่วัย40เศษยิ้มจนเห็นฟันเหลืองอย่างยอมจำนน
4: แหมตําเหม็นน้ำท่าบ้านเรามันแห้งแล้งขนาดนี้จะไปหาปูปลาจากห้วยหนองคลองบึงมาจากไหนเขาก็เลี้ยงกันทั้งนั้นแหละยายหมอนแกเพาะจิ้งหรีดอีตีบมันก็เลี้ยงกบส่วนฉันก็เลี้ยงปลาช่อนตาสมก็เลี้ยงแมงดาตาจะหาปูปลาด้วยวิธีเดิมๆจากแหล่งธรรมชาตินะไม่มีแล้วนะตา
2: ตําเหม็นก็ขอมองปลาช่อนในถังก่อนที่จะถอนให้ใจหนักๆออกมา
3: เออปลาช่อนเลี้ยงเนื้อมันไม่ค่อยอร่อยไม่เหมือนปลาช่อนธรรมชาติหรอกข้าก็อยากจะช่วยซื้อแต่เมื่อวานเนี่ยข้าเพิ่งจะได้มาตัวหนึ่งที่ห้วยท้ายบ้านแม้มันจะจำศีลหัวโตไปหน่อยแต่ว่าเนื้อมันก็อร่อยกว่าปลาเลี้ยงหรอวะ
2: ทิดเข้มก็กลืนน้ำลายลงคอก่อนจะยิ้มแห้งๆแล้วก็ลงเรือนไปเร่ขายปลาช่อนเลี้ยงของตนต่อโดยไม่รู้เลยว่าสองตายายที่นั่งอยู่บนเรือนจะปรึกษาหารือหรือว่าสนทนากันด้วยเรื่องอะไร
3: บ้านเราเนี่ยมันเข้าสู่ยุควิกฤตหนักแล้วล่ะผู้คนค้าขายกันเป็นว่าเล่นเลยผักหญ้าหากินฝืดเคืองไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่บ้านใครก็แบ่งกันกินมีผักมีปลาก็หยิบยื่นแบ่งปันกันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยายหมาเอ้ย
2: ตําเหม็นจะจุดยาเส้นมวนใบตองสูบควันขโมงเนี่ยยายหมาก็เอนหลังพิงเสากระท่อมนึกถึงวันพรุ่งนี้ที่จะมาเยือนว่าจะเอาอะไรยาไส้ให้มีชีวิตอยู่รอดรอคอยฝนฟ้าที่ไม่มีเขาลางว่าจะตกลงมาตามฤดูกาลเหมือนครั้งการก่อนเสร็จแล้วก็มีเสียงอ่อนหวานน้องใครคนหนึ่งดังขึ้นที่ตีนบันไดขณะที่ตะวันกำลังจะคล้อยต่ำลงจวนจะรับขอบฟ้า
4: ตําเหม็นยายหมานอนได้ยังจ๊ะ
2: ตําเหม็นกะว่าจะลงไปอาบน้ำที่บ่อหลังกระท่อมแต่ก็ต้องหยุดความคิดตรงตัวไว
3: ้ยังไม่นอนหรอกอีพร้อมเอ็งมีอะไรเหรอ
2: นางพร้อมวัยเกือบ50ยกกระจาดไม้ไผ่สาวเท้าคือนั่งบนขั้นบันไดขั้นบนสุดซึ่งเสมอกับพื้นกระดานกระท่อมก่อนที่จะวางสินค้าลงตรงหน้าของตําเหม็นขณะที่ยายหมากำลังเตรียมคลุกข้าวให้หมาแมวที่ตัวเลี้ยงไว้ก็ละมือมามองสินค้าในกระจาด
4: ขนมใส่ไส้จะตําเหม็นช่วยอุดหนุนฉันหน่อยนะเหลือแค่5ห่อเองฉันขายหมดเนี่ย10บาทพอมันเย็นมากแล้ว
2: ตําเหม็นก็มองหน้าแม่ค้าสาวใหญ่ที่ส่งสายตาวิงวอนก่อนจะหันไปมองยายหมาซึ่งตัดบทการเจรจาอย่างอาจหาญทีเดียว
3: เมื่อวานเนี่ยหมอเพิ่งแนะนำให้ข้ากับตําเหม็นลดหวานลงเพราะเบาหวานมันขึ้นข้าน่ะชอบนักละไอ้ขนมใส่ไส้เนี่ยแต่จะกินเข้าไปได้ยังไงในเมื่อหมอที่อนามัยเขาห้ามข้าก็ต้องเชื่อฟังเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปยุ่งลูกหลานก็สระตะอยู่กรุงเทพไม่เหมือนเองเนี่ยมีลูกหลานมากมายล้อมหน้าล้อมหลัง
2: ป่วยการจะโน้มน้าวจิตใจของสองสามีภรรยานางพร้อมบอกระเดียดกระจาดสินค้าลงบันไดไปอย่างผิดหวัง
0: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมพันโทไพโรธพนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเริ่มต้นตอนนี้เริ่มต้นขณะนี้บางครั้งคนเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท้อถอยก็คือนึกถึงเรื่องราวที่ไม่ดีที่เราเคยทำมาในอดีตคิดแล้วมันทอดถอนใจทุกข์ใจโอ้ฉันไม่น่าทำเลยทำให้หมดกำลังใจไม่ต้องไปคิดถึงมัน
5: นะครับพระท่านสอนว่าเรื่องไม่ดีให้ลืมจำแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเรื่องบาปเนี่ยอย่าไปนึกอย่าไปย้ำมันลืมมันไปนะครับเหมือนกับเราเป็นแผลเนี่ยถ้าหากว่าเราไปสะกิดไปเกามันบ่อยๆแผลมันไม่หายท่านผู้ฟังนะครับแผลบางทีมันเยิ้มเป็นสิวโอ้ฉันเป็นสิวฉันเป็นสิวนะเอามือไปจับไปแคะโอ้เมื่อไหร่มันจะหายจับอยู่นั่นแหละสิวไม่หายท่านผู้ฟังนะครับแผลไม่หายอักเสบติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเราลืมมันอ่ะช่างมันก็หายไวสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปสนใจเพราะว่าทุกครั้งที่เรานึกเราก็เป็นทุกข์ทุกครั้งที่เราคิดถึงเราก็เป็นทุกข์ไปคิดมันทำไมนะครับลืมมันไปนะครับแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยให้เราจำเอาไว้นะครับให้เราจำเอาไว้นึกบ่อยๆนะครับสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าให้มีตำราหรือว่ามีสมุดบันทึกความดีทำดีที่ไหนเขียนเอาไว้วันนี้นะได้ไปใส่บาตรพระ1องค์2องค์ก็เขียนเอาไว้นะครับสายมานะได้ให้ทานตรงนั้นตรงนี้เขียนเอาไว้ได้ไปรักษาศีลได้ไปเจริญภาวนาที่ไหนเขียนเอาไว้วันไหนว่างๆเราก็มานั่งอ่านโอ้ฉันนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะเออฉันได้ทำความดีมันมีความสุขท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นความดีเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เรานึกถึงความดีเหมือนเราก๊อปปี้ความสุขมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆใจมันก็มีกำลังใจแต่ถ้าเราไปนึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีหดหู่ท้อถอยในอารมณ์โอ้ยนั้นไอ้สิ่งที่ฉันคิดจะทำมันก็ไม่ได้ทำไอ้ที่ฉันทำไปมันไม่น่าทำไปเลยเหนื่อยหน่ายตัวเองเบื่อเซ็งเจ๊งจนไอ้อย่างนั้นน่ะไม่ดีท่านผู้ฟังครับคำพูดหรือว่าการคิดในสิ่งที่ไม่ดีตัดออกไปนะครับโดยเฉพาะการพูดอย่างหนึ่งนะครับเขาห้ามเลยนะท่านผู้ฟังเบื่อเซ็งเจ๊งจนบางคนนี่ชอบพูดแล้วมันทำให้ใจท้อถอยเบื่อนะตื่นเช้าขึ้นมาบ่นให้ลูกหลานฟังลูกหลานมองหน้าเออยายเบื่อฉันก็เบื่อเหมือนกันเซ็งจังเจ๊งแล้วจนแล้วบางคนก็ชิปนะชิปหาไม่เจอชิปหายคือพูดลบออกไปเมื่อคำพูดที่มันไม่ดีออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในใจในจิตของเราใจมันก็ท้อถอยง่ายใจมันก็เหนื่อยง่ายนะครับให้เราคิดในแง่ดีๆมองในแง่บวกเออดีเนาะนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องหลวงพ่อดีเนาะเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะนะครับมองในแง่ดีไว้ก่อนจำในสิ่งที่ดีๆนึกในสิ่งที่ดีๆถ้าใจเราดีเนี่ยร่างกายเราก็จะดีตามนะครับสำคัญตรงนี้บางคนป่วยนิดหน่อยนะครับป่วยนิดเดียวป่วยนิดหน่อยแต่จิตมันคิดมากมันก็เลยกลายเป็นป่วยหนัก
6: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการทดลองที่ทำในประเทศอเมริกานู่นแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากในอดีตมีเขียนไว้ในหนังสือของศาสตราจารย์ดิวมองคือทดลองกับคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักโทษที่ศาลตัดสินประหารชีวิตแล้วโดยบอกวิธีการทดลองให้กับนักโทษคนนั้นฟังว่านี่นะเนี่ยวิธีจะประหารชีวิตแกเนี่ยฉันจะทำอย่างนี้นะครับก็คือเขาทำอย่างนี้นะครับเขาก็บอกนักโทษนั้นว่าจะนำไปมัดไว้ในห้องมืดแล้วก็จะแทงให้เลือดไหลตลอดคืนจะมีภาชนะรองเลือดจนกว่าจะเสียชีวิตนักโทษได้ฟังก็เข้าใจนะยอมนะครับยินยอมนะครับทีนี้เมื่อถึงวันที่กำหนดจึงได้นำนักโทษคนนั้นไปไว้ในห้องมืดเวลากลางคืนมัดแขนขาติดกับเก้าอี้ที่ตรึงไว้นะครับไม่ได้เป็นการทรมานจนเกินไปแต่ไม่ให้หลุดนะครับคือมัดติดกับเก้าอี้ไว้ในห้องก็มีอากาศถ่ายเทดีหายใจสะดวกแต่มันมืดจากนั้นก็ทำเป็นเอามีดเนี่ยแกล้งเอามากรีดขานักโทษท่านผู้ฟังแล้วคนที่อยู่ห้องข้างๆก็เปิดท่อเล็กๆนะครับให้น้ำไหลหยดลงถังที่เตรียมไว้ใต้เก้าอี้เพื่อเป็นที่รองเลือด ไอ้นักโทษคนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงน้ำหยดลงถังนะครับติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะครับคือเขาต่อท่อน้ำลงมานะครับทำเหมือนน้ำเนี่ยคือเลือดหยดลงจากขาของนักโทษเพราะว่านักโทษนี่กระดิกไม่ได้เขามัดมือมัดขาไว้นักโทษก็เข้าใจว่าเป็นเลือดของตัวเองหยดทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยเพราะการที่เขาเอามีดกรีดขานั้นเนี่ยไม่ได้กรีดแรงนะครับเป็นการกรีดที่ไม่ถึงกับเลือดตกยางออกนักโทษคนนั้นฟังน้ำหยดตลอดคืนโดยเข้าใจว่าเป็นเลือดของตัวเองพอรุ่งขึ้นเขาก็ไปเปิดห้องนั้นไปดูนักโทษปรากฏว่านักโทษคนนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าอำนาจในดวงจิตของเราเนี่ยมันมีอำนาจเหนือร่างกายมากนะครับเป็นเรื่องเล่าที่อยากจะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับถืออยากจะบอกว่าถ้าเราคิดในทางกลับกันใช้จิตของเราในคิดในทางที่ดีนะครับคนที่เจ็บคนที่ไข้ก็มีกำลังใจดีๆคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลก็ย่อมช่วยให้หายเจ็บไข้ได้นะครับสวดมนต์สวดพรไหว้พระนะครับเอาเรื่องดีๆมานั่งอ่านให้ฟังนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆกำลังใจมันก็เกิดอย่าท้ออย่าถอยอันนี้ก็เป็นเรื่องความคิดของเรานะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับฟังกันเรื่อยๆฟังได้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆจากน้ำมกุฏตราพนารินทร์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตราบ่มบุญน้ำมกุฏตราบ่มบุญสำหรับถวายพระพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ

0: 人啦，拍款来，
1: 会见范婷。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องบ้าน5สารยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องสารพระภูมิด้วยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับในความเชื่อของคนไทยนี่เขาบอกว่าจะต้องมีสารนะบางที่ก็จะมีสารพระภูมิบางที่ก็จะมีสารตายายทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่ายังไงที่จริงแล้วท่านก็จะพูดถึงว่าภูมิมัทธะเทวดานะครับเวลาเราอัญเชิญเทวดาก็จะมีภูมิมัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินอากาศสัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามอากาศรุกขะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะครับคือแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเทวดาแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีที่อยู่แล้วแต่วิบากแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับบางตนท่านก็อาศัยอยู่ในอากาศได้บางตนก็อยู่ในต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะครับชั้นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ก็จะเป็นชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับเทวดาอยู่ใกล้มนุษย์ทีนี้สิ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์เนี่ยไม่ใช่มีเทวดาอย่างเดียวบางทีก็เขาเหมารวมๆว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวิญญาณอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือใครนะครับบางคนก็สัมผัสได้บางคนก็สัมผัสไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นญาติของเราอดีตญาติบางคนก็อาจจะมีคนเป็นคนที่มีความผูกพันในพื้นที่นะครับสถานที่เราอยู่สถานที่เราอาศัยเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเขามาก่อนนะบางทีเขาตายแล้วก็จิตผูกพันมันก็หวงอยู่ก็มีนะครับก็ไม่แน่เสมอไปคือผมเนี่ยไม่อย่างผมนี่ผมไม่ได้สัมผัสนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีญาณวิเศษอย่างรู้อะไรแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำความดีอะไรเนี่ยเราต้องอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางคือสถานที่อยู่ที่เราอาศัยเป็นใครเราไม่รู้นะครับเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือบุญก็คือคุณงามความดีอะไรได้ทำแล้วก็อุทิศให้เขาให้เขาอนุโมทนาด้วยนะครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะไปใส่บาตรมาก็อุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรมาในวันนี้นะครับให้กับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในผืนแผ่นดินของข้าพเจ้าทีนี้อุทิศนี่มาอุทิศที่บ้านเรานี่แหละครับหน้าพระหรือว่าที่ดินบางถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะไปต้นไม้มั่งนะครับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านที่ใดที่หนึ่งนะครับคือบอกตรงนี้บอกที่วัดได้ไหมได้ครับแต่บางทีเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้อนุโมทนาเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางบางคนนี่ฤทธิ์เขาไม่ถึงเขาไม่ได้มีญาณอย่างรู้ไปทุกเรื่องตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งฉะนั้นถ้าให้ดีเราทำบุญที่ตรงไหนนะครับตรงไหนเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านเรามาอุทิศให้เขาอีกทีหนึ่งให้เขาอนุโมทนานะว่าเราทำบุญสิ่งนี้ให้ท่านอนุโมทนามีส่วนแห่งบุญที่เราทำเราบอกไปอย่างนี้นะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะมีจิตเมตตาต่อเรานะครับจากที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือไม่ค่อยได้เกื้อกูลเราทำบุญให้ท่านเรื่อยครับท่านก็ใจอ่อนเมตตาดูแลเราพิทักษ์เรานะครับอะไรดีท่านก็จะคอยปัดเป่าให้ช่วยให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นอีกนะครับบางคนก็มีโชคมีลาภอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ในหลักพระพุทธศาสนาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นน่ะมีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นามังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ตาเหม็นแกรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเข้านอนเถอะข้าขี้เกียจจะโกหกพกลมอีพวกมือใหม่หัดขายพวกนี้แล้วล่ะยายหมาก็นำข้าวที่คลุกน้ำปลาร้าลงไปเทใส่รางไม้ให้อีแดงหมาร่างผอมในขณะที่ตาเหม็นเองก็ลงจากกระท่อมไปอาบน้ำอย่างรีบๆเหมือนกันยายหมามองนางแดงร่างผอมกับลูกๆ 4-5 ตัวที่นับวันจะโตวันโตคืนอย่างเอื้อมระอาตาเหม็นอาบน้ำเสร็จก็เดินขึ้นบันไดมาเห็นยายหมานั่งมองลูกหมา 4-5 ตัวอยู่หน้าบันไดก็ร้องถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าทำไมภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากถึงไม่ยอมกลับขึ้นกระท่อม นั่งคิดอะไรอยู่ไรยายขึ้นบ้านเถอะยายหมาหันมาสบตาสามีก่อนที่จะเอ่ยเสียงเบาๆถึงสิ่งที่ตัวกำลังครุ่นคิดอยู่ข้าอยากจะค้าขายเหมือนกับอีพวกนั้นบ้างนะตาตำเหม็นแกก็หัวเราะก่อนที่จะสวนกลับผู้เป็นภรรยาที่มีฝีมือทางปรุงอาหารจะขายอะไรละยายหมาเอ้ยเราไม่ได้เลี้ยงปูปลากบเหมือนกับบ้านอื่นเรือนอื่นเขายายหมาก็มองลูกหมา 4-5 ตัวที่กำลังยื้อยุดดูดนมของนางแดงผู้เป็นแม่นิ่งนานเหมือนกำลังใช้ความคิดก่อนที่จะพึมพำผ่านความมืดความเงียบออกมาข้าจะทำกับข้าวขายสายตามุ่งมั่นของยายหมาเพ่งพิจนางแดง

นบทในสายตาของคนเมืองหลวงหมู่บ้านจัดสรรเปิดโครงการที่ไหนต้องมีการขุดลอกคูคลองเพื่อจัดระบบการระบายน้ำที่นั่นการขุดลอกคูคลองแต่ละครั้งเวลาน้ำงวดเหลือแต่โคลนเลนนี่จะเห็นฝูงปลาเป็นร้อยเป็นพันมุดเลนหนีตายเพราะสัญชาตญาณบอกมันว่ามนุษย์ที่ช่วยกันวิทย์น้ำจนแห้งคูคลองก็คือมัจจุราชที่มาเอาชีวิตมันนายแจ้งนี่เป็นคนอีสานความรู้แค่จบป.4 อพยพลูกเมียมาเผชิญโชคในกรุงเทพปลูกเพิงหมาแงนเป็นที่พักอาศัยอยู่แถวลาดพร้าวสมัยที่ลาดพร้าวยังเป็นถนนสองเลนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเมียชื่อนางจอยเป็นสาวใช้บ้านคนรวยทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับเพราะว่าตกเย็นต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้ลูกกับผัวได้อิ่มหนำสำราญคราวใดที่แว่วข่าวว่าจะมีการขุดลอกคลองที่ไหนนายแจ้งก็จะรุดไปที่นั่นด้วยสมัยนั้นกุ้งหอยปูปลาตามคูคลองยังชุกชุมเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็ใจดีไม่หวงห้ามถ้าคนยากคนจนจะมาลุยโคลนจับปูปลาไปกินคนมีรายได้น้อยอย่างนายแจ้งถือว่ากุ้งหอยปูปลาที่มีตามธรรมชาตินี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจจับมันไปฆ่าแกงได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าใช่จะมีแต่เขาคนเดียวซะเมื่อไหร่ที่แห่ไปจับยังมีอีกเป็นร้อยที่ไปแข่งจับปลากับเขาแต่ว่ากรรมวิธีที่นายแจ้งใช้กับปลาตอนที่จะฆ่ามันเป็นอาหารนี่เป็นการทารุณกรรมสัตว์เกินไปนายแจ้งชอบกินปลาช่อนตัวใหญ่ๆลุยโคลนจับปลาช่อนได้ทีไรเขาจะลงมือปรุงเป็นอาหารด้วยตัวเองแต่ไม่รีบเชือดมันเหมือนกับชาวบ้านวิธีของเขาก็คือทุบหัวให้มันเลิกดิ้นหนีเอาชีวิตรอดแล้วเอาใบตองสดห่อมันไปย่างบนเตาไฟทั้งที่มันยังหายใจพะงาบอยู่ค่อยๆคีบเอาครีมคีบพลิกไปมาให้โดนความร้อนทั่วถึงปลาช่อนตัวใหญ่มีท่าทรหดสูงกว่ามันจะขาดใจตายไปมันจะร้อนทุรนทุรายขนาดไหนนายแจ้งก็ไม่สนใจที่สำคัญการย่างสดนี้เป็นไปเพื่อกินแกล้มเหล้าขาวตอนนั้นน่ะคุณนิคมที่เล่าเรื่องเนี้ยเป็นหลานของเจ้าของที่ดินซึ่งอนุญาตให้นายแจ้งมาปลูกเพิงอยู่อาศัยอดใจไว้ไม่ได้ต้องเดินไปถามว่าทำไมโหดกับปลาขนาดนั้นนายแจ้งก็ตอบหน้าตาเฉยแหมเนื้อปลาเป็นมันหวานครับอร่อยกว่าปลาที่ตายแล้วเราจับมันห่อใบตองย่างเกล็ดกับหนังจะหลุดล่อนเหลือแต่เนื้อขาวๆทั้งนุ่มทั้งหอมหวานดีนักลองสักคำไหมล่ะครับเป็นอันว่าอาหารจานโปรดที่ปรุงขึ้นเพื่อกินแกล้มเหล้านี่นายแจ้งจะเอาไปทำเองส่วนเมียคือนางจอยมีหน้าที่ทำอาหารการกินในครอบครัวกรรมวิธีการเอาปลามาทำอาหารทารุณไม่เป็นรองนายแจ้งทีเดียวปลาตัวย่อมโดนสันมิติโต้ทุบพอมึนเสร็จแล้วลงมือขอดเกล็ดอย่างช่ำชองปลาหายมึนก็ไม่เหลือเกล็ดไว้ห่อหุ้มตัวแล้วดิ้นพลาดหนีตายก็โดนบั้งเนื้อโยนลงกระทะล้างเมือกและเลือดกำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็โดนโยนลงหม้อน้ำเดือดเดือดพร่านเลยขาดใจตายกลายเป็นปลาแปะซะให้ครอบครัวนายแจ้งนางจอยในอิ่มอร่อยคุณนิคมเห็นแล้วอดไม่ได้ต้องเดินไปถามนางจอยก็อธิบายให้หายสงสัยคนรวยที่ฉันไปถากหญ้าให้น่ะคุยกันว่าตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะเชฟญี่ปุ่นเขาเอาปลาเป็นมาแล่เนื้อเป็นปลาดิบให้กินแล้วเนื้อมันหวานอร่อยกว่าปลาตายเป็น10เท่าได้ยินอย่างนั้นฉันก็เลยทำดูบ้างก็อร่อยจริงอย่างที่คนรวยเขาว่าไม่เชื่อถามลูกๆของฉันดูสินายแจ้งนางจอยเป็นคนอีสานพูดจาประสาซื่อการทำมาหากินก็สุจริตไม่ได้คดโกงใครแต่ว่ากรรมวิธีการปรุงอาหารนี่มันเหลือร้ายเคยพูดเคยถามอีกหลายครั้งนางจอยก็อธิบายเป็นคุ้งเป็นแควทำนองคนทางบ้านฉันน่ะทำยิ่งกว่านี้ไม่เห็นจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ถามอีกว่าทำอะไรกินมั่งกินแบบไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนางจอยก็ไขข้อข้องใจเป็นต้นว่าทางบ้านที่อีสานได้ชอบกินเครื่องในไก่แต่กินทั้งที่มันมีลมหายใจอยู่มันกำลังคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินเจ้าของไก่ก็จะย่องไปหิ้วปีกจับมันมาทางขาจนอ้าให้เพื่อนเอามีดแหลมๆผ่าก้นไก่มันก็แหกปากร้องกระตากกระตากคอหอยแทบแตกก็ไม่ฟัง
ควานมีดแซะเอาเครื่องในมันยัดใส่ปากเคี้ยวกล้วมเลือดกาย

0: ี่เลอะปากจนแดงยังกับผีกระสือ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการให้ร่างกายของเรานั้นนะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มนะภาษาฝรั่งต้องว่าอย่างนั้นต้นไม้มันจะงามเนี่ยเหตุปัจจัยมันหลายอย่างท่านผู้ฟังใส่ปุ๋ยพรวนดินแสงแดดดีต้องพอเหมาะกับสายพันธุ์ของมันนะครับน้ำก็ต้องดีแต่ว่าถึงจะปุ๋ยจะน้ำจะแสงแดดดียังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องค่อยๆดีรดน้ำไปทีละนิดใส่ปุ๋ยไปทีละน้อยนะครับถ้าเราทำเหตุปัจจัยดีเราไม่ต้องไปคิดไปอะไรมากหรอกเผลอแป๊บเดียวอ้าวต้นไม้โตซะแล้วร่างกายของคนเราก็เหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ได้รับอาหารที่มีคุณค่าผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปมันก็จะดีขึ้นมาเองฝากเอาไว้นะครับขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการที่ประกาศเบอร์ที่ประกาศส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

0: ไก่ใจเสาะตายง่ายก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าตัวไหนมีธาตุทรหดตายยากก่อนจะขาดใจอย่างทุกทรมานมันคงจะนึกสาปแช่งอาฆาตจองเวรคนทารุณมันไปทุกภพทุกชาติทีนี้ย้อนกลับมาว่ากันเรื่องอาหารการกินของนายแจ้งนางจอยกันต่อตอนที่นายแจ้งไปร่วมขุดลอกคูคลองชั่วโมงนั้นใช่แต่ได้ปลาติดมืออย่างเดียวหอยขมก็ได้มันกลับมาบ้านด้วยนางจอยจะเป็นธุระเอาหอยไปแช่น้ำในกะละมังค้างคืนให้หอยมันคายดินออกมาก่อนรุ่งเช้าแล้วก็จะจับมันมาสับก้นทิ้งทีละตัวเพื่อทำเป็นแกงเผ็ดหอยขมกินกันในครัวเรือนโดยใช้วิธีแกงแบบโบราณโขลกน้ำพริกเครื่องแกงถึงพริกถึงขิงเวลาแกงในหม้อเดือดพล่านนะหอมกลิ่นเครื่องแกงไปทั่วหัวซอยท้ายซอยทีเดียวหลายปีที่อาของคุณนิคมอนุญาตให้ปลูกเพิงอยู่อาศัยบนผืนที่ดินมีปลาโดนทารุณกรรมนับเป็นพันๆหอยขมเป็นหมื่นเป็นแสนคุณนิคมก็เลยทักท้วงไปบ้างแล้วจนนายแจ้งกับนางจอยชักจะเกลียดน้ำหน้าก็เลยเลิกยุ่งเกี่ยวด้วยก็ถือว่ากรรมใครกรรมมันก็ดูแลกันเอาเองระหว่างอพยพครอบครัวมาเผชิญโชคในเมืองหลวงทุกปีถึงฤดูทำนานายแจ้งไม่ลืมพาครอบครัวกลับบ้านที่อีสานช่วยญาติพี่น้องทำไร่ไถนาเพิงหมาแหงก็ทิ้งร้างไว้ไม่ต้องห่วงใยเพราะไม่มีสมบัติล้ำค่าอะไรให้นักย่องเบามันมาแยแสตามปกติไปแล้วจะรีบกลับมาที่เพิงภายในเวลา2เดือนแต่มีอยู่ปีหนึ่งเขาพาครอบครัวกลับอีสานเช่นเคยแต่ไปแล้วไปรับไม่กลับมามีหนำซ้ำยังตกเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อนนายแจ้งที่เป็นคนอีสานปลูกเพิงอยู่ใกล้กันเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นถึงช่วงตรุษสงกรานต์นายแจ้งนางจอยติดรถเพื่อนในหมู่บ้านไปเล่นสาดน้ำที่อำเภอเมืองหนุ่มเจ้าถิ่นเห็นนางจอยรูปร่างหน้าตาพอไปวัดไปว่าได้ก็รุมล้อมสาดน้ำแล้วทาแป้งที่แก้มแต่บางคนลามปามไปทาแป้งที่ของหวงห้ามจนนางจอยโมโหก็ด่าแรงๆนายแจ้งเห็นท่าไม่ดีก็ดึงเมียพาหลบไปทางอื่นเผอิญหลบไปตรงราวป่ากลุ่มเจ้าถิ่นมันไล่ตามมาฉุดนางจอยหายเข้าป่านายแจ้งรักเมียก็ติดตามไปถึงไหนถึงกันก็เป็นเหตุให้พลัดหลงกับพรรคพวกตามไปถึงที่เปลี่ยวไปเจอนางจอยกำลังโดนรุมนายแจ้งก็ถือดีว่าเคยสักยันอยู่ยงคงกระพันก็คว้าท่อนไม้ข้างทางสู้กับมีดดาบของเจ้าของถิ่นสู้กันอยู่พักใหญ่นายแจ้งคนเดียวเหนื่อยอ่อนหมดแรงโดนจับเป็นเอาตัวไปผูกโยงกับต้นไม้ห้อยตรงเตงเจ้าถิ่นพวกหนึ่งก็กลุ่มรุมนางจอยอีกพวกหนึ่งที่ยังว่างอยู่ก็ใช้หวายชนิดมีหนามเคี่ยนหลังนายแจ้งแบบไม่ปราณีปราศัยหวายเป็นพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ใช่อาวุธแหลนหลาวหอกดับยันที่เคยเข้มขลังก็เลยเอาไม่อยู่โดนเคี่ยนจนรอยสักกระจุยเลือดเนื้อแหลกกระจายเลือดไหลโสมตัวทนความเจ็บปวดไม่ไหวนายแจ้งก็เลยขาดใจตายทั้งที่ยังโดนโยงกับต้นไม้ส่วนนางจอยก็โดนเชือกรัดคอฆ่าปิดปากตายไปก่อนหน้านายแจ้งนานแล้วเผอิญปีนั้นผู้ว่ามาร่วมอยู่ในงานสงกรานต์ก็เลยมีคำสั่งให้ตำรวจท้องที่ตามล่าฆาตกรได้ครบแก๊งผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางรู้เห็นการตามล่าก็เลยส่งข่าวลงหนังสือพิมพ์คลึกโครมจากภาพข่าวหน้าหนึ่งนายแจ้งถูกเคี่ยนตีจนเนื้อหนังหลุดเหลือแต่เนื้อแดงๆข้างในเหมือนปลาช่อนที่เขาห่อใบตองย่างจนเกล็ดและหนังหลุดล่อนตัวนางจอยคนงามเคยสับก้นหอยขมเป็นหมื่นเป็นแสนตัวก็โดนกลุ่มฆาตกรกลุ่มรุมตรงไหนก็คงไม่ต้องเอ่ยถึงอันที่จริงสองผัวเมียทำมาหากินสุจริตไม่โคดโกงใครไม่เคยเกะกะระรานชาวบ้านเหตุผลเดียวที่ทำให้เขาประสบชะตากรรมก็คือไม่เชื่อว่าบาปคือบาปก็เลยก่อกรรมทำบาปโดยบริสุทธิ์ใจทุกเมื่อเชื่อวันอุปมาเหมือนคนหนึ่งคนนี่ฝากเงินเข้าบัญชีแบบส่งเดชไม่สนใจว่าฝากไปกี่มากน้อยวันหนึ่งธนาคารแจ้งให้ทราบว่าบัตรนี้มีเงินเป็น10ล้านดอกเบี้ยบานตะเกียงเชิญมารับดอกเบี้ยได้แล้วการฝากเงินส่งเดชแต่ฝากไม่มีหยุดส่งผลยิ่งใหญ่ขนาดไหนการสร้างบาปสร้างเวรแบบสะสมของนายแจ้งนางจอยก็เช่นเดียวกันครับถึงวันที่กรรมตามสนองผู้วิเศษหรือเทวดาองค์ไหนก็ช่วยพวกเขาไม่ได้หรอกครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ นี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรามาย้อนไปถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมตามที่คนเก่าๆเขาได้บันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ยังเล่าลือกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้จากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465วันที่19เดือนมกราคมตรงกับวันศุกร์เดือน3ขึ้น1ค่ำปีจอจุลศักราช1284ครับพระภิกษุนิ่มวัดดวงแขจังหวัดพระนครมีจดหมายเขียนส่งเรื่องกฎแห่งกรรมมายังท่านนายพันโทพระพินิสราฉบับหนึ่งมีใจความว่าเมื่อปีพุทธศักราช2456มีเรื่องคนชอบทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อเวลาจวนจะมรณะเขาได้รับผลกรรมเห็นทันตาในปัจจุบันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กัมพูชาจังหวัดเกียนสวายมีชายชะกันนายหนึ่งชื่อว่านายเดเป็นคนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนายเดประพฤติตนเป็นคนรับจ้างฆ่าหมูขายมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่เท่าครั้นอายุถึง48ปีนายเดเกิดมีโรคประหลาดเกิดขึ้นในกายให้ร้อนรนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเวรกรรมที่เคยฆ่าหมูมาจำนวนนับไม่ถ้วนบันดาลโดนให้เป็นไปยังผลให้นายเดต้องทนทุกขเวทนาเป็นอันมากคราวหนึ่งนายเดเห็นญาติพวกพ้องที่มาเยี่ยมตัวถึงที่บ้านนายเดก็ขอร้องให้เขานำมีดเล่มที่ตัวเคยใช้ฆ่าหมูมาวางไว้ใกล้ตัวสักหน่อยญาติสนิทมิตรสหายก็ไม่ยอมนำมีดมาให้อย่างที่นายเดร้องขอครั้นต่อมาในคืนวันหนึ่งผู้ที่อยู่ช่วยดูแลพยาบาลอาการป่วยประหลาดของนายเดเขาเหล่านั้นพากันนอนหลับไปหมดแล้วเผอิญรอยเวรกรรมจะบันดาลโดนให้เป็นไปคนเหล่านั้นได้หลงลืมมีดเจียนหมากเอาไว้ในหีบหมากเล่มหนึ่งนายเดกำหนดจดจำไว้ในใจรอจนคนทั้งหลายหลับไหลจนหมดสิ้นแล้วนายเดก็ย่องไปที่หีบหมากเปิดหีบปากหยิบมีดเจียนหมากออกมาแล้วแทงสวบเข้าที่ลำคอตัวเองยังผลให้เลือดสาดกระจายเต็มพื้นเรือนเหมือนกับเลือดตอนที่นายเดแทงคอหมูนายเดทนทุกขเวทนาแสนสาหัสอยู่ไม่กี่วันก็ขาดใจตายไปตามเวรานุเวรคติที่ไปก็คงจะน่าสะพรึงกลัวไม่ใช่น้อยทีเดียวนั่นเป็นเรื่องแรก
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฎตราพระนารินทร์น้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านตอนที่แล้วผมก็ยังพูดไม่จบนะครับพูดค้างเอาไว้นะครับว่าระบบหมุนเวียนโลหิตของคนนี่เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมทุกอย่างของร่างกายถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีแล้วนี่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ดีแล้วนี่ก็จะมีปัญหาความเสื่อมของร่างกายตามมาท่านผู้ฟังฉะนั้นดูแลระบบหมุนเวียนโลหิตตัวเองให้ดีทีนี้มันก็จะสัมพันธ์กับระบบอื่นร่างกายของเราระบบที่สำคัญรองลงมานะครับก็คือระบบขับถ่ายระบบหายใจระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อแต่ระบบขับถ่ายเนี่ยถ้าระบบขับถ่ายดีระบบหมุนเวียนโลหิตดีระบบอื่นมันจะค่อยๆดีไปด้วยนะครับต้องถ่ายให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลาเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับถ่ายให้เป็นเวลากินอาหารที่มีกากมีใยเยอะๆจิบน้ำบ่อยๆนะครับท้องจะได้ไม่ต้องผูกอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังทีนี้พูดย้อนถึงระบบหมุนเวียนโลหิตหน่อยทีนี้ว่าเราก็สามารถหาของกินหาอะไรกินของกินนี่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมี2 อย่างนะครับท่านผู้ฟังออกกำลังกายกับของกินนะครับก็มีอาหารสมุนไพรไทยๆที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับเช่นกระเทียมนะหลายท่านก็คงรู้จักแต่อย่าไปกินเยอะนะนะครับเขาบอกว่าให้เอากระเทียมเนี่ยซอยกระเทียมสดมาซอยๆประมาณสักครึ่งช้อนก็พอรับประทานพร้อมอาหารวันหนึ่งนะครับวันละมื้อ2 มื้อนะครับทานทุกวันวันละนิดละหน่อยนะครับวันละ 2-3 กลีบแต่อย่าไปกินตอนท้องว่างเพราะว่ากระเทียมมันมีฤทธิ์ร้อนทำให้แสบกระเพาะได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใบบัวบกท่านผู้ฟังนะครับใบบัวบกหลายท่านก็คงรู้จักแก้อ่อนเพลียร้อนในบำรุงสายตาบำรุงหัวใจอะไรพวกนี้ใบบัวบกนะครับทีนี้เขาบอกว่าช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงก็คือเอาต้นสดนี่ 1ถึง2กรัมต้มกับน้ำดื่มแถมน้ำชาหรือกินสดกับอาหารก็ได้อันนี้ช่วยได้นะช่วยได้นะครับหรือถ้ามีกระเจี๊ยบต้องกระเจี๊ยบแดงนะครับกระเจี๊ยบแดงก็บอกว่ามีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เขาก็จะใช้กลีบแห้งมาต้มเป็นชากระเจี๊ยบกินกันแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลลดไข้ช่วยอาการแก้ร้อนในแก้อาการร้อนในได้อันนี้คือกระเจี๊ยบหรือก็มะรุมนะภาษาอีสานเนี่ยอีลุมมะรุมนะครับนะครับเป็นพืชที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันได้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นยาได้หลายอย่างนะอีลุมนี่นะครับไม่รู้ว่ามะรุมนะครับก็ใครที่กินเป็นประจำก็ช่วยได้แต่อย่า กินเยอะนะกินอะไรก็แล้วแต่ต้องเวียนกันไปอย่า กินประจำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีกินวันละนิดวันละหน่อยกินนู่นมั่งกินนี่มั่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือขึ้นฉ่ายหลายท่านก็คงรู้จักผักขึ้นฉ่ายนะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนำขึ้นฉ่ายมาคั้นสดๆเอาแต่น้ำหรือก็ใช้ต้นสดมาตำให้ละเอียดผสมน้ำกรองเอากากออกกินก่อนอาหารครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะหรือจะกินสดๆกับอาหารได้เช่นกันนะครับท่านที่ชอบกินอันนี้เขาบอกว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดดอกน้ำตาลได้แล้วก็ไขมันในเลือดได้อันนี้ก็เป็นอาหารการกินที่เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของเรานำมากินช่วยได้นะกินอย่างเดียวไม่ได้รักษาโรคนะได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับต้องอยู่การออกกำลังกายด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยต้องทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงแล้วก็จะซ่อมแซมตัวเองฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเองแล้วก็ฝากเอาไว้อีกเหมือนเดิมนะครับว่าตัวช่วยอันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าทางลัดก็คือน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มทดลองกินดูคนหนึ่ง360บาทครับมีออยมีมาตรฐานผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายหรือโทรเข้ามาในรายการต้องลองดูนะครับท่านผู้ฟังลองดูจะรู้ว่าดีหรือไม่ดี
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณพี่สงัดนะครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะดีหรือไม่ดียังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
4: ฮัลโหล
5: ครับสวัสดีครับขอสายแม่สงัดครับผมครับผม
4: จ้า
5: พันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับ
4: ค่ะค่ะค่ะ
5: โทรมาถามเป็นยังไงบ้างกินน้ำมังคุด
4: อันจ้าก็ดีแล้วค่ะเนี่ยเขากำลังจะมาส่งเนี่ยน้ำมังคุดเนี่ย
5: แล้วเอาแล้วเป็นอะไรถึงมากินแม่สงัด
4: หนูไม่ได้กินหรอกแฟนเขากิน
5: อ๋อ
4: จ้า
5: สงัดนี่คือแฟนใช่ไหม
6: ฮัลโหลครับ
5: ครับคุณพี่สงัดสวัสดีครับผม
6: ครับครับสวัสดีครับ
7: ร่วมข่าวเด่น
8: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
8: ใน
7: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้อังคารที่15กันยายนนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังครับประเด็นวันนี้ติดตามความเคลื่อนไหวหลังกกต.มีมติสั่งฟ้อง77ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ให้กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยส่วนสิงคโปร์ไทยกัมพูชาค่ะก็มีการเปิดกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาอันคลอสเป็นครั้งแรกเรื่องของสุสานยิวนะคะล่าสุดกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบต่อเนื่องแล้วมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: ซูฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: ซูฟา ใสนิ้วโรยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

0: ีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.แน่นอนว่าหลังกกต.มีมติออกมาตามที่เป็นข่าวนะคะที่ได้รับทราบกันไปแล้วว่าส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัย77คนที่เกี่ยวข้องซึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนนะคะหลังจากแถลงมติไปเมื่อวานค่ะทางพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอก็แสดงท่าทีชัดเจนนะคะพรรคประชาชนประกาศจะเดินหน้าตามแนวทางดำเนินการ5ด้านค่ะที่สำคัญคือการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ตามมาตรา157ในส่วนของวันนี้เองก็มีความคิดความเห็นออกมามากมายเลยค่ะจากทั้งฝากฝั่งที่ยอมรับมติกกต.แล้วก็ฝั่งที่มองว่ากกต.ยังดำเนินการได้ไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะคะเดี๋ยวออกพอประมาณนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ความคิดเห็นของคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะระบุว่า3ปัญหาหลักที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับมติเสียงข้างมากของกกต.ซึ่งก็มีการสั่งฟ้องสว.เพียง26คนในคดีแต่ไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคเลยแม้แต่คนเดียวมองว่ากกต.ปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ทั้งที่หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะชี้ชัดว่าการโกงสว.ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่ตัวผู้สมัครสว.จำนวนมากแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกเยอะด้วยกกต.ไม่ได้นำน้ำหนักของโพยหรือใบสั่งทั้งที่เป็นหลักฐานชัดเจนกว่าหลักฐานในคดีที่กกต.เคยสั่งฟ้องในอดีตซะอีกแต่ในคดีนี้กกต.กลับไม่ฟ้องสว.ในโพยทั้งหมดกกต.นำการกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลาอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาเป็นข้ออ้างหลักในการตัดตอนให้เรื่องไม่สาวไปถึงนักการเมืองในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเห็นว่าการกลับคำให้การดังกล่าวไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอให้กกต.ไม่สั่งฟ้องกลุ่มนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยยิ่งไปกว่านั้นในเมื่อหลายคนในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องล้วนมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากว่าบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยจะไม่รับรู้หรือว่ามีส่วนกับขบวนการดังกล่าวอีกท่านหนึ่งค่ะความเห็นของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้ก็มีการร่วมแถลงข่าวถึงมติกกต.ดังกล่าวโดยย้ำว่ายังไม่ได้จุดจบของเรื่องแต่คือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปในการพิจารณาความจริงคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามติของกกต.ที่สั่งดำเนินคดีบุคคลเพียงแค่77คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อเสนอแนะของอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เคยเสนอเอาไว้ว่าจะดำเนินคดีมากถึง229คนและน้อยกว่าความคิดความเห็นของฝ่ายเลขาธิการกกต.โดยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยพยายามนำมาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยมาจับทั้งที่อำนาจของกกต.มันครอบคลุมคดีเลือกตั้งซึ่งใช้เพียงพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมคุณอภิสิทธิ์ชี้ให้เห็นด้วยว่าข้อที่3อ่ะค่ะข้อหาข้อที่3ถึงข้อที่7ที่กกต.ฟันผู้ต้องหา77คนมีลักษณะพฤติกรรมเป็นขบวนการอย่างชัดเจนบุคลากรหลายคนสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันแล้วก็มีรูปแบบการกระทำคล้ายคลึงกันอย่างเป็นระบบแต่กกต.กลับมองว่าเป็นความผิดรายบุคคลโดยไม่ขยายผลไปจนถึงผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกรณีพยานที่กลับคำให้การที่กกต.ไม่ดำเนินคดีแจ้งความเท็จกับพยานดังกล่าวรวมไปถึงไม่เปลี่ยนสถานะพยานกลับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาถือว่าเป็นข้อพิรุธค่ะซึ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้สรุปแนวทางการเคลื่อนไหวและติดตามคดีในระยะต่อไปไว้4ประเด็น 1. ขอให้ DSI ขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินในเมื่อกกต.ชี้มูลความผิดแล้ว DSI ก็ต้องเดินหน้าสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือว่าโยกย้ายเจ้าหน้าที่ในการทำสำนวน 2. คือเรียกร้องให้กกต.ส่งสำนวนอนุที่26ก็คืออนุกรรมการชุดที่26ให้ศาลฎีกาเพื่อที่จะให้ระบบไต่สวนของศาลฎีกาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนหากศาลไต่สวนแล้วพบความผิดพัวพันเกิน77คนกกต.จะต้องดำเนินการต่อไม่สามารถตัดจบได้3ค่ะหนุนให้ผู้เสียหายฟ้องเอาผิดกับกกต.ตามมาตรา157โดยพรรคก็ได้เตรียมทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตามกฎหมายกกต.มาตรา67ป.อาญามาตรา157และปปช.มาตรา172แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองสนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับยื่นร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วก็การใช้สิทธิ์ที่ลบล้างระบบการปกครองตามเจตนาของรัฐธรรมนูญค่ะอีกหนึ่งความเห็นฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้าอะนะคะพูดถึงประเด็นที่77คนที่ถูกกกต.สั่งฟ้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเรื่องนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.นายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงมาโดยตลอดว่าภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกทั้งพรรคการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในส่วนนี้ได้ก็ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชนรับทราบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกลุ่มสว.ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นฐานของบุคคลหรือว่าพรรคการเมืองใดไหมคุณพิพัฒน์บอกว่าในฐานะคนการเมืองย่อมมีเพื่อนมีฝูงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ปฏิเสธว่าอาจจะรู้จักกันแต่ยืนยันว่าไม่สามารถเข้าไปให้การสนับสนุนในส่วนนี้ได้เรื่องของการเลือกสว.กรณีส่วนที่ฝ่ายค้านก็อาจจะเดินหน้าตรวจสอบต่อคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ฝ่ายค้านอาจจะนำเรื่องนี้ไปยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตามก็ไม่ได้กังวลหากมีการอภิปรายก็ต้องตอบตามข้อเท็จจริงนะคะด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกกต.สั่งฟ้อง77ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.เหมือนกันนะคะโดยคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เป็นคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในรายชื่อคุณวรสิทธิ์บอกว่าเราก็เคารพความเห็นของกกต.แล้วก็พร้อมจะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่จะต้องไปชี้แจงซึ่งขณะนี้คุณพ่อก็ทราบเรื่องละแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเพราะว่าท่านเองก็ได้มั่นใจอยู่แล้วแหละแล้วก็จะพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างสำหรับกรณีไอลอที่เปิดหลักฐานว่ามันมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องของการหัวสว.ในที่ประชุมคณะกรรมการพรรคภูมิใจไทยคุณวรสิทธิ์ย้อนถามว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรอพอถามแบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ตอบกลับว่าเขาอ้างจากพยานก็คือนายเอกราชอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยคุณวรสิทธิ์ก็บอกต่อบอกว่าถ้าจำไม่ผิดนายเอกราชก็มีการกลับทำให้การไปแล้วแต่จะกลับหรือไม่กลับตนก็ไม่ทราบแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดเรื่องหัวสว.อยู่แล้วค่ะ DSI กันหน่อยค่ะเตรียมทำหนังสือถึงกกต.นะคะขอรายงานคำวินิจฉัยคดีหัวสว.หลังกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77รายจาก423รายเพื่อที่จะนำรายละเอียดแล้วก็พยานหลักฐานมาประกอบสำนวนในคดีอ้างยี่ฟอกเงินนะคะก็เป็นไปตามคำสั่งอัยการพิเศษค่ะพร้อมเตรียมประชุมคณะกรรมการพิเศษขออภัยพร้อมเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมส่วนกรณีพยานก็คือนายเอกราชอะค่ะเรื่องของการกลับคำให้การเรื่องนี้อาจจะต้องพิจารณาว่ามันเข้าข่ายการให้การเท็จหรือเปล่าอันนี้ต้องมีการตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังท้ายเบรกนี้เรื่องของทางด่วนกันหน่อยนะคะใครที่ใช้ทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ใช้เป็นประจำเดี๋ยวจะขึ้นค่าทางด่วนแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะมีการลดผลกระทบของประชาชนเรื่องของการปรับขึ้นค่าทางด่วนตรงนี้ที่จะมีผล15ตุลาคมค่ะก็ปรับขึ้นค่าผ่านทางอีกประมาณ 15-35 บาทเรื่องนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยถึงกรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือว่าทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไป
6: บอกว่าการปรับอัตราผ่านทางดังกล่าวค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้คือในสัญญาสัมปทานการลงทุนเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าจะมีการปรับเรื่องของราคาทุกๆ5ปีก็ระบุเอาไว้ชัดเจนแบบนี้ดังนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้หารือกับบริษัทผู้รับสัมปทานและผู้ลงทุนโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสรุปแนวทางช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะประกาศรายละเอียดให้กับประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการขึ้นค่าผ่านทางจริงๆในวันที่15ธันวาคมนี้สำหรับการปรับขึ้นครั้งนี้ค่ะจะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาก็คือทางพิเศษสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพอัตราการปรับแบบนี้ค่ะ4ล้อนะคะ4ล้อเนี่ยไม่เกิน4ล้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80บาท4ล้อ80บาทเมื่อก่อนเราจ่าย65บาทใช่ไหมคะส่วน6ถึง10ล้อนะคะรถยนต์6ถึง10ล้อจากเดิมจ่าย105บาทจะปรับเพิ่มเป็น130บาทส่วนรถยนต์10ล้อขึ้นไปจากเดิม150บาทก็จะปรับเป็น185บาทไล่เรียงกันไปราคามากสุดก็คือรถ10ล้อนะคะรถ4ล้อเนี่ยก็จะปรับ15บาทรถ6ถึง10ล้อปรับ130บาท10ล้อขึ้นไปปรับ35บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็แพงเหมือนกันในการปรับขึ้นแต่ว่าในสัญญาสัมปทานการลงทุนเนี่ยก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วนะคะว่าจะต้องมีการปรับทุกๆ5ปีก็เป็นไปตามสัญญาที่ได้มีการดำเนินการเอาไว้ก่อนที่จะลงทุนสัมปทานดังกล่าวคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีเรื่องของการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกที่สิงคโปร์ช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
7: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะเบรกนี้ไปกันที่สิงคโปร์ค่ะเปิดฉากการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสค่ะซึ่งรองนายกสิงหาศักดิ์ของไทยแล้วก็ปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็ได้กล่าวถ้อยแถลงเปิดแสดงเจตจำนงแนวทางกันอย่างชัดเจนโดยเมื่อช่วงเช้าค่ะประมาณ 8:00 นกว่าๆตามเวลาบ้านเรานะคะคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสค่ะบอกว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิของคนไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้แต่มีความเห็นแตกต่างชัดเจนระหว่างไทยและกัมพูชาในการบริหารจัดการร่วมกันโดยไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาคีแต่กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามเช่นตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตรงไหนคุณเสียศักดิ์ตั้งคำถามแบบนี้บนเวทีอันคลอสนะคะไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาแล้วก็จะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ในการหารือทางออกแท้จริงฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันไทยก็เริ่มกระบวนการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงแต่น่าเสียดายค่ะกัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางที่หารือดังกล่าวแทนที่จะหารือทวิภาคีอย่างจริงใจแต่กลับบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาไทยแทบทุกวันและกัมพูชาก็เล่นบทผู้ถูกกระทำสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมสำหรับการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะว่า25ปีที่ผ่านมาเราสามารถจัดการประชุมทางการได้เพียง2ครั้งเท่านั้นไม่ทำให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเลยและได้เสนอแนวทางการหารือทวิภาคีระหว่างกันแต่กัมพูชาก็กล่าวอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเข้าสู่การประนอมซึ่งนั่นเป็นข้อเท็จสำหรับเขตแดนทางทะเลไทยยึดมั่นเขตแดนทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18มิถุนายน2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกุดของไทยและปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิเพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ที่ไม่มีกฎหมายรองรับไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งการเจรจาเพียงอย่างเที่ยงธรรมหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างแล้วก็เจรจาเดินหน้าต่อไปหวังว่ากัมพูชาจะกล้ามีเจตนารมณ์ที่จะเดินไปในเส้นทางเดียวกับประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวถ้อยแถลงของคุณสิงหศักดิ์บนเวทีการประชุมการประนอมภาคบังคับนะคะที่สิงคโปร์ขณะที่ปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงอ้างถึง MOU 44ในการพัฒนาทรัพยากรและผลประโยชน์ร่วมกันค่ะแต่ว่าทั้งสองประเทศไม่สามารถมีข้อตกลงทางทะเลหรือว่าการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ทรัพยากรในพื้นที่ก็ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อีกทั้งเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยประกาศยกเลิก MOU ข้างต้นเพียงฝ่ายเดียวซึ่งกัมพูชาเขาอ้างว่าได้พิจารณาถี่ถ้วนตามแนวทางสันติวิธีพันธกรณีแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศจึงเริ่มกระบวนการประนอมดังกล่าวซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของปรักสุคนนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าพอภายหลังการกล่าวถ้อยแถลงแล้วค่ะคุณเสียศักดิ์ก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกดูเหมือนว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวนะว่าเราจะพูดแบบนั้นเพราะเราก็ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยแหละว่าประเด็นการประนอมภาคบังคับมันแยกออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่ามีผลต่อกระบวนการนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเจตนาของไทยคือเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งแต่สิ่งที่เราเห็นคือกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรม ยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเป็นฝ่ายละเมิดแต่ว่าข้อที่จริงค่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเขาได้เห็นว่ากัมพูชาเคารพกฎหมายระหว่างประเทศจริงไหมสิ่งที่นายปรักสุคนพูดเสมอว่าต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันในเวทีต่างๆคือการใส่ร้ายคือการกล่าวหาประเทศไทยไม่หยุดค่ะคุณศิริศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเขามีเจตนาอะไรเพราะตามหลักหน้าที่ของอันคลอสคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายต่างประเทศของฝั่งกัมพูชาเห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาทรัพยากรทางทะเลแต่ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นการปักปันเขตแดนซะก่อนให้ถึงที่สุดเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันตรงไหนที่เราจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ตรงเนี้ยบอกแล้วอะสำหรับประเทศไทยเส้นตายคือเรื่องปักปันเขตแดนยืนยันเกาะกูดยังไงยังไงก็เป็นของไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเขตแดนทางทะเลส่วนที่สัญญาที่เรามีอยู่ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกัมพูชาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสประเด็นเรื่องเกาะกูดไม่เกี่ยวข้องกันก็เลยเชื่อว่าการขีดเส้นหรือว่าการอ้างสิทธิ์ต่างๆไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายทางทะเลค่ะนอกจากนี้คุณเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าประเทศไทยเราเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความตั้งใจแล้วก็เราอยากจะร่วมกันร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหวังว่าผลสุดท้ายแล้วจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาก็จะได้เดินหน้าร่วมกันเจรจาและหาทางออกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะรู้ฟังมาดูกันที่เรื่องของการจัดระเบียบสังคมเรื่องของการขอสิทธิสัญชาติกันหน่อยนะคะจะต้องมีการทบทวนระบบเนี้ยค่ะย้อนหลังไป1ปีเพื่อที่จะปิดช่องโหว่การสกัดนอมินีต่างชาติโดยเมื่อวานนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะก็เป็นประธานประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์นะคะติดตามผลการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมค่ะเพื่อที่จะมอบหมายแนวทางการทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ขอสัญชาติเพื่อที่จะดูเรื่องของการปราบปรามภัยสังคมที่ผ่านมาว่ามันมีหลายคดีทีเดียวนะคะเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยในที่ประชุมมีข้อสั่งการแบบนี้ค่ะให้กรมปกครองทบทวนกระบวนการขอสัญชาติอย่างรอบด้านตั้งแต่ขั้นตอนหลักการแล้วก็กระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะต้องรัดกุมมากที่สุดนะคะที่ประชุมยังได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกการเฝ้าระวังในพื้นที่ค่ะกรมการปกครองก็มอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติแล้วก็ช่องว่างของระบบก็ต้องดูกันละค่ะเพราะว่าเรื่องของสวยสัญชาติที่มีมาก่อนหน้านี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมจับตาแล้วก็จะต้องร้อนถึงกระทรวงมหาดไทยจะต้องมารื้อระบบย้อนหลังไป1ปีมาปิดช่องว่างช่องโหว่สกัดกั้นนอมินีต่างชาติตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสุสานยิวเรื่องชาบัตรต่างๆนานาเนี่ยก็ยังคงต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสั่งผู้ว่าภูเก็ตเลยค่ะไปตรวจสอบชาบัตรป่าตองให้ทราบรายละเอียดเชิงลึกภายใน7วันโดยตามข้อสั่งการของคุณพลพีค่ะก็ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตคุณโชติเรียนเกิดสมผู้ว่าภูเก็ตก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในภาพรวมในเชิงลึกเลยนะคะทั้งเรื่องของชาบัตรป่าตองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารรวมไปถึงการอนุญาตเชิงพาณิชย์ค่ะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการค้าขายทั้งหมดทั้งมวลในชาบัตรในบริษัทสุสานดังกล่าวรวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าเอ๊ะมันไปซับซ้อนหรือเปล่ากับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวโดยให้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน7วันซึ่งก็จะต้องได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดทั้งหมดเลยอันนี้คือหลายคนติดตามกันมานะคะเพราะว่า มีการสั่งการกันว่าการตรวจสอบเรื่องของชาบัตรต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่16กันยายนนี้ก็สั่งการไปแล้วให้กับผู้ว่าภูเก็ตดำเนินการนะคะไปต่อกันที่วงการสงฆ์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีสมิโชติศรีกาเอพบเงินในบัญชีเนี่ยโหคุณผู้ฟัง300ล้านเลยนะส่งให้ปปงตรวจสอบเส้นทางทางการเงินมันเงินมันเยอะค่ะแล้วก็หลายคนตั้งคำถามว่ามันมีเงินในบัญชี300ล้านแล้วมีเงินอื่นๆที่ถูกโอนออกไปอีกหรือเปล่าตรงนี้จะเตรียมขยายผลไปที่เฟส2และเฟส3ยืนยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีนะคะขณะที่คดีวัดป่าภูผาสูงก็ส่งให้ปปช.ดำเนินการย้ำว่าไม่มีการเปิดคดีวัดแห่งใหม่ค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีนายอติโชตหรือว่าสมิโชตแล้วก็นางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอบอกว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาฟอกเงินและส่งข้อมูลให้กับสำนักงานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะโดยพบว่าเงินในบัญชีรวมมีกว่าประมาณ300ล้านแล้วก็จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในเฟส2และเฟส3อีกตามกันได้ยาวๆเลยนะคะเรื่องนี้ส่วนกรณีข่าวที่มีชื่อวัดจุฬามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันนะคะไม่พบหลักฐานการกระทำผิดแล้วก็ไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลเพิ่มเติมขอให้สังคมแยกแยะนะระหว่างพระพุทธศาสนาวัดแล้วก็พฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาที่ชัดเจนสำหรับวัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ตำรวจสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วค่ะก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการคือส่งให้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะยืนยันไม่มีแผนการดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมหลังปรากฏกระแสบอกว่าเตรียมที่จะฟันทุจริตกับวัดต่างๆเพิ่มด้วยโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะออกประกาศเป็นเอกสารชี้แจงค่ะเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานอย่างใกล้ชิดโดยจะได้รับข้อมูลแล้วก็จะประสานในปัจจุบันเนี้ยว่าไม่มีแผนดำเนินคดีทางกฎหมายหรือการปราบปรามทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่เป็นกระแสข่าวก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะหรือว่าอย่าส่งต่อข้อมูลในลักษณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยแล้วก็ความเป็นธรรมและพยานหลักฐานในส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินของวัดมหาเถรสมาคมก็ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญให้วัดถือปฏิบัติตั้งแต่1ตุลาคมปี68เป็นต้นมานะคะก็คือให้วัดเปิดบัญชีฝากธนาคารสำหรับการรับแล้วก็จ่ายเงินหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัวแขว
2: จุกหย่าวัวแขว
0: โดยประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวิงหงกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงในเลไหวจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

0: สัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
1: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลา 11:13 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งการเยือนในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้กลับมาเยือนและชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเวลา 11:43 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15 กันยายน 2569ความว่าพนักท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพนักท่านนางโรซาริโอมูริโยซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568 วันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

0: ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนมีบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน5คนและผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางไม่ชอบหรือเพิ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมือง
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมวันนี้เวลา 14:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการประทานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569ครั้งที่27แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี2569รวมจำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่รางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายโอกาสนี้มีพระดำรัสทรงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตนในการสร้างคุณูปการแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งนี้พิธีประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2541เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติตลอดจนส่งเสริมกระตุ้นให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่คู่สังคมสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำหรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในการพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรและเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อกระจายโอกาสทางการเรียนรู้สู่เยาวชนไทยทั่วประเทศวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน125เล่มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10เล่มและผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน222เล่มเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่เยาวชนสำหรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46รวบรวมองค์ความรู้8เรื่องได้แก่ศิลปะการแทงหยวกภูมิปัญญาช่าง10หมู่ประเพณีตามเทศกาลชาวคริสต์นิกายคาทอลิก
0: กฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงเพื่อเศรษฐกิจไทยรถไฟฟ้าใต้ดินวิศวกรรมขนส่งมวลชนกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนไทยทั่วประเทศ
1: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดท่ากรีดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 14.30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีคิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง 7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปไลน์ดิจิทัลจำกัดและบริษัทซอสโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพาส409 Engineering จำกัดบริษัทปริญสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะการส่งเสริมให้สตรีแต่งกายด้วยผ้าไทยและมีพระราชดำริให้ศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในอดีตจนกำเนิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองบสป.รุ่นที่2ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับอย่าหนีไปไหนท่านผู้ฟังครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าทุกคนนั้นมีการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้ตายแล้วมันสูญไปเลยไม่ใช่นะครับมีเกิดมีดับถ้าตราบใดยังมีเหตุมีปัจจัยมีบุญมีบาปอยู่ก็ต้องมีเกิดมีตายมีเวียนว่ายตายเกิดหลายท่านอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเองนี่เชื่อนะครับถึงเราไม่เชื่อแต่ความดีก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำครับท่านผู้ฟังอย่างน้อยเราก็ได้ชื่อว่าได้ทำสิ่งดีๆกับคนข้างๆกับคนที่เรารู้จักแต่ถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเราทำดีเอาไว้นี่มันคุ้มนะครับมันคุ้มที่จะได้ผลทั้งสองทางทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับแต่ถ้าหากว่าใครเชื่อเหมือนผมนะครับเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเราก็ควรบริหารจัดการชีวิตของเรานะครับจัดการชีวิตยังไงจัดการให้ครอบคลุมทั้งทุกมิติทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าไม่เน้นหนักในชาติใดชาติหนึ่งมากเกินไปนะครับชาตินี้ก็ต้องกินต้องใช้พอสมควรชาติหน้าก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้นะครับกิจกรรมบางอย่างอาจจะส่งผลดีสูงสุดในชาตินี้แต่ชาติหน้าอาจจะทำไม่ให้ท่านเหลืออะไรเลยนะครับแม้แต่อัตภาพความเป็นมนุษย์ฉะนั้นในทุกวันเราก็ต้องควรถามตัวเองว่าวันนี้เราได้เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเองในชาติหน้าบ้างแล้วหรือยังนะครับอย่าเห็นแปลว่าความสุขในปัจจุบันมากจนเกินไปจนลืมชาตินี้จนลืมชาติหน้าเมื่อไม่กี่วันผมได้ดูคลิปนะครับคลิปของคนจีนนะไม่ใช่คนไทยพ่อตายได้วันเดียวนะครับก็ไปรื้อโลงศพออกมาตบหัวพ่อแล้วก็ด่าอันนี้เขาแปลเขาพูดเป็นภาษาจีนเขาแปลออกมานะครับเขาบอกว่าด่ายังไงพ่อน่ะแบ่งสมบัติไม่ยุติธรรมนะแกเดินเข้าไปในแล้วก็ดึงฝาโลงออกมาแล้วก็ตบแล้วก็ด่าแล้วก็ลากศพออกมาทิ้งเอาไปในนอกโรงเนี่ยคือเหมือนกับว่าเกิดมาจะอยู่แค่นี้จะกินแค่นี้มีแค่นี้ชาตินี้ชาติเดียวบางครั้งอย่าประมาทเผื่อไว้บ้างก็ดีนะท่านผู้ฟังถ้ามันมีจริงๆเราไม่ได้ทำความดีเอาไว้เนี่ยมันขาดทุนฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับชาติหน้าเราก็ต้องอย่าประมาทเก็บเอาไว้นะคนเฒ่าคนแก่หลายคนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ได้พร่ำสอนพวกเรานะครับไปวัดไปไหว้ถึงวันพระก็ลดก่อนละจำศีลถือศีล8นั่งกรรมฐานทำสมาธิคือท่านเหล่านี้เนี่ยท่านเตรียมเสบียงบุญไว้ชาติหน้านะอย่างคุณยายผมตอนผมเป็นเด็กนี่พอเข้าพรรษาปั๊บทุกวันพระไปนอนวัดแล้วนะผมก็ต้องตามท่านไปจนกระทั่งวันที่ท่านสิ้นชีวิตวันที่ท่านตายเนี่ยผมก็นอนอยู่ในมุ้งกับท่านนะครับท่านก็เดินจงกรมในมุ้งนั่งในมุ้งเสร็จแล้วก็นอนหลับไปเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาผมเป็นเด็กนะอายุประมาณสัก4ขวบ3 4ขวบ5ขวบก็ปลุกยายไม่ตื่นหรอกยายไม่ตื่นก็ไปบอกพ่อบอกแม่ว่าทำไมยายนอนไม่ตื่นแม่ก็มาดูก็บอกว่ายายตายแล้วแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกว่าความตายคืออะไรรู้แต่ว่ายายนอนไม่ตื่นมารู้ทีหลังว่าตอนโตว่าอ๋อยายเขาเตรียมเสบียงบุญเอาไว้ชาติหน้าเตรียมเสบียงบุญเอาไว้ชาติหน้าเพราะว่าชาตินี้เราอยู่มาจนถึงปลายทางของชีวิตแล้วฉะนั้นเราก็อย่าประมาทนะครับก็ฝากไว้ครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามในรายการในเบอร์โทรที่บอกไว้ในรายการขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาร

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: ชีวิตของคุณผักกาเนี่ยได้รับความลำบากมาตั้งแต่เกิดแล้วคุณผักกาก็คิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่าตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกันชีวิตของแกก็ไม่เคยได้รับความสุขเลยยิ่งเมื่อแม่มาได้สามีใหม่หลังจากที่เลิกกับพ่อได้เพียง2ปีแกก็ยิ่งหาความสุขไม่ได้แล้วก็มักจะคิดอยู่เสมอว่าที่เราไม่มีความสุขในชีวิตนี้ก็เพราะการกระทำของแม่นั่นเองความคิดอย่างนี้ก็ติดอยู่ในความรู้สึกของผักกามาตลอดมาตั้งแต่ตอนที่พ่อกับแม่แยกทางกันใหม่ๆก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านแม่ทำตัวเป็นลูกกตัญญูมาตั้งแต่เด็กไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่เพราะว่าคิดอยู่อย่างเดียวว่าแม่จากพ่อมาก็เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่แม่มาอยู่กินกับสามีใหม่ด้วยแล้วมันก็ยิ่งทำให้ผักกาเนี่ยรู้สึกเกลียดแม่หนักเข้าไปอีกตอนนั้นผักกายังไม่เคยรู้จักชีวิตว่าที่แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงก็คิดอยู่อย่างเดียวเวลานั้นว่าแม่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าแม่จะอบรมสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตัวไปในทิศทางไหนแกก็มักจะต่อต้านแล้วก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่แม่ต้องการเสมอโดยที่ไม่คำนึงแม้แต่น้อยว่าผลแห่งการกระทำของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้แกได้พบกับอะไรบ้างผักกาเรียนหนังสือจบแค่ชั้นม.3ก็ไม่ยอมเรียนต่อแม้ว่าแม่จะพยายามเกลี้ยกล่อมหรือว่าโน้มน้าวยังไงก็แล้วแต่แม่ก็บอกว่าต้องการจะให้ผักกาเนี่ยได้เรียนสูงๆชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากอย่างแม่แต่ว่าผักกากับหัวเราะเยาะในใจว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเนี่ยแน่ใจหรือเปล่าว่าพูดด้วยความหวังดีอย่างแท้จริงเมื่อผักกาไม่ยอมเรียนหนังสือในภาคปกติแม่ก็อุตส่าห์พยายามเกี่ยวเข็นให้ไปเรียนวิชาชีพเพื่อจะได้มีอาชีพติดตัวแต่ผักกากลับมองว่าการที่แม่อยากจะส่งให้ไปเรียนโน่นเรียนนี่ก็เพราะว่าแม่ต้องการที่จะให้ผักกาเนี่ยมีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองได้จะได้ไปจากชีวิตของท่านเสียทีเพราะว่าการที่มีผักกาอยู่ร่วมชายคาก็รังแต่จะทำให้ครอบครัวใหม่สามีใหม่และลูกคนใหม่ของท่านหมดความสุขเสียมากกว่าผักกาต่อต้านแม่มาตลอดเวลาโดยที่แม่ก็ไม่เคยท้อถอยที่จะเอาใจใส่แต่คนเราเมื่อความคิดมันเป็นอย่างนี้มันก็ยากที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไปได้ผักกาก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้แม่นี่เจ็บช้ำทำทุกอย่างเพื่อให้แม่นอนตาไม่หลับหมดความสุขอย่างเช่นที่แกไม่มีนับตั้งแต่แม่แยกทางกับพ่อการเติบโตขึ้นมาอย่างเด็กมีปัญหาก็ทำให้ผักกาในใจแตกง่ายเพราะฉะนั้นแกก็เลยมีสามีตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่ไม่ได้แต่งงานมีลูกตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีเมื่อแยกตัวมาอยู่กินกับสามีถึงได้รับรู้รสชาติของชีวิตเป็นครั้งแรกซึ่งบทเริ่มต้นตรงนี้เองที่ทำให้แกต้องผจญกรรมอันหนักหน่วงสะท้อนผลบาปที่เคยทำกับแม่มาโดยตลอดผักกาคลอดลูกได้เพียงไม่ถึงเดือนก็ต้องออกไปทำงานซื้อผักมาขายที่ตลาดอาชีพอย่างอื่นก็ทำไม่เป็นเพราะเรียนมาน้อยชีวิตก็เต็มไปด้วยความลำบากแสนเข็ญต่อมาพอลูกคนแรกโตหน่อยแกก็เปลี่ยนอาชีพไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างซึ่งจะต้องเดินทางไปตามสถานที่ก่อสร้างต่างๆช่วงนี้นี่เองที่ผักกาตั้งท้องลูกคนที่สองแต่ก็เกิดปัญหาที่ไม่เคยคาดคิดขึ้นเมื่อสามีบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกคนที่สองจะเป็นลูกของเขาเพราะว่าระยะหลังเนี่ยผักกากับสามีต้องอยู่กันค่อนข้างห่างไกลนานๆจะได้กลับมาเจอกันสักครั้งผักกาเนี่ยไม่เคยคิดทรยศต่อสามีเมื่อถูกเขาดูแคลนอย่างนี้ก็ทนไม่ได้ก็เกิดปากเสียงทะเลาะเบาแวงกันถึงขั้นในที่สุดก็ต้องแยกทางกันทั้งที่ผักกาเนี่ยไม่เคยคิดจะให้ครอบครัวต้องมามีสภาพอย่างนี้สิ่งที่ผักกาประสบนี่เป็นเคราะห์กรรมอันดับต้นๆเท่านั้นแต่มันก็ทำให้แกนึกถึงแม่ตอนที่แยกทางกับพ่อบางทีแม่คงอาจจะประจนกับปัญหาใหญ่หลวงอย่างที่แกเผชิญอยู่อย่างนี้นี่ละมั้งที่ทำให้แม่ตัดสินใจแยกทางกับพ่อทำให้แกขาดพ่อและชีวิตหมดความสุขแต่ว่าเวลานั้นผักกาไม่เข้าใจในชีวิตก็ได้แต่เกลียดแม่ต่อต้านแม่มาโดยตลอดพอมาเจอเข้ากับตัวเองถึงได้เข้าใจว่าไม่มีแม่คนไหนได้อยากจะให้ลูกของตัวขาดพ่อเ เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ปกาก็จำใจต้องแยกทางกับสามีคนแรกโดยเขาเป็นฝ่ายเอาลูกไปเลี้ยงเองแล้วก็พยายามปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างแกกับลูกสาวคนแรกซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสของผู้เป็นแม่ซึ่งแกก็เพิ่งจะทราบซึ้งได้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกก็คราวนี้ต่อมาปกาก็ได้พบสามีคนที่สองเขาก็ไม่รังเกียจที่จะรับเป็นพ่อเด็กปกาก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับเขาเพราะหลงเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแต่นั้นมันก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่านอกจากสามีคนที่สองจะยากจนถึงขนาดที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดติดกัญชาติดเหล้าบุหรี่การพนันสร้างความเดือดร้อนให้กับปกาบ่อยอีกทั้งยังเป็นคนขี้เกียจทำมาหากินพอปกาทำมาหากินมีเงินเข้าบ้างก็ถูกเขาผลาญหมดเวรกรรมตอนหลังเขาไปก่อคดีลักทรัพย์เพื่อหาเงินไปเสพยาก็เลยถูกตำรวจจับแล้วก็ถูกจำคุกชีวิตของปกาก็เลยหลุดพ้นออกมาจากเงื้อมมืออันสุดแสนโสมมของเขามาได้ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ปกาต้องมาผจญกรรมกับสามีขี้ยาคนที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่แกคิดถึงแม่มากที่สุดเพราะว่าแม่คงจะต้องเหน็ดเหนื่อยจนแทบขาดใจเหมือนกันสำหรับการดิ้นรนขวนขวายหารายได้มาเลี้ยงลูกตัวเล็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาทุกเวลามันก็เลยทำให้ปกาได้สำนึกบาปที่เคยโกรธเกลียดผู้เป็นแม่ของตัวเองทั้งที่ท่านก็แสดงออกถึงความรักความเมตตามาโดยตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกนั้นมันคงจะเป็นเวรกรรมที่แกเคยทำไว้ต่อแม่บังเกิดกล้าของตัวเองเป็นบาปที่ปกาเคยทำให้แม่ผู้มีพระคุณล้นฟ้าต้องถึงกับน้ำตานองหน้ากับการประพฤติตัวเยี่ยงศัตรูของแกเมื่อครั้งอดีตปกาใช้ชีวิตอยู่กับลูกคนที่สองประมาณปีเศษก็หันเหชีวิตมาทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะนั้นแกอายุ23ปีก็มีผู้รับเหมาคนหนึ่งมาสนใจในตัวปกาโดยบอกว่ายินดีจะช่วยเหลือให้ชีวิตดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการส่งเสียให้ไปเรียนทำผมเพื่อจะได้เปิดร้านเป็นของตัวเองปกาตัดสินใจอยู่กินกับเขาโดยมีลูกคนที่สองอยู่ร่วมด้วยแต่ก็เหมือนกับเวรกรรมที่แกก่อไว้มันยังไม่หมดเพราะว่าแกอยู่กินกับผู้รับเหมาคนนี้ได้เพียง8เดือนเมียเขาก็ตามมาเจอเรื่องก็เลยแดงออกมาเขาว่ามีเมียมีลูกอยู่แล้วปกาเมื่อรู้อย่างนั้นก็ไม่คิดจะแย่งเขามาจากครอบครัวลูกเมียเพราะกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมที่จะต้องชดใช้เป็นบาปหนักแกก็เลยต้องรับกรรมที่ตัวได้ทำไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวของปกานี่อาจจะเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเรื่องนึงที่สามารถยืนยันได้ว่าผลบาปผลกรรมนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงกรรมนั้นก่อกับใครก็ก่อเถอะครับแต่อย่าไปก่อกับบุพการีก่อกับพ่อกับแม่นี่ผลมันออกมาสาหัสสากรรจ์ครับ
0: ค่อยมาฟังกันต่อพักสักครู่ท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับให้เราจำไว้เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตเราต้องเดินหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะดีมันจะร้ายก็แล้วแต่มันก็เป็นธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะคัดสรรให้สิ่งดีๆมาเจอเราหรือว่าคัดสรรเฉพาะสิ่งดีๆมาเจอชีวิตเราหรือเราเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้เราอาจจะเจอดีมั่งไม่ดีมั่งอยู่ที่เราวางใจท่านผู้ฟังนะครับหาสิ่งที่เราชอบทำเพื่อความสุขของชีวิตขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีปัญหาต่างๆและความผิดพลาดได้เข้ามาชีวิตของเรานะครับเราก็แก้มันไปไม่ต้องไปคิดมากไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องลุกจากที่นอนเมื่อคืนจะฝันร้ายยังไงเราก็ต้องลุกจากที่นอนในตอนเช้าตอนนี้เพื่อคืนสู่ความจริงนะครับเพื่อกลับเข้าหาความจริงเพื่อสู้กับความจริงการตัดสินใจที่เราทำในวันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับวันนี้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ท่านผู้ฟังออกกำลังกายดูแลตัวเองครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: นิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเวรกรรมตามสนองท่านพันโทพระพินิศราได้บันทึกเอาไว้ว่าปีพุทธศักราช2465วันที่7เดือนมีนาคมพระนิ่มธรรมรัตคิโตวัดดวงแขส่งเรื่องมาให้ท่านมีใจความว่าชายคนหนึ่งชื่อว่านายหอมอยู่อาศัยในเมืองกัมพูชานายหอมคนนี้เป็นคนใจคอดุร้ายโหดเหี้ยมไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมเหมือนกันวันหนึ่งนายหอมเดินไปปีนขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อขึ้นไปจับเอาลูกนกที่นอนอยู่บนรังบนต้นไม้พอคว้าจับลูกนกได้แล้วนายหอมก็บิดลูกนกให้ตายคามือแล้วโยนทิ้งลงมาตรงโคนต้นเสร็จแล้วนายหอมก็ลงจากต้นไม้เก็บลูกนกไปปรุงเป็นอาหารบริโภคโดยผลของกรรมที่นายหอมได้กระทำมานั้นในคืนวันเดียวกันนายหอมนอนอยู่บนเรือนในห้องนอนของตนอยู่ๆนายหอมก็ขาดใจตายไปในคืนวันนั้นนั่นเองเมื่อเวลาที่นายหอมจะขาดใจตายนายหอมมีอาการวิปริตวิปลาสคือศีรษะของนายหอมตกลงมาจากหมอนคล้ายกับที่นายหอมบิดคอลูกนกให้สิ้นลมหายใจกระนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องบันดาลให้รับผลเห็นผลทันตาในปัจจุบันคือนายหอมหักคอลูกนกในวันนั้นนายหอมก็สิ้นใจตายภายในคืนเดียวกันเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่พระยาวจีสัตยารักษ์ส่งมาให้ท่านพันโทพระพินิศราเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2465มีเนื้อความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าอกุศลกรรมปัจจุบันและเห็นทันตาดังที่ได้รู้เห็นมามีชายเชื้อสายจีนคนหนึ่งเขาหาเลี้ยงชีพในทางฆ่าหมูขายมีชีวิตอย่างดีเป็นสุขสบายเรื่อยมาหลายปีดีดักอยู่ต่อมาจีนนักฆ่าหมูคนนี้ป่วยเป็นไข้ประหลาดอาการหนักมากจนจะถึงแก่ความตายเป็นมั่นคงบรรดาพรรคพวกพี่น้องของคนจีนทั้งหลายนี้ก็พากันแห่มาห้อมล้อมนั่งดูใจอาการไข้ก็มีแต่หนักลงไปเรื่อยๆมากขึ้นทุกทีไม่มีลดลงถึงกระนั้นก็ยังบังเกิดเหตุให้เห็นเป็นแปลกประหลาดแก่คนทั้งหลายกล่าวคือชายจีนคนนี้กลับทะลึ่งพรวดลุกทะลึ่งตึงตังคือยืนขึ้นสภาพเหมือนคนดีๆแล้วเดินไปหยิบไม้พลองที่ตัวเคยตีหมูนั้นเอามาตีตัวของตัวเองจนป่นปี้กระดูกที่หักก็หักไปเนื้อที่แตกก็แตกไปเลือดก็ไหลโสมไปทั้งตัวจนกระทั่งถึงแก่ความตายในเดี๋ยวนั้นข้าพเจ้าได้เห็นประจักษ์แก่ตาตัวเองหน้าสยดสยองหน้าหวาดเสียวกลัวบาปมากเพราะไม่เคยเห็นเป็นความอัศจรรย์น่าสยองขวัญข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งวิธีที่ชายชาวจีนทำตัวเองเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะทำตัวเองให้เป็นอันตรายได้ถึงแก่ชีวิตสูญสิ้นได้คือตีตัวเองจนตายที่เป็นดังนี้ก็น่าจะเป็นเพราะอำนาจเวรกรรมตามมาสนองจึงบันดาลให้เกิดความกล้าหาญโหดเหี้ยมประหนึ่งว่าตนไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยโดยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าเป็นอกุศลกรรมให้ผลในปัจจุบันทันตาเหตุเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2464นี้เองต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่นายพันโทพระพินิศราท่านบอกว่าข้าพเจ้านายพันโทพระพินิศราขอโอกาสเล่าเรื่องให้ท่านทั้งหลายทราบสักบทหนึ่งโดยประมาณนานปีมาแล้วมีท่านผู้หนึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ให้ข้าพเจ้าฟังว่าคราวหนึ่งมีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งจำชื่อของท่านไม่ได้แล้วท่านอาศัยอยู่ในโบสถ์วัดกำแพงในคลองบางแวกบางเชือกหนังปลายคลองมอนจังหวัดธนบุรีพระภิกษุสงฆ์รูปนี้ท่านถือการไหว้พระสวดพระพุทธมนต์อยู่ในโบสถ์มีตะเกียงจุดสว่างอยู่ดวงหนึ่งเวลานั้นมีผู้ร้ายเข้าไปที่หน้าโบสถ์คอยจะทำร้ายพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นมันคอยแอบมองตามช่องบานประตูและเห็นพระภิกษุสงฆ์นั่งสวดพระพุทธมนต์มันประมาณว่ายิงปืนเข้าไปตามช่องด่านลูกปืนคงจะถูกร่างพระภิกษุสงฆ์มันก็ใช้อาวุธปืนเอาปากกระบอกปืนจ่อตรงช่องด่านประตูโบสถ์พอมันลั่นไกยิงก็พอดีพระภิกษุสงฆ์ก้มศีรษะลงกราบพระปืนก็ลั่นตูมเข้าไปแต่หาได้ถูกร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของท่านไม่เพราะเมื่อก่อนปืนลั่นท่านก็ก้มกราบพระจงพ้นเสียจากอันตรายร้ายแรง ท่านตกใจรู้ว่าคนร้ายมาลอบยิงอยู่ภายนอกท่านก็ดับไฟตะเกียงเสียให้มืดกลัวมันจะยิงซ้ำท่านเข้าอีกหนึ่งนัดแล้วท่านก็ไม่ออกไปจากโบสถ์จนรุ่งสว่างท่านก็ย้ายจากโบสถ์ไปอยู่ยังสถานที่แห่งอื่นแต่คงจะอยู่ในวัดกำแพงหรือว่าจะย้ายไปอยู่วัดอื่นก็จำไม่ได้ชัดเจนนักต่อไปพุทธศักราช2465เหมือนกันวันที่19เดือนมกราคมพันโทพระพิติสราได้บันทึกไว้ว่าเรื่องการทำบุญในปัจจุบันรับผลในปัจจุบันประมาณเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้วเมื่อข้าพเจ้ายังรับราชการอยู่กระทรวงมหาดไทยครั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีรับสั่งโปรดให้ข้าพเจ้าไปสืบข้อราชการเรื่องพระยวนลงเรือขึ้นไปทางเมืองเหนือด้วยกิจธุระทราบข่าวว่าเรือที่พระยวนโดยสารไปนั้นถูกลมพายุพัดกระหน่ำหนักที่ลำแม่น้ำจนเรือล่มลงพระยวนจะเป็นอันตรายหรือประการใดก็ยังหาทราบไม่ให้ข้าพเจ้าไปสืบถามพระยวนที่วัดเพื่อทราบข่าวเหตุร้ายเหตุดีถึงเวลาค่ำข้าพเจ้าได้ชวนจีนพูดไทยได้คนหนึ่งไปด้วยเมื่อเดินไปข้าพเจ้าได้ถามถึงเรื่องที่เมืองจีนว่าการทำบุญสุนทานนั้นข้างฝ่ายจีนก็นับถือว่าเป็นการทำบุญเป็นบุญสูงอย่างดีนั้นมีหรือไม่ถ้ามีเขาทำกันอย่างไรคนจีนก็ตอบว่ามีการทำบุญที่ทำแล้วได้บุญมากแล้วจีนคนนั้นก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าทานที่พวกเขาทำแล้วถือว่าได้บุญแรงนั้นก็คือเช่นคนหาประกาศมาเที่ยวเร่ขายด้วยความยากจนถ้าจะทำทานเขาก็หาโอกาสที่จะทำคือถ้าคนที่หาประกาศหยุดพักในที่แห่งใดเมื่อคนหาผักเดินไปปัสสาวะห่างจากหาผักผู้ที่จะทำทานจะต้องเอาเงิน10เหรียญหรือมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามให้เอาเงินจำนวนนั้นไปซุกไว้ที่มัดประกาศอย่าให้เจ้าของประกาศรู้เห็นและคนที่หาประกาศกับคนที่ให้ทานต้องไม่รู้จักกันถ้ารู้จักกันหรือว่าให้ต่อหน้าบุคคลอื่นทานที่ทำบุญนั้นบุญย่อมน้อยไปส่วนคนที่หาประกาศชายคนนั้นได้พบเงินในระหว่างเวลาขายผักก็ดีหรือพบเงินเมื่อกลับไปถึงบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ดีก็เกิดความปลาบปลื้มปิติใจเหลือเกินเขาจะเกิดความพิศวงสงสัยว่าไม่รู้เงินของใครมาซุกไว้ในหาบผักของ
1: งานหนักผักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขก แอลคานาทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับปวริษาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้กัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงเวทีอันคลอสชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีอันคลอสที่ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยอมรับยังไม่รู้กระบวนการจะสำเร็จหรือไม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวถ้อยแถลงอันคลอสครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาดูเหมือนว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวว่าไทยจะมากล่าวเช่นนี้และไทยระบุตรงไปตรงมาว่าประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะมีผลกับกระบวนการนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยซึ่งเจตนาของไทยคือต้องอยู่ร่วมกันด้วยความจริงใจและก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งแต่สิ่งที่เห็นคือกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายของประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งนายสิงหศักดิ์ยืนยันว่าไทยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นหรือไม่เนื่องจากจุดยืนของไทยต้องปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนขณะที่กัมพูชาพุ่งเป้าไปที่การแบ่งทรัพยากรอย่างเดียวซึ่งนายสิงหศักดิ์ระบุว่าจะต้องมีการรอพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งจะมีการหารือกันหลายครั้งคาดการว่าจะเป็นในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะประชุมกันที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ต่อจากนั้นก็จะกลับมาที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่สำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ศาลปัตตานีพิพากษาจำคุก2ปีคดีอ้างยี่จำเลยรับสารภาพเข้าร่วมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและผ่านการฝึกในต่างประเทศคุณรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
4: ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อก่อนนำไปก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรปานาเละและที่ว่าการอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคม2567โดยมีนายนรินทร์เจสันเป็นจำเลยในคดีนี้จำเลยถูกดำเนินคดีในความผิดอ้างยี่ซึ่งจำเลยให้การรับว่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับฝึกในประเทศมาเลเซียศาลชั้นต้นจึงพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานอ้างยี่จึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษและลดโทษให้1ใน3คงเหลือโทษจำคุก1ปี4เดือนพร้อมมีคำสั่งขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมายรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
2: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.เรื่อง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรธพนารินเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนี่ยนะครับเงินที่เราหาเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเราเตรียมยกให้กับคนที่จะมารักษาส่วนมากก็โรงพยาบาลถ้าเราดูแลรถยนต์เราไม่ดีเงินที่เรามีอยู่เราก็ไปอยู่กับอู่ไปอยู่กับช่างซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับฉะนั้นเรารักษาชีวิตของเราให้มีค่ามากกว่ารถยนต์ที่เราขับเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าแมวหรือสุนัขที่เราเลี้ยงนะผมเห็นที่บ้านนะบ้านนี่แม่บ้านผมนะแกชอบเลี้ยงแมวโอ้ยนะซื้ออาหารมาให้กินอาหารเม็ดอาหารเปียกนะครับเล็กๆน้อยๆก็พาไปหาหมอดูแลดีมากนะครับชอบเลี้ยงแมวแต่ว่าสังขารของเราเนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าแมวสำคัญกว่าหมาท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับทุกวันนี้มันมีอาหารหมามีอาหารแมวคลินิกหมาคลินิกแมวนี่จ่ายแพงกว่าคนอีกยาโน่นยานี่ไม่รู้เรื่องนะแล้วที่มันก็แปลกท่านผู้ฟังเวลาเราไปหาหมอเนี่ยมีใครเคยต่อมั้งต่อราคาหมอบอก200เราก็ควัก200มาบอก 2,000 ก็ควัก 2,000 ไม่กล้าต่อไม่มีใครกล้าต่อแท้เราไปตลาดนะครับไปตลาดไปซื้อผักไปซื้อหญ้าซื้อปูซื้อปลาซื้อของกินของใช้เขาบอก100นึงเราบอก90ได้มั้ยต่อได้นะครับบอก120เราบอกขอ101ได้ไหมต่อได้แต่ไปหาหมอเนี่ยเราไม่เคยต่อรองไม่ได้ไม่กล้าต่อต้องไปหมอว่าเท่าไหร่โรงพยาบาลว่าเท่าไหร่เราต้องวิ่งไปหยิบไปยืมไปหามาถ้ามันไม่มีตังค์นะครับบางคนก็ต้องไปขายของมีค่าขายทองขายที่ขายทางขายบ้านขายรถก็หมอเรียกเท่านี้เราก็ต้องเอาไปจ่ายเราไม่กล้าที่จะต่อรองมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับสุขภาพของเราถ้าเราป่วยเข้ามาเนี่ยถ้าเราต้องซ่อมมันซ่อมแพงช่างเขาว่ายังไงเราก็ต้องจ่ายให้ช่างเขาฉะนั้นถ้าเรารักตัวเราแล้วก็รักครอบครัวของเราท่านผู้ฟั

0: แล้วมันถูกกับธาตุขันของเรานะครับเหมือนอย่างน้ำมังคุดเนี่ยสมมติว่าเรากินแล้วโอเคมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพเราดีขึ้นทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวปี2ปี3ปีมันดีจริงๆเราต้องสัมผัสได้ว่ามันดีนะถ้าไม่ดีอย่าไปกินนะครับเฮ้ยมันดีจริงๆมันถูกจริงๆเรากินมา2ตัว3ตัว4ตัวนะผมเชื่อท่านผู้ฟังเนี่ยเคยผ่านการกินอาหารเสริมเคยผ่านการกินสมุนไพรเคยผ่านการกินยามาคนหนึ่งนี่หลายขนาดหลายอย่างผมเคยไปเจอผมเคยไปพบเนี่ยบางคนไหว้ครูมาเยอะเดือนหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนเคยผ่านมาเยอะฉะนั้นเรากินตัวไหนที่มันถูกกับธาตุขันตัวเองแพงถูกมันไม่เกี่ยวหรอกครับราคามันอยู่ที่ว่ากินแล้วโดนกินแล้วโดนแม้ไว้ว่ามันจะเป็นสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีนะครับมันจะเป็นยายี่ห้ออะไรเป็นสมุนไพรยี่ห้ออะไรเป็นอาหารยี่ห้ออะไรเป็นเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรเป็นต้นไม้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราต้องรู้ตัวเราเองนะครับดีแล้วไม่มีผลกระทบในระยะยาวมีความปลอดภัยมั่นใจว่ามีความสะอาดมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างเนี่ยกินต่อท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำมังคุดหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้ลองน้ำมังคุดได้กินน้ำมังคุดแล้วมันใช่ถูกใช่โดนตัวนี้ล่ะเลือกนั่นล่ะคือท่านมาถูกทางแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไปคัดไปสรรไปจินตนาการหาโน่นหานี่บางทีมันเหนื่อยนะคือเตรียมมาให้แล้วลองดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ที่หมอเล็กทักทายเรียกท่านผู้ว่าตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็รองผู้ว่าท่านนั้นก็ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถึง3ปีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการชื่อเสียงของหมอเต็กดังไปหลายจังหวัดทั้งอีสานตอนบนและตอนล่างมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างคือคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับเฉยๆในเรื่องนี้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นคนที่มาจากที่อื่นทั้งสิ้นไอ้เรื่องดูดวงนั้นหมอเต็กดูแม่นเหมือนตาเห็นทั้งในเรื่องอดีตและปัจจุบันแต่ก็มีเหตุให้หมอเต็กต้องมีอันเป็นไปเพราะเรื่องเสน่ห์108,900คือมีสาวแก่แม่ไม้แล้วก็หญิงสาวหลายคนยินยอมให้ทำเสน่ห์ในที่ลับ2-2และบางคนก็มีการนัดแนะไปทำที่อื่นซึ่งไม่ใช่บ้านหมอเต็กอันการทำเสน่ห์นั้นหมอเต็กไม่ขัดข้องเลยถ้าหากผู้หญิงคนนั้นสวยถูกตาแต่ถ้าเนื้อเหี่ยวหนังเหี่ยว ก็ทำให้เหมือนกันแต่ไม่ต้องถึงกับต้องเปลืองผ้าเปลืองผ่อนทำกันทั้งชุดแล้วก็ใช้เวลาช่วงสั้นๆเท่านั้นแทบจะไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวอะไรกันเสื้อด้วยซ้ำแต่สำหรับผู้หญิงที่หน้าตาดีและสวยเข้าตาพิธีมันก็ยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาที่ยาวนานผิดปกติหลายคนก็ถูกเล่าถูกโลมจนอารมณ์เคลิ้มแล้วก็เสียตัวให้กับหมอเต็กด้วยข้ออ้างว่าเพื่อให้เกิดความขลังมากขึ้นแล้วก็ได้ผลนั่นเองส่วนนี้ก็ถือเป็นกำไรชีวิตของหมอเต็กพอร้อยทั้งร้อยเกิดความอายก็เลยไม่มีใครกล้าแจ้งความแต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบที่หมอเต็กทำเสน่ห์ให้แบบนี้เพราะว่ามีหลายคนที่ให้หมอเต็กทำเสน่ห์อย่างนี้ทุกเดือนบางคนก็มาทำทุกอาทิตย์แล้วก็หน้ายิ้มบานกลับไปเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาบ่อยมากตอนแรกก็มาช่วงกลางวันแต่มาพักหลังจะมาตอนเย็นแล้วก็มืดค่ำแล้วหมอเต็กเองนั้นก็มีลูกมีเมียแล้วและทราบว่ามีเมียเป็น10บางคนมีลูกด้วยกันเป็นขยงแต่กับเมียหลวงนั้นมีลูกด้วยกัน3คนแล้วก็เป็นผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงที่มาบ่อยมากและเป็นนักร้องอยู่คาเฟ่แห่งหนึ่งหน้าตาก็ไม่ได้สะสวยอะไรแต่ว่าผิวขาวหุ่นดีแล้วก็อวบนิดๆชอบมาคนเดียวแล้วก็นั่งรถเก๋งคันงามมาบางครั้งก็ขับมารับแล้วก็ออกไปด้วยกันนะคนเห็นก็พอจะเดาออกว่าทั้งสองก็พากันไปไหนหมอเล็กนี่ไม่เลือกผู้หญิงลูกเขาเมียใครถ้าหน้าตาดีหุ่นดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเสร็จหมอเล็กทุกรายไปจึงไม่แปลกที่หมอเล็กจะมีลูกมีเมียเต็มไปหมดและบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดและอยู่กรุงเทพก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวบางครั้งฝืนไม่ได้เพราะตัวเองไปทำให้ผู้หญิงท้องทั้งเมียหลวงและเมียน้อยต่างก็มีภาระเลี้ยงดูลูกก็ทำให้บางครั้งเงินขาดมือหาให้ไม่ทันซึ่งเดือนหนึ่งว่ากันเป็นแสนเพราะมีบ้านใหญ่บ้านเล็กเยอะนั่นเองด้วยเหตุที่ต้องใช้เงินเดือนต่อเดือนมากนี่เองก็ทำให้หมอเต็กต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาแม้รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ถูกต้องการที่เที่ยวไปจิ้มใครต่อใครนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าละอายมากพออยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เกิดความอับอายอย่างที่ว่านั่นแหละเพื่อนพ้องของหมอเต็กก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

0: ซึ่งก็รวมทั้งพวกลูกศิษย์ลูกหาที่แวะเวียนไปมาหาสู่ด้วยเอาไปเอามาคนเหล่านี้ก็กลับสมรู้ร่วมคิดกันหลอกลวงต้มตุ๋นคนอื่นแล้วข้ายกครูที่เคยเก็บนิดเดียวก็ขยับพรวดขึ้นอีก200เป็น299บาทในวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนไปให้หมอเต็กดูดวงเป็น10คนและคนที่ไปให้หมอเต็กเสริมดวงบารมีอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องเสียเงินมากกว่าการดูดวงธรรมดาวันหนึ่งวันหนึ่งเงินสะพัดมากกว่าคนรับราชการทั้งเดือนนั่นแหละมีอยู่วันหนึ่งไปดูดวงให้นักการเมืองที่ต่างจังหวัดมีเพื่อนไปด้วย2-3คนแล้วไปเปิดโรงแรมนอนหาความสุขกับเหล้ายาปลาปิ้งและด้วยนิสัยชื่นชอบผู้หญิงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้นะตอนนั้นนะโรคเอดส์มันแพร่เข้ามาในประเทศนะปีพ.ศ.ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าปีที่หมอเต็กไปเกิดเรื่องเนี่ยเป็นปีพ.ศ. 2527หมอเล็กหมอเต็กเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิแพ้ก็แล้วแต่จะเรียกกันกระนั้นหมอเต็กก็ยังแสวงหาความสุขกับผู้หญิงอยู่และการที่ไปต่างจังหวัดบ่อยก็มีเพื่อนบางคนชักชวนไปในทางที่ไม่ดียิ่งขึ้นสมัยนั้นกัญชานี่หาซื้อง่ายพอๆกับเฮโรอีนและยาบ้าหมอเต็กกับเพื่อนๆก็เปิดห้องโรงแรมเสพกัญชาคั่วไปกับน้ำมึนเมามีผู้หญิงบริการเคลียร์คลอท่ามกลางกลิ่นอบอวลของกัญชาตำรวจบุกเข้าไปในห้องพักและสามารถรวบตัวได้ทั้งหมดรวม8คนก่อนจะนำตัวไปควบคุมตัวที่โรงพักแล้ว2วันต่อมาถึงได้ประกันตัวก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อมาศาลพิพากษาสั่งจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่ทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์สมควรลดหย่อนผ่อนโทษให้กึ่งหนึ่งคือจำคุกเป็นเวลา1ปีแต่หมอเล็กกับพรรคพวกติดคุกจริงๆแค่7เดือนเท่านั้นก็ถูกปล่อยออกจากเรือนจำแล้วก็เดินทางกลับบ้านมาเมื่อกลับมาก็แสวงหาทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองคราวนี้ว่ากันหนักไปถึงเรื่องอยู่ยงคงกระพันโดยการหลอกขายเหล็กไหลให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งมีการนัดประลองและผลจากการประลองปรากฏว่ากระสุนด้านทำให้คนที่ต้องการยอมเสียเงินตั้ง 500,000 เพื่อจะแลกกับเหล็กไหลอันนั้นต่อมาก็หากินทำนองนี้อีกเพราะว่าไม่เหนื่อยแล้วก็พิธีการไม่เยอะแต่อย่างไรก็ตามในการประลองหรือว่าทดสอบนี่แต่ละครั้งในหมอเล็กกับเพื่อนที่แอบมาในรูปหน้าม้าก็ได้วางแผนกันเป็นดิบเป็นดีแล้วซึ่งเป็นการหลอกลวงและต้มตุ๋นกันชัดๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จับตามองมาตลอดแล้วในที่สุดก็จู่โจมเข้าจับถึงในป่าซึ่งหมอเต็กกับเพื่อนใช้เป็นที่ทดสอบโดยรวบได้ทั้งแก๊งรวม4คนได้ของกลางที่เป็นก้อนหินสีดำเลื่อมมันก็ถูกทดสอบกันที่ตรงนั้นโดยให้เพื่อนของหมอเต็กซึ่งเป็นหน้าม้าเนี่ยยิงก่อนปรากฏว่ากระสุนด้านตำรวจนายหนึ่งขึ้นลำกล้องบ้างเพียงแค่นัดเดียวก็รู้ผลทั้งหมดถูกจับด้วยข้อหาหลอกลวงต้มตุ๋นประกอบกับมีคดีเก่าอยู่แล้วก็เลยพากันติดคุกหัวโตหมอเต็กเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมาก่อนแล้วอาการก็แสดงให้เห็นขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ชาวคุกด้วยกันเองยังรังเกียจหมอเต็กชดใช้กรรมในเรือนจำได้3ปีกว่าก็พ้นโทษแต่เมื่อกลับมาแล้วก็เหมือนตัวคนเดียวเพราะว่าลูกเมียขายบ้านแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อไม่มีที่อยู่ก็ไปอาศัยวัดอาศัยพระอยู่ซึ่งพระก็ปลูกเพิงข้างป่าช้าให้แล้วก็ดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารเพราะญาติพี่น้องเขาพากันรังเกียจเนื่องจากตอนนั้นหมอเล็กเริ่มมีแผลที่กำลังเน่าเปื่อยและร่างกายก็สู้ผอมแก้มตอบมากนั่นเองหลายวันต่อมาก็มีพระรูปหนึ่งไปพบศพหมอเต็กนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนแคร่แล้วก็รีบไปแจ้งท่านพระครูเจ้าอาวาสจากนั้นก็ไปบอกญาติให้มาจัดการเรื่องศพแต่ญาติของหมอเล็กปฏิเสธแล้วก็ให้ทางมูลนิธิการกุศลเป็นผู้ดำเนินการเหมือนกับศพไร้ญาติพระครูเจ้าอาวาสท่านก็ขอเป็นธุระเสียเองเพราะไหนๆก็คนหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็จัดงานศพให้ตามมีตามเกิดก่อนจะเอาเท่ากระดูกลงเรือไปลอยอังคารจนแล้วเสร็จเรื่องนี้ก็คงเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับกรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆมากินเอง
2: เลือกสิ่งดีๆไม่ให้กับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหนึ่งในนั้นที่ท่านจะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมังคุดผมบอกได้เลยขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาให้ท่านเอาไปฝากท่านใส่มือให้ท่านบอกท่านนี่เปิดขวดอย่างนี้เปิดเลยนะท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาเทใส่แก้วมันมีแก้วอยู่ในขวดขนาดนี้30มิลกินลงไปดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ตอนเย็นก่อนนอนทำแบบนี้อีก1ครั้งทำอย่างนี้สัก15วันท่านผู้ฟังลองดูว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราเป็นห่วงที่เรารักสุขภาพของท่านนี่ท่านจะเป็นยังไงท่านอาจจะดีอยู่แล้วหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ขอร้องเถอะเอาให้ท่านกินดูก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าจะเป็นยังไงผมมั่นใจนะครับว่าท่านต้องพอใจท่านต้องขอบคุณท่านต้องดีใจที่เราซื้อน้ำมังคุดไปฝากท่าน
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
5: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
6: ๆ
5: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
6: ค่ะ
5: นะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
6: ใช่
5: ก็แบบบางทีงวดนิ่มอ่ะใส่ไปทั้งเปลือกบด
6: โอ้โห
5: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
6: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาด
5: ใช่
6: แต่ว่าเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
5: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
6: เม็ดเนี่ยขมนะ
5: เออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
6: แล้ว
5: ม
6: ัน
5: ม
6: ี
5: แต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
6: ค่ะ
5: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
6: ค
5: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
1: ่มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: แม่น้ำสแกกรังเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานีลักษณะก็เป็นลำคลองนี่แหละกว้างก็ประมาณสัก20วาโดยเฉลี่ยลึกประมาณสัก45วาหน้าแล้งน้ำแห้งขาดเป็นห่วงห่วงหน้าฝนบางวันน้ำครึ่งฝั่งตกกลางคืนเสียงเป็ดไก่ร้องกันให้ขมปรากฏว่าน้ำท่วมใต้ถุนบ้านแล้วพอรุ่งเช้าก็แห้งเหลือติดก้นคลองเดินข้ามสบายสบายนะแปลกมีเรื่องขำๆเล่ากันว่าเย็นวันหนึ่งน้ำล้นตลิ่งพอเช้ามืดลูกสะใภ้ลุกขึ้นหุงข้าวก็เห็นว่าน้ำลดคอดก้นคลองก็ข้ามไปเก็บฝักบุ้งฝั่งตรงข้ามเอามาแกงส้มพอฟ้าสางลูกสะใภ้กำลังตำน้ำพริกแม่ผัวตื่นร้องถามในมุ้งว่าแกงอะไรลูกสะใภ้บอกว่าแกงส้มผักบุ้งแม่ผัวถามอีกว่าเอาผักบุ้งมาจากไหนลูกสะใภ้ก็บอกว่าไปเก็บมาจากฝั่งขนนเท่านั้นละแม่ผัวฉุนกึกขึ้นมาเข้าใจว่าลูกสะใภ้แกล้งแดกดันก็เย็นวานนี้น้ำยังล้นฝั่งเต็มปรีมันจะข้ามไปยังไงเรือแพก็ไม่มีเลยด่าไปสองสามคำก็เกิดโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนทะเลาะกันเพราะแม่น้ำสแกกรังนี่แหละนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสภาพของแม่น้ำสแกกรังที่ปลายทางไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีเขาเรียกบ้านสแกกรังในอดีตคืออำเภอน้ำซึมสมัยนั้นอุทัยธานีไม่มีอำเภอเมืองเหมือนกับปากน้ำโพกับนครสวรรค์นะมันก็ที่เดียวกันแม่น้ำสายนี้ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านคุ้งสำเภาหรือว่าอำเภอมโนรมนะก็อันเดียวกันนั่นแหละคุ้งสำเภากับมโนรมจังหวัดชัยนาททีนี้เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นนี่คุณสมพรเล่าให้ฟังว่าประมาณสัก50ปีมาได้ตอนนั้นคุณสมพรยังเด็กอยู่พอจำความได้หมู่บ้านในละแวกนั้นเป็นแหล่งสำราญที่เรื่องชื่อลือชาของบรรดาหนุ่มๆคือกลางคืนมีการเล่นรำกลองยาวเป็นประจำสาวๆในหมู่บ้านมีเป็น10แต่ที่ดังกว่าใครอื้อฉาวกว่าใครเนี่ยก็คือแม่ส้มเกลี้ยงเพราะแม่ส้มเกลี้ยงเนี่ยแกเป็นคนบริการความสุขแก่หนุ่มๆนะอยู่ตลอดเป็นที่ล่วงรู้กันทั้งบางไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ทีนี้ทิดม้วนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ก็รอก็ติดอยู่ไม่ขาดก็มาเจอแม่ส้มเกลี้ยงเขาเอาละสิขิงก็ราว่าก็แรงขาก็แรงนะได้เสียกันลับๆเนี่ยพอไอ้เรื่องกลองยาวเป็นเหตุเนี่ยนะมาตีกลองยาวกันทุกคืนจนกระทั่งเกิดมารหัวขนโดยไม่ตั้งใจสนุกจนลืมตัวทิดม้วนนี่แกเป็นหนุ่มใหญ่อายุสัก26 27เป็นคนเจ้าสำราญเที่ยวเตร่เป็นประจำไม่ทำมาหากินอะไรทั้งๆที่บวชเรียนแล้วพ่อแม่ก็เลยจับมั่นกับลูกสาวชาวบ้านแต่อยู่คนละตำบลกำหนดจะแต่งงานกันอีก3เดือนข้างหน้าทีนี้พอมาได้กับแม่ส้มเกลี้ยงแล้วก็เกิดจะมีลูกขึ้นมาเลยทีนี้ทิดม้วนที่เคยร่าเริงตามวิสัยเพลย์บอยก็กลายเป็นคนเงียบขรึมจนพ่อแม่แปลกใจแกกระอักกระอ่วนบอกไม่ถูกคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงกับส้มเกลี้ยงเหตุเพราะตัณหาตัวเดียวหวังสนุกเพียงชั่วครู่ชั่วยามเพื่อจะดับกามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกิดพยานบาปขึ้นมาไหนจะเสียหน้าทั้งฝ่ายคู่มั่นไหนผู้คนจะเยาะหยันว่าคว้าผู้หญิงสำส่อนมาเป็นเมียในที่สุดทิดม้วนก็เกิดความคิดขึ้นอย่างหนึ่งทิดม้วนก็ชวนส้มเกลี้ยงเข้าพิธีวิวาห์เหาะผู้หญิงเนี่ยอยากจะหาหลักแหล่งอยู่แล้วเนี่ยส้มเกลี้ยงเพราะเร่ร่อนรักมานานก็ไม่อิดออดจนนิดเดียวก็เก็บผ้าเก็บผ่อนหอบตามทิดม้วนไปในคืนนั่นแหละสองหนุ่มสาวก็ลัดเลาะไปนอกเส้นทางเนื่องจากเกรงว่าถ้าผู้คนพบเห็นจะเป็นที่ขายหน้าเพราะว่าหนีตามกันไปในเวลากลางวันแสกๆมีแต่เขาหนีตามกันกลางคืนไม่รู้ว่าสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองอย่างไม่กระพริบนะเป็นตาของยายเมาฉายายายเมาปากมาแกไปเกี่ยวแฝกที่ชายป่ากำลังนั่งพักเหนื่อยคลายร้อนที่ซุ้มไม้ทั้งสองคนที่หนีตามกันมานี่มองไม่เห็นก็นึกว่าปลอดคนแล้วส้มเกลี้ยงก็ถือห่อผ้าเดินนำหน้าทิดม้วนก็ขัดมีดเหน็บเดินตามหลังพอมืดสนิทก็ถึงวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำสแกกรังก็นั่งพักที่ชายฝั่งใต้ต้นมะขามนะส้มเกลี้ยงก็บอก ว่านี่พี่ทิศเมื่อไหร่จะออกเดินทางกันสักทีล่ะมานั่งคอยอะไรอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วฉันนัดไปยอดให้มันมารับที่นี่จนป่านนี้ก็ไม่เห็นมาไอ้ยอดไหนอะเพื่อนฉันเองคนหนองเต่าก็เราก็ไปกันเองได้นี่บ้านหนองเต่าเคยไปตั้งหลายหนแล้วข้าไม่รู้จักบ้านมันหรอกยิ่งมืดค่ำอย่างนี้ไปถามใครได้แปลกเพื่อนฝูงกันแท้ๆไม่รู้จักบ้านทิดมวนก็วางแผนไว้แล้วเป็นแผนที่ใครๆก็ไม่คาดคิดว่าคนอย่างทิดมวนซึ่งบวชเรียนถึง2พรรษาจะกล้าหาญชาญชัยใจอมหิตอย่างนั้นในขณะที่ส้มเกลี้ยงตัวเหม่อมองสายน้ำในความมืดทิดมวนก็ชักมีดเน็บซึ่งรับไปอย่างคมกริบยังกับมีดโกนควันชับก็ที่ก้านคอส้มเกลี้ยงเต็มแรงเลยจนขาดห้อยร่องแรงร่างนั้นดีดผึ่งสุดแรงหงายหลังฟาดพื้นดินพราดพราดสั่นดิกดิกเหมือนปลาถูกทุบหัวไม่มีเสียงร้องสักแอะเดียวทิดมนก็เอามีดฟันซ้ำอีกครั้งแล้วก็จับผมดึงโยนหัวลงน้ำดึงแขนศพพร้อมกับห่อผ้าลากตรงตามลงไปในน้ำด้วยตอนนั้นน้ำกำลังเต็มฝั่งทิดบัวคนละแวกนั้นไปลงเบ็ดในแม่น้ำตอนกลางคืนตกดึกชักง่วงก็พายเรือลัดเลาะหาที่นอนจนถึงป่าไผ่ใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยว่าแถวนั้นชายไผ่มันห้อยจมน้ำกลายเป็นซุ้มกันน้ำค้างได้อย่างดีก็ผูกเรือกับโคนต้นไผ่ก็ปล่อยเชือกไว้พอสมควรเผื่อน้ำลงมากจะได้ไม่ค้างแห้งก็นอนหันหัวไปทางท้ายเรือติดกับชายต้นไผ่ถ้าเรือค้างแห้งตอนน้ำลงจะได้รู้ใกล้สว่างน้ำลงค่อนคลองชายไผ่นี่พ้นน้ำเกือบวาเรือก็เลื่อนตามระดับน้ำจนกระทั่งตอนท้ายตรงกับชายต้นไผ่พอดีทิดบัวกำลังฝันเหมือนกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นแกรู้สึกว่าเรือถูกเขย่าอย่างแรงจนโครงเคลงโครงเคลงพอลืมตาขึ้นก็เห็นภาพที่หน้าขนพองสยองกล้าวแทบจะสิ้นสติไปในบัดดลเป็นร่างของผู้หญิงที่ไม่มีหัวเลือดแดงฉานท่วมตัวที่ปลายลำคอนี่เลือดยังไหลปุดเหมือนน้ำที่กำลังเดือดมันไหลขึ้นจนย้อยลงตามบ่าตามอกไม่ขาดสายเป็นทานเลือดที่น่าเสียวสยองเหลือเกินขนาดทิดบัวชายชะกันอกสามศอกยังทนแทบไม่ได้ต้องนอนหลับตาอยู่เป็นครู
1: ่พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายน้ำมังคุดตราพนาเรียนขวดหนึ่ง390-360บาทนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่หายใจไม่อิ่มเวียนหัวนะว่าเป็นยังไงแบบไหนพอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเขาจะเป็นยังไงฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านอาจจะหยุดจะเข้าก่อนมันดังแกลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวนำมาหอดเฮือนหาคนที่ดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินมาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอยู่กับแม่คนหนึ่งเจ้าซื้ออย่าง
4: แม่เขียว
3: แม่เขียว
4: จ้ะ
3: นามสกุล
4: สวยชีตา
3: เนี่ยก็
4: สวยชีตา
3: ก็ต้องดังเลยเถอะสวยชีตาแม่เขียวเจ้าอยู่ยี่ปีแล้ว
4: 64 ปี
3: 64 ปีอยู่บ้านอย่างนี
4: ้บ้านน้ำรัด
3: บ้านน้ำรัด
4: จ้ะ
3: ตำบล
4: ไส้ทอง
3: ไส้ทอง
4: อำเภอสีบุญเลี้ยง
3: จังหวัดหนองบัวลำพูอ๋อแม่เขียวเจ้าเฮ็ดยังในสารกระติบ
4: จ้า
3: สาร
4: กระติบ
3: คือสารคลองเดี๋ยวจกสารในมือจังหน่อยนี
4: ่ชื่อเพิ่นแม
3: ่ฮะ
4: ชื่อเพิ่นมาหยิบมาตัดใส่
3: ชื่อเพิ่นมาตัดใส่อ๋อเฮ็ดเป็นกระติบสําเร็จรูปขึ้นมาอีกประเทศแล้วๆนี่กระติบนึงนี่ขายจักบาทนี่
4: 95 บาท
3: 95 บาทอ๋องามตัวละอาจจะถามแม่เขียวเนาะคือว่าเฮาบอกประสบการณ์ตามจริงก่อนสิมากินน้ำมังคุดหาหมื่นสิบหมื่นนี่สุขภาพเจ้าเป็นยังเจ้าจังก
4: ินวินไหม
3: วิน
4: จ้ะมันวินมันมีไ
3: อวินแห้งบ
4: ่วินแห้งจนได้สั่งไม่กินแล้วนั่งฟังจับอันเอาเบอร์โทรในมือละตัวว
3: ินขนาดนั้นนะจดในมือละตัวหลวงพี่เตือนนาย
4: เชื่อสิจี้ได้เนาะ
3: เบอร์โทรไปเบอร์โทรดีเจอึ้งเผ่าจี้บ่จักกะจัดเรดิโอนี่บ่
4: จ้ะ
3: ก็สิจี้ได้จดมือแล้วโตเจ้าวิ่นหัวเจ้าคือบ่ไปหาหมอ
4: ไปแล้วเขาบ่วางได้แม่
3: เสียงเขาว่าจังไดเขาวินิจฉัยว่าจะเป็นโรคหยังบ
4: ่ป่วยยังก็เลยหามากินเอาเอง
3: เจ้าวินนี่เจ้านั่งอยู่กับวินหรือว่าเจ้ายางมันยังวิน
4: โอ้ยนั่งอยู่กับห้างเที่ยวกับวิ่งไปเนาะ
3: วิ่งก็สิเป็นล้มเลยบ่อ๋อนอกจากวินหัวมีหยังอีก
4: มันการเป็นหันใจบ่อิ่ม
3: หันใจบ่อิ่ม
4: จ้ะ
3: เมื่อย
4: เมื่อยอ๋อ
3: ไม่เขียวเจ้าอยู่เท่าไหร่ก
4: ็64ปี
3: 64ปีก็บ่ท่านเฒ่าปานใดเด้อนะหายใจบ่อิ่ม
4: จ้ะ
3: เมื่อยคิดว่าจะฟ้องเป็นหยัง
4: สักเดียวจะว่ามันสิเป็นอีหยังเหรอยังว่าหาคิดว่าหามากินซื่อ
3: บ่แต่ก่อนสิมากินน้ํามะขุดนี่เจ้าหาหยังมากินบ
4: ่
3: บ่ได้กินหยังเลย
4: บ่กิน
3: อ๋อบักคือกล้ากินน้ํามะขุด
4: เอาสิหาก้อนนี่ก็กินนั่นอีหยังก็อันที่ลงหาก้อนนี
3: ่อ๋อ
4: บัดนี้โทรไปว่าเช้าแล้วก็เลยสั่งอันนี้มากินอีก
3: ครับดีขึ้นบ่
4: มันนั้นก็ดีขึ้นอยู่ไปใส่ไปเฮ็ดเวียกมันก็บ่เมื่อยแ
3: หมวิ่งนี่เป็นจังได๋สมมุติว่ามันวิ่ง 100% นี่มันลดลงพอเคิงบ่60 70 80
4: มันก็ปกติเฮานี่แล้ว
3: บ่เป็นแล้ว
4: แม่น
3: อ๋อบ่วิ่งแล้ว
4: คันบ่ขี่รถก็บ่วิ่งแหมแต่ว่ากันขี่รถนี่คันได้ยินเสียงรถนี่มันสิวิ่งรถ
3: อ๋อมันอาจสิบ่ถือกับเฮาก็ได
4: ้
3: บ่มักเสียงรถโลกนี่บ่มักเสียงรถวิ่งแล้วก็อันใดอีกอ่ะเมื่อยหายใจอิ่มนี่เป็นจังได๋กินแล้ว
4: มันก็ปกติอยู่คั่นนั่นคันวิบ่วินนี่มันก็ตัวนี้มันก็สิเซาไปมันสิเป็นหันใจบ่อิ่มคันวินมาก
3: ินมาจักขวดแล้ว
4: มันก็บ่กำหนดน้อยแต่ว่ามันว่าเจ้าของพออยู่แล้วก็กินหมด3ขวดแล้วก็เลยกินมาทีละมื้อนึงก็กินมื้อละเที่ยทีละครึ่งจอก
3: ทีละนิดละหน่อยไปก็บ่เป็นหยังว่าดีขึ้นแล้ว
4: ก็พื้นมันหมดก็หมดเป็นลั่งพุ่นแล้วแต่กินมา
3: แต่หังหยุดไป
4: จ้ะบ่หยุดแต่ว่ากินไปเรื่อยๆ
3: ทีละนิดละหน่อยไป
4: จ้ะ
3: มันก็พออยู
4: ่จ้ะ
3: บ่เสียดายเงินสิ
4: บ่เสียดายอีหยังว่าแต่เจ้าของเซา
3: อ๋อเจ้าสุดยอดเลยให้อยู่เพราะว่าผู้ลงคนที่เขาบ่กินนี่ป่วยสิล้มสิตายกับบ่กินนี่ผมก็แนมเบิ่งก็คือจังบ้านหลังใหญ่มีรถมีลาอยู่กับบ่กล้ากินกับมีแต่ว่าไม่เคียวนี่ก็ตัดสินใจกินเลยที่บ่คิดมากอย่างเลยนะ
4: บ่คิดแล้วว่าแต่เจ้าของอยู่ดีมั้ยฮะ
3: ร่างกายสําคัญเนาะ
4: จ้ะ
3: สําคัญครับผมกับกะขอบคุณแม่เขียวหลายๆที่ได
4: ้ส่วนหมู่กินหลายอยู่หมู่นี่หมู่ผู้เฒ่าเพิ่นก็กิน
3: ก
4: ิน
3: เขาดี
4: แม่ใหญ่อ้วนเราก็กินเราก็ดี
3: เราเป็นยังแม่ใหญ่อ้วน
4: เราก็กินเราว่าเราอันนี่นั่งอยู่นี่ตึก2เฒ่า
3: อ๋อเรานั่งอยู่นี่
4: จ้ะ
3: เราว่าเราเป็นยัง
4: แล้วว่าอยากกินลองเบิ่งแล้วเห็น
3: แล้วดีขึ้นป่ะ
4: เราเห็นว่ามันขึ้นหน้าขาวแต่มากกว่ากินน้ํา
3: เออพอเห็นยายเขียวกินนี่ผิวพรรณเจ้าดีขึ้นบ่ผมบ่ฮู้แต่ก่อน
4: มีคนก็ว่ามันก็ว่าดีขึ้นอยู
3: ่มีคนอ๋อยายข้างๆแล้วทักแล้วท่วง
4: ค่ะ
3: หน้าคือขาวองต้องใสแต่ว่าคือจังคือบ่ปูอายุ64 65นะคือจัง50กว่า
4: จ้ะ
3: จะมีผู้ทักอยู่ว่าสิดีใจว่าคนทักว่าหน้าขาวขึ้น
4: โอ้เพิ่นก็ว่ามึงกินอีหยังมึงคือบ่อื่นกูกินนําแน่อ๋อก็ก็ยังชวนเจ้ากินอยู่เจ้าเฮาบ่ว่าจังได๋มึงออกมากูกินให้เด้อแล้วก็กินมา2ขวดแล้วก็ว่าเราใครอยู
3: ่ครับผมครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเสียงแม่เขียวนะครับอยู่บ้านอีหยังก็บ้าน
4: น้ํารัด
3: ฮะ
4: บ้านน้ํารัดหมู่3
3: น้ํารัดหมู่3นะครับอายุ65ปีอาการเป็นก็คือว่า
4: 64ปี
3: 64ปีนะครับหัวใจบ่หายใจบ่อิ่มหันใจบ่อิ่มแล้วก็เวียนหัวนะครับก็กินน้ํามะกรูดมาเรื่อยๆสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ผิวพรรณก็ดีขึ้นหน้าตาก็อ่อนกว่าไว้มีคนทักคนทายนะครับก็ดีใจนําแม่เขียวเน
4: า
3: ะแม่ก็กินไปเรื่อยๆนะครับเนาะ
4: จ้า
3: ครับผมครับขอบคุณหลายๆนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองแม่ครับนะครับ
5: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นก้านพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: พอลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพนั้นก็หายไปจากนั้นทิศบัวก็เริ่มรู้สึกตัวทีละน้อยทีละน้อยเนื่องจากมีน้ำหยดจากชายไผ่ลงใส่ใบหน้าแมะไม่ขาดระยะก็รู้สึกตัวตื่นทิศบัวเกิดความสงสัยอยู่ครามครันเพราะว่าน้ำที่ตกลงมานั้นมันมีกลิ่นเหม็นคาวผิดปกติพอลืมตาก็เห็นอะไรลางๆตะคุ่มห้อยที่ชายไผ่ห่างจมูกแค่แขนก็ยันตัวลุกขึ้นนั่งเอาคว้าไฟฉายส่องดูพอเห็นถนัดจดเท่านั้นละร้องลั่นไม่เป็นภาษามนุษย์หัวคนห้อยอยู่ชายไผ่เนี่ยลิ้นจุกปากตาถลนโปนเป่งจ้องเขม็งเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อนะห่างใบหน้าแค่แขนเดียวตอนนั้นทิดบัวคว้ามีดควันฉับที่เชือกผูกเรือคว้าพายจ้ำอ้าวไม่คิดชีวิตทีเดียวหูก้องร้องตะโกนเหมือนกับคนเสียสติจนกระทั่งชาวบ้านแตกตื่นนึกว่าเกิดตีกันกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวกว่าจะจับตัวทิดบัวไว้ได้ก็คว้าสางไต่ถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องพูดจาเลือนเหมือนกับคนเสียสติพูดแต่หัวคนมันจะกินข้าผลที่สุดต้องเอาทิดบัวไปล่ามโซ่ไว้ใต้ถุนบ้านชั่วคราวแต่ก็ไม่วายละเมอเพ้อพกอยู่นั่นเองพอสว่างเต็มที่ปรากฏว่าแม่น้ำสแกกรังในน้ำลงงวดถึงครึ่งฝั่งเด็กวัดไปตักน้ำที่ริมท่าโวยวายทิ้งถังน้ำตะลีตะเหลือกวิ่งขึ้นไปยืนตัวสั่นอยู่บนกุฏิทำเอาพระสงฆ์องค์เจ้าแตกตื่นพากันไปที่ชายตะลิ่งหน้าวัดแล้วบรรดาพระคุณเจ้าก็ตะลึงงันเพราะว่าภาพที่เห็นคือขาคู่หนึ่งโผล่พ้นน้ำเหนือเขาก็ช่วยกันลากศพขึ้นมาปรากฏว่าศพไม่มีศีรษะรู้แต่เพียงว่าเป็นเพศหญิงไม่รู้ว่าเป็นใครจากปากต่อปากคำต่อคำพวกชาวบ้านก็แห่มาดูนะเสร็จแล้วเสียงคุณป้าคนหนึ่งโวยวายชี้ไปที่ชายไผ่มือไม้สั่นบอกหัวคนห้อยอยู่นั่นน่ะสับปะเหร่อต้องไปดึงเอามาวางต่อกันไว้ไม่ให้อุจาตาเหตุที่ศีรษะไม่เคลื่อนไปไกลเนื่องจากลอยใต้น้ำมาติดชายไผ่พอน้ำลงมันก็ห้อยแขวนตรงเตงทำเอาทิดบัวขวัญกระเจิงไปนั่นแหละต้องนิมนต์พระไปปัดรังควานถึงจะสงบตั้งลงความเห็นว่าผีตายหงแถมตายทั้งกรมนี่อาถรรพ์มันแรงหัวขาดหรือยังลอยไปไกลจากร่างไม่ไกลเท่าไหร่นะเพื่อจะให้เกิดเรื่องราวจนสาวถึงต้นตอได้ถึงขณะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นศพใครโจทย์จันกันถึงตำบลใกล้เคียงผู้คนหลั่งไหลไปดูยังก็มีงานวัดเพราะว่าสมัยนั้นอาชญากรรมไม่มากมายเหมือนปัจจุบันนี้นะในที่สุดก็มีคนรู้จนได้ว่าเป็นศพของส้มเกลี้ยงก็เย่เมาแหละที่แกเห็นวันนั้นทางการไม่ต้องสืบสวนอะไรมากเพราะว่าเย็นวันเกิดเหตุในยายเมาในแกไปโผนธนาจนรู้ทั่วกันทั่วแล้วว่าส้มเกลี้ยงมันหนีตามทิดม้วนเรื่องนี้ก็เลยไม่เป็นความลับทิดม้วนถูกควบคุมตัวส่งฟ้องศาลดำเนินคดีถูกศาลพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ลดโทษให้ครึ่งนึงเนื่องจากรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเหลือโทษจำคุก20ปีชดใช้กรรมส่วนสถานที่เกิดเหตุนั้นผีส้มเกลี้ยงก็ยังอาละวาดอยู่เรื่อยๆหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมาตอนกลางคืนโดยจะปรากฏได้เห็นเป็นหัวคนแขวนที่ชายไผ่แลบลิ้นปลิ้นตาใส่อยู่เสมอเล่นเอาพระสงฆ์องค์เจ้าเข้ากุฏิปิดประตูตั้งแต่จริงพรบแม้แต่ชาวบ้านก็ยังไม่กล้ากล้ำกลายใครก็กลัวผีใต้หงคอขาดตายทั้งกรมเท่านั้นมันเฮี้ยนบรรยากาศตอนกลางคืนเงียบสงัดวังเวงน่ากลัวน่ากลัวยิ่งเป็นตัวเจ้าทิดบัวด้วยแล้วถึงกับนอนคลุมโปงอยู่แรมเดือน เพราะไอ้ภาพหัวคนห้อยย้อยลิ้นจุกปากจ้องหน้าห่างแค่แขนนี่ยังติดตาอยู่ไม่หายครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำสะแกกรังครับก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวเล่าเรื่องที่พระคุณเจ้าพระธรรมธีรราชมหามุนีหรือว่าพระเทพสิทธิมุนีวัดมหาธาตุเนี่ยท่านออกอากาศเล่าถึงเรื่องโยมพ่อของท่านตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตท่านเชื่อว่าเป็นเปรตแน่ไม่ได้เห็นตัวได้ยินแต่เสียงมาทำงานเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เหตุที่ท่านเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าโยมพ่อของท่านเป็นผู้ที่รักเมียรักลูกอย่างมากหวังที่จะให้ตัวท่านเรียนถึงปริญญาเอกแต่ว่าโยมพ่อท่านก็มาตายซะก่อนตัวท่านเองก็เลยจบแค่ป.4พอมาบวชก็ได้เรียนจนได้ปริญญา9โยมพ่อของท่านเป็นโรคอหิวาตายก่อนตายโยมพ่อได้ทำงานค้างไว้หลายอย่างก็เกิดเป็นความห่วงหรือว่าโลภะท่านว่าคนที่ตายด้วยโลภะด้วยความโลภความห่วงนี่จะต้องไปเกิดเป็นเปรตทุกคนท่านเองพร้อมด้วยญาติๆทุกคนในบ้านได้ยินเสียงโยมพ่อมาทำงานทุกคืนและเดือนก็หงายสว่างแต่มองไม่เห็นตัวผู้ที่มองเห็นก็คือหมาในบ้านนี่มันหอนใหญ่ท่านเล่าว่าโยมแม่ได้ทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มาอีกเลยอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของโยมพ่อของพระเหมือนกันบวชอยู่ที่วัดมหาธาตุนั่นแหละเล่าว่าก่อนบวชนี่ท่านเป็นบุรุษไปรษณีย์ประจำอยู่ที่ไปรษณีย์กลางบางรักนึกถึงโยมพ่อเนี่ยโยมพ่อมีแต่ความลำบากตลอดชีวิตบุญทานกุศลต่างๆไม่เห็นท่านทำเลยและเวลาท่านตายก็ตายอย่างอนาถาท่านเป็นโรคปอดเรื้อรังเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลกลางเสร็จแล้วก็มาตายอย่างผีไม่มีญาติสมัยนั้นผีไม่มีญาติเขาจะเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดพระพลาชัยแล้วตัวท่านเองกับพ่อเนี่ยก็แยกกันอยู่ตั้งแต่เล็กๆทีนี้พอเป็นหนุ่มใกล้จะบวชพระเข้ามากรุงเทพก็ไปสืบหาว่าเขาเอาศพพ่อไปไว้ที่ไหนเขาก็บอกว่าล้างป่าช้าไปนานแล้วด้วยความสำนึกว่ายังไงเสียพ่อก็คงจะต้องได้รับความลำบากแน่คืนนั้นหลังจากที่ไหว้พระแล้วท่านก็อธิษฐานจิตว่าถ้าโยมพ่อโยมแม่ไปเกิดที่ไหนก็ขอให้มาเข้าฝันบอกด้วยจะได้ทำบุญไปให้หลังจากนั้นไม่ทราบกี่คืนก็ฝันเห็นโยมพ่อในฝันว่าตัวท่านเล็กนิดเดียวแต่มีตะปูตำทั้งตัวนอนบิดตัวร้องครวญครางตลอดท่านก็เรียกว่าพ่อท่านก็ไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งตกใจตื่นขึ้นใจเต้นแรงมากทั้งกลัวทั้งสงสารเช้ามืดวันนั้นท่านออกมาทำงานจะนั่งรถผ่านมาทางปากดอกจันก็เลยลงซื้อข้าวหนึ่งถ้วยกับข้าวอย่างหนึ่งหรือยืนรอพระอยู่ที่นั่นสักครู่ก็มีพระบิณฑบาตเดินผ่านมาท่านก็ใส่บาตรแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยฝันอีกเลยครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
6: ท่านผู้ฟังที่รักครับตามหลักพระพุทธศาสนาโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากจิตใจของเราเองอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทางลบไม่ว่าโกรธไม่ว่าเกลียดอาฆาตหดหู่ท้อถอยพวกเนี้ยล้วนจะเป็นผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีงานวิจัยของดร.จอห์นแบร์ฟูดมหาวิทยาลัยนอร์ทคาโรไลนาอเมริกานู่นนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าป่วยมากขึ้นนะครับป่วยมากขึ้นถ้าหากว่าจิตใจเขาไม่ดีจิตใจเขาไม่ดีคนที่เป็นโรคหัวใจถ้าเป็นเจ้าโทสะมากเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเส้นหัวใจก็จะตีบแคบลงถ้าโกรธมากโมโหมากก็จะยิ่งเป็นมากโรคหัวใจมันมีงานวิจัยท่านผู้ฟังที่รักครับเขาชื่อดร.เรดฟอร์ดวิลเลียมเขาเป็นอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยดุ๊กซ์ในรัฐนอร์ทคาโรไลนาอเมริกาเขาได้ติดตามนักศึกษาแพทย์ที่มีอารมณ์โกรธเรื้อรังพบว่ากลุ่มที่มีอารมณ์โกรธน้อยและไม่ยาวนานคือโกรธสั้นๆเนี่ยในจำนวน136คนนะครับมีโอกาสเสียชีวิตได้แค่3คนส่วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความโกรธเรื้อรังเสียชีวิตไป16คนแล้วก็เสียชีวิตก่อนอายุ50ปีคือเป็นคนเจ้าโทสะอันนี้เป็นงานวิจัยฝรั่งเขาลองฟังหูไว้หูกับท่านผู้ฟังนะผมว่าแต่ผมเองผมว่ามีส่วนทีนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็วิจัยเหมือนกันเ ขาพบว่าความโกรธเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกก่อนมาโรงพยาบาล2ชั่วโมงคือเขาศึกษานะครับศึกษาไอ้คนที่เป็นโรคหัวใจที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าโดยมากเนี่ยคนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะโกรธมาก่อนแล้วก็หัวใจก็กำเริบเขาใช้เวลาติดตามผู้ป่วยใน10ปีเขาบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นคนโกรธง่ายจะมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่โกรธง่ายใน3เท่าและผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีจิตใจอารมณ์ดีงามแทนอารมณ์ในทางลบเนี่ยก็จะมีอัตราการตายลดลง2เท่าของผู้ป่วยที่ได้รับช่วยเหลือให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ก็อย่าโกรธนะอย่าโกรธอย่าแค้นอย่าขึ้งอย่าเครียดให้อารมณ์ดีเข้าไว้ครับท่านผู้ฟังนะครับนอกจากอารมณ์โกรธที่จะมีปัญหาต่อสุขภาพแล้วเนี่ยแล้วก็มีอารมณ์อื่นนะครับความวิตกความกังวลเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดเป็นอะไรต่อสุขภาพนะครับเป็นอันตรายเป็นสาเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งความกังวลหรือความเครียดนี่ครับอันนี้ก็ทำใจให้สบายนะไหว้พระสวดมนต์นะก็แผ่เมตตาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิปราศจากทุกอเวโลโหมิปราศจากเวียนสุขีอัตานังปริหารามิรักษาตนข้าพเจ้าให้มีความสุขเถิดสัพเพสัตตะเราก็แผ่ไปเรื่อยตามหลักพุทธศาสนาของเราทำจิตใจให้สบายดีที่สุดครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
1: ครับมีท่านอาจารย์ยอดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: 安啦，拍困难，
1: 会见凡天。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริสาวรัตติประภาค่ะกกต.เปิดมติคดีหัวสว.ไม่ส่งศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กกต.เปิดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่1และ2กลุ่มกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ภูมิใจไทยมติเอกฉันท์ไม่ส่งศาลฎีกา7รายส่วนสว.รอด137คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: กกต.เปิดเผยมติสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ในข้อหาที่1และข้อหาที่2เมื่อ14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ข้อกล่าวหาที่1มาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวนผู้ถูกร้องคือ20คนผู้อื่นจำนวนผู้ถูกร้องอีก1คนซึ่งกกต.มีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้องจำนวน21คนนี้โดยมีผลการลงมติดังนี้คือมีมติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมีมติ6ต่อ1จำนวน2คนและมีมติ5ต่อ2อีกจำนวน12คนซึ่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นพรรคภูมิใจไทยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชัยชนกชิดชอบนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นต้นส่วนข้อหาที่2คือช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามีสว.ดำรงตำแหน่งถูกร้อง137คนสว.สำรองอยู่ในบัญชี1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ที่ไม่ใช่อยู่ในลำดับอีก2คนกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาจำนวน140คนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: น่านตำรวจสอบสวนกลางเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบพร้อมลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสว.หลุดคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
8: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์สวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีที่กกต.เขาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลรวม6คนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งที่9เขตคันนายาวว่าขณะนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาดูแลคดีดังกล่าวโดยเฉพาะโดยมอบหมายให้พลตำรวจตีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนกรณีล่าสุดที่ DSI และกกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารสำนวนสอบสวนคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่มีชั้นความลับไปเผยแพร่นั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเช่นเดียวกันณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: ปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียได้จาก
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังนะครับทำมาหลายยี่ห้อหลายแบบหลายปี 6-7 ปีผ พัฒนาจนลงตัวในสูตรนี้นะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ฟังจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีHACCPมีอย.มีท่านผู้ฟังบางคนถามมาว่าเอ๊น้ำมังคุดได้กินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้ครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับหมอให้ยาอะไรที่โรงพยาบาลให้เรามานี่สำคัญที่สุดเราต้องกินยาหมอก่อนอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับเป็นส่วนเสริมแล้วก็ในส่วนผสมหลายอย่างนะครับก็อยากจะแนะนำว่ามันก็จะมีน้ำลูกม่อนนะลูกม่อนหรือว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันเบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยลูกม่อนนี่มันดีท่านผู้ฟังสรรพคุณในทางโบราณเขาบอกว่าลูกม่อนนี่เป็นยาเย็นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้เนื้อเยื่อในชุ่มชื้นแก้ไอได้ระงับประสาทได้นะครับเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ธาตุไม่ปกตินะครับใครที่เป็นไข้เป็นเจ็บคอลูกหม่อนมันเบอร์รี่นี่ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปของลูกหม่อนนะครับแล้วก็น้ำลูกหม่อนนี่เราก็ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ต่อไปวันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2466ในเปลี่ยนอายุประมาณ83ปีเป็นลุงของนางเป้ามาพักอยู่ที่บ้านหลวงวิรุณวรากรในเปลี่ยนมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกฎแห่งกรรมให้นายพันโทพระพินิศราฟังมีใจความว่าย้อนหลังไปประมาณ50ปีมาแล้วสมัยนั้นตัวนายเปลี่ยนเองได้ทราบว่าชายคนหนึ่งชื่อนายกลั่นอายุประมาณ30ปีบ้านอยู่ตำบลวัดนนทรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่านายกลั่นคนนี้เป็นผู้ประพฤติทุจริตชอบเลี้ยงไก่ไว้สำหรับข้าแกงกินสม่ำเสมอเมื่อเวลาที่นายกลั่นจะสังหารชีวิตไก่นั้นแกจะทำเป็นกลอุบายกล่าวคือตนเองนั่งอยู่บนเรือนในมือถือฉมวกเหล็กไว้เล่มหนึ่งจากนั้นก็เอาข้าวเปลือกโปรยลงไปทางร่องใต้ถุนเรือนพวกไก่ไม่รู้จักว่าเป็นกลอุบายก็พากันแห่มากินข้าวเปลือกมากตัวด้วยกัน

จากนั้นผู้ร้ายลึกลับก็หลบหนีหายตัวไปแผลอันชะกาจชะกันที่สะโพกในกลั่นรักษาอย่างไรก็ไม่รู้จักหายมีแต่จะเน่าเฟะลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายอีกด้วยในกลั่นต้องเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสอยู่เนิ่นนานหลังจากทนความทรมานไม่ไหวในกลั่นก็สิ้นใจตายไปตามเวรานุเวรอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนชอบฆ่าเต่ากินครับเรื่องนี้ในเอี่ยมเล่าให้นางเหรียญฟังมีใจความว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายของนายเอี่ยมคนหนึ่งเป็นผู้ที่ชอบฆ่าเต่ากินอยู่เนืองๆแต่ฆ่าแล้วเพื่อนนายเอี่ยมก็หวาดเกรงบาปกรรมจะตามสนองเมื่อกินเนื้อเต่าอิ่มหมีพีมันดีแล้วเพื่อนนายเอี่ยมได้ก่อพระเจดีย์ทรายองค์หนึ่งทุกๆครั้งที่ประหารชีวิตเต่าอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเขานายเอี่ยมได้ล้มป่วยมีอาการหนักมากถึงกับสลบสลายไม่ได้สติครั้นกลับฟื้นคืนสติหายป่วยแล้วเพื่อนนายเอี่ยมได้เล่าให้นายเอี่ยมฟังว่าเมื่อตอนที่ตนสลบสลายไม่ได้สติสตังนั้นมีคนร่างใหญ่มหึมา4 คนมาจับกุมตัวเขาไปเมืองนรกพาไปเข้าเฝ้าพญายมราชพญายมราชตรัสว่าพวกเต่าเขามาร้องทุกข์กับข้าว่าเจ้าในชอบฆ่าเต่ากินมานักหนาจึงต้องจับตัวเจ้ามาชำระความเพื่อนของนายเอี่ยมให้การแก้ตัวบอกว่าที่ฆ่าเต่ากินนั้นจริงตามข้อกล่าวหาแต่เมื่อฆ่ากินแล้วได้ก่อพระเจดีย์ทรายให้ทุกครั้งที่ประหารเต่าพระยายมราชจึงบอกแก่พวกเต่าว่าเขาได้ก่อพระเจดีย์ให้ทุกครั้งที่ฆ่าและเวลานี้ก็ยังไม่ถึงกำหนดกรรมมรณะของนายคนนี้จึงปล่อยตัวเพื่อนของนายเอี่ยมกลับคืนสู่ร่างไปพลางก่อนปรากฏว่านับตั้งแต่นั้นมาเพื่อนของนายเอี่ยมคนนี้ไม่เคยคิดจะฆ่าเต่าเพื่อกินเนื้อเต่าอีกเลยครับมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตำบลโคกขามจังหวัดสมุทรสาครชายผู้นี้ไม่ทราบว่ามีความอาฆาตแค้นกับบรรดาหมาทั้งหลายมาตั้งแต่ครั้งปางไหนถึงได้มีปกติเห็นหมาเป็นไม่ได้เจอเข้าเมื่อไรต้องพยายามเข็นฆ่าให้จงได้จนมีชื่อเสียงระบือรือรั่นหวั่นเกรงว่าเป็นนักฆ่าหมาหรือว่าพรานหมาชายคนนี้ไปถึงไหนแม้เพียงได้ยินเสียงหรือว่ากลิ่นของเขาหมาทั้งหลายจะพากันวิ่งหลบหนีหลบซ่อนตัวไม่กล้าเผชิญหน้าเพราะหมามันก็มีสัญชาตญาณระวังภัยอย่างพวกจับสุนัขเทศบาลแต่แรกก็เอายาเบื่อสัตว์ใส่ก้อนเนื้อโยนให้หมากินต่อมาก็ไม่ปรากฏว่าหมายอมกินเนื้อของพวกจับสุนัขเทศบาลเลยแม้แต่ตัวเดียวเมื่อใช้วิธีเอาเนื้อล่อไม่ได้ผลก็ใช้สวิงเที่ยวล้อมจับเอาในคราวแรกหมาไม่รู้ก็ถูกจับไปเป็นอันมากมาจับบ่อยๆเข้าตอนหลังหมาเพียงได้ยินเสียงรถก็พากันหลบซุกหัวซ่อนหางให้พ้นจากการถูกจับไปตามๆกันอันที่จริงชาวชนบททั่วไปมักจะชอบเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านเวลาค่ำคืนมีใครแปลกหน้ามาสุนัข ก็จะเห่าให้รู้ตัวจะได้ระวังภัยไม่แต่เห่าเท่านั้นยังกระโชกโคกห้าเข้าใส่รุมหน้ารุมหลังจนต้องเรียกให้เจ้าของบ้านให้ดูหมาให้ก็นับว่ามีประโยชน์แก่ชาวชนบทเป็นอันมากแต่ชายผู้นี้กลับเกลียดหมาเป็นชีวิตจิตใจเห็นแล้วต้องฆ่าให้ตายจนหมดสิ้นซึ่งแท้ที่จริงแล้วการฆ่าหมาของเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจะเอาไปกินก็ไม่ใช่เพราะเขาก็เกลียดมันอยู่แล้วการฆ่าสุนัขของชายคนนี้ได้สำแดงผลให้เห็นกรรมในปัจจุบันเอาตอนที่เขาล้มเจ็บจวนใกล้ตายด้วยการเห่าหอนเขาร้องครวญครางเหมือนกับตอนมันถูกตีดังไปหลายบ้านลูกเมียไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะเสียงร้องของเขามันสะเทือนใจจนบอกไม่ถูกเขาตายไปแล้ววิญญาณจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจจะคาดได้แต่ที่แน่นอนนะขุมนรกเปิดรอรับเขาอยู่นานแล้วหมาทั้งหลายในละแวกนั้นก็คงจะเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกที่หมดคู่อาฆาตไปเสียได้เรื่องต่อไปพระยาสุปกรณ์บรรณสารเล่าให้ท่านพันโทพระพิทิสราฟังว่าที่บ้านท่ามะปรางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีจีนคนหนึ่งชื่อจีนเหงามีภรรยาเป็นไทยชื่อนางสาย2 คนผัวเมียทำมาหากินด้วยการตั้งร้านผัดหมี่ทำเกาเหลาขายเป็ดไก่ที่จะต้องใช้ในการปรุงอาหารนั้นเขาเลี้ยงไว้เองกับบ้านสำหรับข้าทำทยอยกันไปไม่ต้องอนาถรร้อนใจการค้าของเขาก็เจริญมาตามลำดับอยู่มาวันหนึ่งราวๆพุทธศักราช2441นางสายผู้เป็นภรรยาป่วยเป็นโรคอหิวาตกโรคจีนเหงาก็เชิญขุนเภสัชพิเศษซึ่งไปอยู่ที่ตำบล นั้นไปทำการรักษาขณะที่อาการของนางสายกำเริบมีลมตะคริวเข้าท้องปวดมวนร้องครวญครางอยู่

0: เภสัชก็ตรวจดูเส้นลมตามร่างกายของนางสายเพื่อจะได้เลือกวางยาดับความเจ็บปวดตามความรู้ขณะที่ตรวจอยู่ได้คลำพบในท้องนางสายตรงใต้ลิ้นปีมีก้อนกลมๆ รู้สึกว่าบีบแล้วกรับแกรบกรับแกรบอยู่ในนั้นเหมือนกระเพาะไก่เหมือนกับไก่ที่บริโภคข้าวเปลือกลงไปใหม่ๆธาตุไฟยังไม่ย่อยให้ยุบลงไปขุนเภสัชมีความประหลาดใจก็พูดขึ้นดังๆว่าทำไมในท้องถึงได้มีกระเพาะไก่เต็มไปด้วยข้าวเปลือกเกิดขึ้นได้แล้วก็เรียกจีนเหงาสามีมาคลำดูด้วยเมื่อคลำดูแล้วจึงถามว่ามีกระเพาะไก่อยู่จริงไหมจีนเหงาก็นิ่งเงียบไม่ตอบแต่สังเกตเห็นว่าจีนเหงามีอาการตกใจขุนเภสัชก็บอกจีนเหงาว่าเมียของลือเนี่ยเจ็บอาการหนักมากโทษทั้งนี้เพราะลือและเมียของลือฆ่าเป็ดไก่มาทำของขายมากต่อมาก
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินฝากเอาไว้นะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากนาเนื้อมังคุดนะครับเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งได้4ขวดแล้วก็ผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดคือสังเกตนะครับของกินเนี่ยถ้าใส่ขวดแก้วเนี่ยจะปลอดภัยโดยมากจะเป็นบรรจุด้วยระบบเขาเรียกว่า UHT Ultra High End Temperature นะครับอุณหภูมิสูงลมไม่เข้าถ้าลมเข้าแล้วมันบูดนะครับแต่ถ้าบรรจุอยู่ในพวกขวดพลาสติกนี่มีโอกาสที่จะต้องใส่วัตถุกันเสียใส่สารกันบูดสารกันบูดนี่ก็มันก็มีส่วนดีนะครับไม่ให้อาหารมันเสียแต่ว่าถ้าเรากินไปนานๆเข้านี่ก็ไม่เป็นคุณกับร่างกายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มาตรฐานต่างๆก็เรียก GMP มาตรฐาน HACCP หรือ HACCP พวกนี้ก็ต้องมีนะครับโรงงานเขาก็มีด้วยมีอย.ด้วยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินทร์ท่านที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะครับก็แนะนำให้ลองดื่มลองหาเอามาใช้มาดื่มดูเป็นมิตรคู่เดือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: จินเหงาตกใจถามว่าจะทำยังไงดีนางสายภรรยาของเขาถึงจะหายนอกจากจะให้ยาบริโภคตามสมควรแล้วขุนเพศัตรก็บอกให้จีนเหงาจัดหาดอกไม้ธูปเทียนเครื่องบูชามาแล้วให้หันหน้าไปตรงต่อหลวงพ่อพระพุทธชินราชตั้งความสัตย์สาบานตนว่าขอให้เมียข้าพเจ้าหายเจ็บเถอะข้าพเจ้าจะเลิกไม่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำของขายอย่างที่เคยทำมาแล้วจีนเหงาอยากให้เมียหายก็เลยปฏิบัติแต่แกก็ยังมีแก่ใจนึกตั้งข้อแม้พูดออกมาบอกว่าถ้าภรรยาของแกไม่หายแล้วถ้าตายไปแล้วเขาก็จะทำการค้าต่อไปอย่างที่เคยทำเมื่อเสร็จพิธีสัตยาธิษฐานแล้วไม่ช้าก็รู้สึกกันว่าอาการปวดร้องครวญครางของนางสายก็ค่อยทุเลาขึ้นขุนเพศัตรก็ตรวจดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ากระเพาะไก่ที่เต็มไปด้วยข้าวเปลือกในท้องนางสายเมื่อตอนก่อนนี้ได้หายไปให้จีนเหงาคลำดูบ้างก็เป็นเช่นนั้นจริงก็บอกอย่างดีใจว่าคราวนี้ไม่มีกระเพาะไก่แล้วต่อจากนั้นอาการป่วยของนางสายก็คลายไปเป็นลำดับไม่ช้านางสายก็หายเป็นปกติจีนเหงาก็รักษาคำสัตย์ปฏิญาณอย่างมั่นคงโดยเลิกฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำอาหารขายอย่างเด็ดขาดอาการโรคของนางสายที่หายได้อย่างประหลาดนี้ทำให้ขุนเพศัตรเองก็งงไปเหมือนกันเพราะอาการโรคของนางสายที่มีกระเพาะไก่ในท้องนั้นเรียกว่ากรรมกำลังแสดงผลให้ทันตาเห็นขึ้นมาแล้วแต่ด้วยอำนาจความเชื่อมั่นของจีนเหงาที่ทำตามคำของขุนเพศัตรด้วยความจริงใจและมั่นใจในพุทธานุภาพซึ่งสถิตอยู่ที่หลวงพ่อพระพุทธชินราชกลับทำให้นางสายหายป่วยได้อย่างรวดเร็วเป็นการแสดงผลทั้งทางชั่วและทางดีให้ปรากฏในปัจจุบันชาวพุทธทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทเชื่อไปอย่างลมๆแรงๆว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีความดีความชั่วไม่มีตายแล้วไม่เกิดอีกหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในโลกกันอีกต่อไปเลยนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นผู้ดำเนินรายการครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแล้วก็มีพลังฌานที่แก่กล้านะครับว่ามีรูปใดบ้างนะครับที่ประชาชนยกย่องและมีชื่อเสียงมาจนกระทั่งทุกวันนี้วันนี้หลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้ครับอยู่จังหวัดปราจีนบุรีมีเรื่องเล่าแปลกๆว่าหลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้พระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงมีอิทธิปาฏิหาริย์มากมายสมัยก่อนนี้จังหวัดปราจีนบุรียังเป็นป่าเป็นเขาวัดก็ตั้งอยู่บนเขาทำให้ยากลำบากในการไปบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์แต่หลวงพ่อเคนก็ไม่เคยปริปากบนชาวบ้านแถบนั้นก็มักจะเห็นหลวงพ่อเดินบิณฑบาตอยู่เสมอๆครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ไปหาหลวงพ่อเคนที่วัดแต่เด็กวัดบอกว่าหลวงพ่อเข้าไปสวดมนต์ในถ้ำลูกศิษย์คนนั้นก็ไปหาหลวงพ่อเคนที่ถ้ำเขาอิโต้เพื่อจะไปดูว่าท่านอยู่จริงหรือเปล่าเมื่อเข้าไปก็เห็นหลวงพ่อเคนสวดมนต์อยู่จริงๆแต่ตอนนั้นร่างหลวงพ่อเคียนลอยอยู่บนอากาศในท่านั่งสมาธิสูงประมาณสัก1เมตรเห็นจะได้ตัวท่านลอยอยู่สักพักแล้วค่อยๆลอยลงมานั่งสมาธิเหมือนเดิมอีกเรื่องนึงเคยมีทหารนักบินอยู่ที่ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีบอกว่าเห็นหลวงพ่อเคียนเดินบินทบาทอยู่บนท้องฟ้าโดยพบเห็นในขณะที่เขาขับเครื่องบินอยู่อิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเคียนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วจังหวัดปราจีนบุรีและท่านมีอายุยืนยาวอยู่ถึง111ปีมีอยู่ครั้งหนึ่งจากคำบอกเล่าลูกศิษย์หลวงพ่อซึ่งเป็นคนกรุงเทพเล่าว่าเขามาเยี่ยมญาติที่ปราจีนบุรีก็เลยไม่พลาดที่จะไปทำบุญกับหลวงพ่อเคนที่วัดเขาอิโต้ในช่วงเช้ามืดแกไปหาหลวงพ่อเพื่อจะใส่บาตรที่วัดพบองค์จริงของหลวงพ่อเคนท่านเป็นพระสงฆ์ที่น่าเลื่อมใสพูดน้อยสำรวมดูน่าเกรงขามเมื่อใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยก็ขอพรจากท่านจากนั้นหลวงพ่อเคนก็บอกว่าจะไปรับบาตรโยมที่กรุงเทพแล้วนะวันนี้คุยกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวโยมเขาจะรอเขาก็เลยกราบลาหลวงพ่อเพื่อกลับไปบ้านญาติที่ปราจีนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากวัดใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ20นาทีเมื่อมาถึงบ้านญาติเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น ปรากฏว่าเพื่อนที่กรุงเทพโทรมาหาบอกว่าวันนี้เขาใส่บาตรกับหลวงพ่อเกณฑ์ด้วยนะก็ทำให้รู้สึกแปลกใจมากก็เมื่อตะกี้นี่ยังใส่บาตรหลวงปู่อยู่เลยไม่น่าจะเกิน30นาทีที่ผ่านมาแล้วแล้วทำไมท่านถึงเดินทางไปกรุงเทพได้เร็วขนาดนี้หากนั่งรถไปอย่างน้อยก็จะน่าใช้เวลาอย่างน้อยก็ 3-4 ชั่วโมงแต่ท่านใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเขาก็ถามย้ำเพื่อนว่าเองแน่ใจเหรอเพื่อนก็บอกว่าแน่ใจข้าเพิ่งใส่บาตรเสร็จก็โทรมาหาเองนี่แหละเขาสงสัยมากก็เลยต้องพิสูจน์ด้วยการไปหาท่านที่วัดอีกครั้งหนึ่งโดยได้เก็บความสงสัยที่มีไปหาหลวงพ่อเกียรติอีกครั้งที่วัดไปถึงก็ประมาณ10นาฬิกาของวันเดียวกันกะว่าถ้าหลวงพ่อไปกรุงเทพแล้วท่านต้องมาอยู่ที่วัดหรอกแต่เดาผิดเพราะว่าหลวงพ่อยังอยู่ที่กุฏิไม่ได้ไปไหนเลยก็เข้าไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวยังไม่กลับอีกหรือโยมยังครับหลวงปู่ผมสงสัยเรื่องนึงอยากจะมาถามหลวงปู่ครับยังไม่ทันจะถามอะไรท่านก็บอกขึ้นมาก่อนว่าข้าเดินไปเองมาเช้านี้เสร็จแล้วหลวงพ่อเคนก็พูดกันอีกว่าโยมต้องรีบกลับแล้วนะเดี๋ยวคนที่บ้านเขาจะรอได้ยินดังนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าออกจากบ้านมานี่ไม่ได้บอกใครเลยว่าไปไหนญาติคงจะห่วงกันแย่แล้วเอ๊ะท่านรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้บอกใครก็เลยรีบกราบลาหลวงพ่อเคนกลับบ้านในทันทีไม่ติดใจสงสัยอะไรอีกแล้วและยอมรับว่าหลวงพ่อเคนเป็นพระผู้มีอภิญญาจริงๆครับหลวงพ่อเคนวัดเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีครับทีนี้ก็มาถึงเจ้าตำรับปลัดขิกบินได้หลวงพ่อยิดครับหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายทหารจากกองบินหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะขับเครื่องบินอยู่ได้พบเห็นปลัดขิกหลายตัวบินแข่งกับเครื่องบินและได้สอบถามจากชาวบ้านแถวนั้นจนทราบว่าเป็นปลัดขิกของหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องนี้เป็นที่รู้กันดีมานานแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อสมชายไปกราบนมัสการท่านครั้งแรกมองเห็นปลัดขิกดิ้นได้กับตาก็เกิดความนับถือแล้วก็ไปหาท่านบ่อยๆไปกันทั้งครอบครัวครั้งหนึ่งให้ลูกสาววัยพ้นอนุบาลแล้วได้กินนมก่อนขึ้นรถ
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะครับถือได้เลยว่าเป็นของขวัญที่พิเศษจากธรรมชาติมังคุด Queen of Fruitนะครับราชินีของผลไม้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผสมสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวยิ่งมีคุณประโยชน์มากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองซื้อหามาดื่มดูท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีศีล5ท่านผู้ฟังนะครับการที่จะมาเกิดเป็นคนได้เนี่ยต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดเป็นคนได้ทีนี้ศีลขาดกับกรรมเนี่ยมันคนละอย่างนะครับท่านผู้ฟังครับบางทีศีลไม่ขาดแต่มีกรรมก็มีบางทีศีลขาดแต่กรรมน้อยก็มีมันก็ไม่แน่มันอยู่ที่ว่าการที่ศีลของเราขาดมันทำความพินาศทำความฉิบหายให้คนมากเท่าไหร่ให้สัตว์อื่นมากเท่าไหร่อันนั้นมันก็จะบาปแรงมีกรรมแรงนะครับแต่ถ้าบางอย่างศีลขาดแต่คล้ายๆว่าเราไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายมากมันก็ไม่ได้มีกรรมนะครับเหมือนกับว่าที่ผมเคยเล่ายืนอยู่นิดหนึ่งยืนอยู่กับที่เนี่ยกำลังยืนเพลินๆอยู่มีคนไล่ฆ่ากันมาเห็นคนหนึ่งวิ่งไล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็วิ่งหลบไปใกล้ๆ ใกล้กับที่เราเห็นคือเรามองเห็นว่ามันหลบอยู่ตรงนั้นสักพักมีคนหนึ่งถือมีดมาจะมาฆ่าอีกคนนั้นนะครับเขาก็ถามว่าเมื่อกี้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมันวิ่งผ่านไปตรงนี้ไหมท่านจะเลือกอะไรยังไงนะครับรู้แล้วว่าไอ้คนนี้เนี่ยเขาถือมีดจะไปฆ่าผู้ชายคนนั้นถ้าเราบอกกลัวศีลขาดเนี่ยเขาซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้ศีลเราไม่ขาดแต่เป็นบาปไหมเป็นนะครับนั่นก็คือว่าเราเป็นเหตุให้คนตายถึงชีวิตโดยที่เราไม่ปกป้องเลยนะครับเราก็ต้องหาวิธีเลี่ยงว่าทำยังไงมันจึงจะงามแล้วก็ต้องถ้าค
3: ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เดินก้าวหน้าไปข้างหนึ่งหรือว่าเดินแกล้งเดินถอยหลังไปนิดหนึ่งหรือหมุนไปนิดหนึ่งเยื้องออกจากที่เดิมสักก้าวหนึ่งก็ต้องตอบอย่างเป็นมวยนะต้องฉลาดในการรักษาศีลแล้วก็รักษาชีวิตคนด้วยโอ้ยตั้งแต่ยืนอยู่นี่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นใครวิ่งไม่มีนี่เลยไม่มีขาดไม่ขาดนะครับไม่ขาดเพราะว่าเราก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วเราบอกตั้งแต่ยืนอยู่ตรงนี้มาไม่เคยเห็นใครวิ่งมาตรงนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังไงถึงเราแก้ไม่ทันชีวิตคนก็สำคัญกว่าศีลเราก็ต้องดูว่าศีลและชีวิตคนเนี่ยอะไรมันจะคุ้มกว่ากันนะครับบางทีนิทานเซนเนี่ยเห็นพระท่านเดินไปเห็นผู้หญิงตกน้ำนะไปสององค์อีกองค์หนึ่งไม่บอกโอ้ยไม่กล้าเอาอะบอกว่าไม่กล้าโดดลงไปเดี๋ยวไปโดนผู้หญิงแล้วเป็นอาบัติเดี๋ยวศีลขาดแต่พระองค์หนึ่งไม่สนใจโดดลงไปเลยอุ้มผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปรักษาชีวิตเขาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเดินไปสักพักหนึ่งนะองค์ที่ไม่ได้โดดลงไปช่วยก็ถามท่านทำไมโดดลงไปอุ้มไปช่วยเขาวะท่านไม่กลัวศีลขาดเลยนะองค์ที่โดดอุ้มลงไปช่วยก็บอกว่าท่านเอ้ยผมปล่อยไปแล้วตั้งแต่ปล่อยผู้หญิงนั้นไปปล่อยวางไปแล้วนะท่านยังไม่ปล่อยอีกเลยคือเป็นศีลพัตตปรามาสเขาเรียกว่ายึดมั่นในศีลพจน์จนไม่คำนึงถึงความเหมาะสมถึงความถูกต้องนะครับศีลความถูกต้องความเหมาะสมก็ต้องมีนะครับความสมดุลก็ต้องมีนะครับในการรักษาศีลพูดไปก็เป็นการเทศไปเรื่อยครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏตราพระนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก360บาทครับท่านผู้ฟังครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเส้นยึดหลังค่อมเพิ่งทานไปขวดแรกขวดเดียวจะเป็นยังไงแบบไหนฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนะครับอยู่กับแม่ผู้หนึ่งพึงซึ่งเพิ่นมีประสบการณ์ในการกินน้ำมงกุฎทิพย์มงคลตอง5ตาพนาดินย่ายบดีครับ
5: นี่เราเอาปิ่น
4: พอได้พอเอาผมถามเองย่ายจะซื้ออย่าง
5: ซื้อแสง
4: ย่ายแสงนามสกุล
5: สีหบาน
4: อายุจักปีแล้ว
5: 70
4: 70บ้านอยู่บ้านเลขที่ใด
5: บ้านเลขที่67
4: หมู
5: ่หมู่1
4: ตำบ้านหยัง
5: ตำบลธาตุนี่ล่ะ
4: บ้านธาตุตำบลธาตุ
5: จ้ะ
4: อำเภอวานอนนิวาส
5: จ้ะ
4: จังหวัดสกลนคร
5: จ้ะ
4: เออถามย่ายแสงเลยต่อว่าแต่ก่อนนี่เจ้าเป็นยังก็คือมันกินน้ำมังคุด
5: ฟังในวิทยุแล้วมันก็ถืออายกาศเจ้าของ
4: เจ้าเป็นอย่าง
5: อันหมอว่าเป็นกระดูกผุทั้งหลัง
4: กระดูกผ
5: ุเออ
4: ปวดวะแต่ก่อน
5: แต่ก่อนมันก็ปวด
4: ก่อนกินน้ำมันปวดวะ
5: บ่ปวดแต่ว่าย่างได้แต่ก่อนมันสิเป็นยังสิ
4: จังไหนย่างกงหลังกงเอามือคำขาย่าง
5: คำขา
4: คำขายางมันเจ็บบ
5: ่มันสิจองสิกันมันเงยบ่ได
4: ้เงยบ่ได้หลังกงบัดนี้จะยืนตรงไหนบ่จะยืนม
5: ั้ยยืนตรงก็ได้อยู
4: ่ใส่เบิ่งลองยืนสิเบิ่งเอ้าคุณมือจะยืนไหนแต่ก่อนจะยืนนี่สิบ่ได้ติ
5: บ
4: ่เอ้าคือดีแท้แต่ก่อนจะเฮ็ดจังได๋จะอยู่ตรงไหน
5: ห้อยยืนก็บ่ได้โดนแล้วก
4: ็ค้ำขาเอา
5: แปลงที่แล้ว
4: ค้ำขามาโดนแล้วบ
5: ่ค้ำขานี่บ่ทันได้โดนปานใด
4: จังเดือน
5: ก็เลยได้ยินอันนี้ก็เลยเอามากินเบิ่งกันนะว่าฉัน
4: ได้กินน้ำมังคุดนี่กับมาซื้อเอาตาลเดียวเรโอบางนี่เนาะให้เขาไปส่ง
5: ยายนุ่ยเอาไปส่ง
4: ยายนุ่ยเอาไปส่งเจ้ากินตอนแรกเจ้าสั่งตอนแรกสั่งไปจักขวด
5: สั่งขวดเดียวว่าแต่กินขวดเดียว
4: เอากินขวดเดียวติ
5: กินขวดเดียว
4: เจ้าอย่าบ่อยผมเงินได้ยายมันตัวหลานเด
5: ้บ่ได้ตัวก็คือว่ามันถือว่าสิเอาว่าสิมากินอีก
4: นะมันกินคนเดียวนี่บ
5: ่เออมันได้กินคนเดียว
4: มันบ่ค้ำขานี่นะ
5: เออมันค้ำอยู่แต่ว่าบ่คือตะกี
4: ้อ๋อ
5: เออบ่คือตะกี
4: ้ปานนี้มันยึดมันตึง
5: เออ
4: มันตึงย่างกับกงโจ๊ะกงโจ๊ะ
5: มันสิจองลงมาหากัน
4: มันจอง
5: จองลงมาหากันแต่บ่ทันได้กินยานี่ก็จะแมลงมาก็ให้ลานเหยียบยานลี
4: คล้ายๆเส้นมันยึดมันจอง
5: เป็นจังซั่นล่ะเป็นจังซั่นล่ะบัดนี้กะบัดเทียคายมากินอันนี้ล่ะลานบ่ได้เหยียบ
4: บ่ได้เหยียบ
5: บ่ได้เหยียบ
4: ขวดนึงจะกินอยู่จังมือ
5: โอ้ยเศร้าแรงเศร้าแรง
4: เศร้าแรงเศร้าแรงกินพอ10มื้อบ่5 6มื
5: ้อ5 6มื้อเท่านั้นล่ะ
4: 5 6มื้อมันก็บ่จองบ่ตึง
5: บ่แม่นว่าบ่จองก็บ่ปานได้
4: จองหน่อยลง
5: จ้ะ
4: เออจองหน่อยลงแต่ว่ายืนตรงได้ทีนี
5: ้เออยืนตรงได้อยู
4: ่แต่ก่อนมันบ่ได้มันยาก
5: แต่ก่อนสิยืนตรงได้บ่ยืนก็
4: กงโจ๊ะโอ้เจ็บว่ะติ
6: มันตึงโอ้ยายแสงครับกสิมื้อนี้สิมาซื้ออีกติ
5: ว่าสิมาซื้ออีกกินหมดล่ะว่าสิมาซื้ออีก
6: กินไปเรื่อยๆเจ้ากินต่อกินมื้อละเล็กละน้อยแต่ว่าเจ้ากินไปเรื่อยสัก 2-3 เดือนก็เจ้าอยากอยู่ดีมีแห้ง
5: ว่าจังซั่นล่ะ
6: อย่าปล่อยให้มันเป็นหลายคั่นมันถึกแล้วก็กินไป
5: ว่าจังซั่นล่ะจังว่าอันมาเว้ากับสาวนุ่ยนี่ว่าค่อยสิกินไปเรื่อยๆว่าซั่น
6: ครับผมครับพี่น้องครับนี่ก็คือเสียงของแม่แสงเป็นเส้นยึดเส้นถึงอายุจักปีไว้เจ้า
5: 70
6: ปีนะครับย่างกับหลังส้มของคอมเอาคำขายางเจ็บแล้วว่ายืดยากผมก็กินไปขวดเดียวแล้วก็เพิ่นก็ว่าดีขึ้นไข้ขึ้นยืดได
5: ้กับโมเมนต์ว่ายางดี
6: ไข้ขึ้นดีขึ้นเอาละสำนักกันแต่ถือว่าถือกแล้วเนาะคู่บอสซี่ได้เงินบอสซี่ได้เงิน
5: บอสซี่ได้360
6: จะบอสซี่ได้
5: 360
6: เอาไว้ซื้อเลข
5: บอได้ซื้อเลขฟังอยู่ตลอดเลยในวิทยุนะ
6: ครับผมจังไรก็ถือว่าเขากินถือกับเป็นบุญของเขาแหละแม่เนาะ
5: แม่นตัว
6: กินไปดูแลเจ้าของเบิ่งเจ้าของเขาดูแลเขาดีเขาบ่เจ็บบ่ไข้กับเป็นบุญของลูกของหลานนั่งเขาก็สบายใจเขาก็มีความสุข
5: แม่นอยู
6: ่ครับถ้าเขาป่วยขึ้นมากเขาก็ถูกน้ำเข้า
5: แม่นอยู่ดอก
6: ครับครับก็ขอบคุณแม่แสงหลายๆที่ได้ว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
6: จ้ากินไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อ
5: ว่าสิไปว่าจะกินไปเรื่อยๆจ้า
3: ครับผมเอาสุขกายสุขใจเด้ออยู่ไปเรื่อยๆให้แข็งแรงคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
5: สาธุ
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
8: ลูกสาวไม่ยอมกินบอกว่าหนูจะกินนมหลวงพ่อเอานมตราหมีจะเอาโหลนึงด้วยผู้ใหญ่ก็ขำขำพอถึงวัดกราบหลวงพ่อแล้วเงยหน้าขึ้นมาหลวงพ่อเอี้ยวตัวยกถุงจากด้านหลังมาให้ลูกสาวอ่ะนมตราหมีโหลหนึ่งเอาไปคุณสมชายงงเป็นไก่ตาแตกไม่ทราบว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงปัจจุบันนี้ลูกสาวโตจนมีหลานให้เขาแล้วหลวงพ่อยึดท่านเป็นเจ้าตำรับปลัดขิกบินได้จริงๆท่านเคยเสกพระเครื่องจนตะปูที่พื้นถอนเกือบหมดตัวรวมถึงพานใส่พระหมุนเองได้วันหนึ่งเขาเอาพระเครื่องเป็นร้อยๆองค์ใส่ห่อผ้าขาวมัดจนแน่นมากเขย่าไม่กระดิกเลยไม่มีเสียงไปร่วมพิธีที่วัดหนึ่งที่มีหลวงพ่อยิดไปนั่งปลุกเสกด้วยห่อพระเอาไปวางต่อหน้าหลวงพ่อยิดพอปลุกเสกไปสักพักใหญ่ห่อผ้านั้นก็เกิดอาการพองยุบเหมือนกับคนหายใจได้พอเสร็จพิธีเอามาเขย่าก็ยังแน่นเหมือนเดิมยังสงสัยว่าเมื่อตะกี้นี่พองยุบเองเหมือนกับลูกโป่งได้ยังไงเขาก็ยังคิดติดใจสงสัยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ต่อไปหลวงพ่อสวายวัดปรีดารามจังหวัดนครปฐมครับเคยได้ยินชื่อไหมครับพระครูสถิตโชติคุณหลวงพ่อสวายวัดปรีดาราม สมัยออกธุดงค์หลวงพ่อสวยเคยปักกฎไปแล้วก็ทราบทีหลังว่าไปครอบเอารังมดเข้าแต่ก็ถอนกฎไม่ได้แล้วตามกฎของการธุดงค์ท่านก็เลยเข้าสมาธิแผ่เมตตาว่าคาถากันมดซึ่งได้มาจากพระครูสาธรคุณาทานเจ้าอาวาสวัดเดชาจังหวัดนครปฐมเกิดความอัศจรรย์ว่ามดฝูงใหญ่ที่รวมกันอยู่ภายในกรดนั้นไม่มาไต่ตัวท่านเลยมีจดหมายเล่าอิทธิปาฏิหาริย์หลวงพ่อสวัยครับเขาเขียนว่าด้วยความเคารพครับถ้าผมไม่ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่มีกับพระเกจิท่านนี้ผมคงเนรคุณพระที่ผมจะกล่าวถึงรูปนี้ชื่อหลวงพ่อสวัยวัดปรีดารามหรือว่าวัดยายส้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่เข้าไปท่านให้ไปกราบพระพุทธก่อนตอนท่านเข้าไปหาเห็นคนมาลงณหน้าทองโดยวิธีการลงท่านจะให้นอนลงแล้วก็นำกระดาษที่มีแผ่นทองเอามาวางที่หน้าผากแล้วท่านจะให้ผู้ลงภาวนาคาถาท่านจะตบที่แผ่นทองแล้วเปิดกระดาษออกทองจะหายไปจากแผ่นกระดาษหลังจากนั้นผมก็ไปหาท่านอีกครั้งนี้ผมพกปืนเล็กๆไปด้วยโดยใส่ในกระเป๋าสะพายไปด้วยตอนที่ก้มกราบท่านยังไม่ถึงครั้งที่สองท่านก็พูดขึ้นมาว่าของข้าคนเอาไปเก็บซะก่อนแล้วค่อยขึ้นมาทั้งที่เก็บแบบมิดชิดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยไม่ทราบว่าท่านรู้ได้ยังไงแล้วก็เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหากลงณหน้าทองจากท่านไปแล้วท่านจะรู้ได้เองพอไปอีกครั้งถ้าเป็นผู้ชายท่านจะลงให้ที่อกด้านซ้ายโดยแค่ท่านมองก็ทราบว่าเคยลงมาหรือยังนะตอนไปหาหลวงพ่อครั้งแรกผมเห็นการปลุกเสกปลัดขิกท่านเสกจนปลัดขิกที่อยู่ในมือมันกระเด็นออกมาไม่ทราบว่าเพราะอะไรจะเป็นเพราะว่าท่านสั่นก็ไม่ใช่ผมยังเก็บส่งคืนให้ท่านเลยคนอื่นเขาแย่งกันจะเป็นจะตายแต่ผมกลับส่งคืนผมเคยคิดในใจว่าผมไม่เคยขอพระหลวงพ่อเลยเช่าเอาอย่างเดียวแล้วท่านก็ไม่เคยให้อะไรผมเลยแต่วันหนึ่งมีศิษย์รุ่นน้องผมที่เรียนอยู่นครปฐมขายหมูอยู่แถววัดปีดารามมีอยู่วันหนึ่งเขาเอาประคำเส้นโตมาให้เขาบอกว่าหลวงพ่อสวัยให้เขามาเพราะเขาเอากระดูกหมูให้สุนัขที่วัดหลวงพ่อก็เลยให้เขาแหละคนทั้งบ้านเป็นคนต่างศาสนาอยากจะให้ผมเก็บไว้ดีกว่าก็นับว่าแปลกดีท่านคงอยากจะให้ผมเก็บไว้บูชาสรุปแล้วผมโชคดีมากที่มีวาสนาได้พบและสนทนากับหลวงพ่อเจ้าของจดหมายฉบับนี้ลงชื่อว่าเกมโม่เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่5มีนาคม2549ครับต่อไปหลวงพ่อสละวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับหลวงพ่อสละนี่ครั้งหนึ่งท่านเคยถูกลองวิชาด้วยท่านเป็นพระหลวงตาไม่ค่อยออกงานคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักคือประมาณช่วงปี2520ปลายๆมีพระเกจิอาจารย์มาจากหลายจังหวัดมีพระเกจิโด่งดังท่านหนึ่งเห็นหลวงพ่อสละแล้วก็คงนึกอยากจะลองวิชาอยากลองของท่านก็เดินธาตุไฟพุ่งตรงไปหาหลวงพ่อสละแต่หลวงพ่อสละกลับนั่งเฉยแต่หันมามองเจ้าของพลังแวบหนึ่งวันนั้นท่านคงอารมณ์ไม่ดีด้วยก็เลยส่งพลังกลับไปด้วยของแถมที่แรงกว่าเดิมพระเกจิดังท่านนั้นโดนของย้อนเข้าไปถึงกับสะดุ้งแต่ไม่หงายเพราะมีธรรมาสน์ค้ำอยู่แต่ว่าตากลับไปข้างหนึ่งนะแล้วก็ดวงตาของพระเกจิท่านนั้นก็เขอยู่หลายปีกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้นั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนะครับของพระที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงแต่ว่ามีกิตติยาคุณกิตติยาคมมาถึงอีกรูปหนึ่งครับครูบาอินอินโทวัดวาหลังจังหวัดเชียงใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วสมัยที่ท่านยังอยู่ที่วัดวาหลังวันหนึ่งครูบาอินก็ออกปากถามพระเลขาของท่านรูปหนึ่งว่าอยากจะดูน้ำไต่ขื่อไหมอยากจะดูครับครูบางั้นไปเอาน้ำต้นมาเมื่อพระเลขารูปนั้นไปหาน้ำต้นน้ำต้นก็คือคนโทดินเผาแบบล้านนาที่ใช้สำหรับใส่น้ำกินน้ำใช้นะครับคือกวดน้ำโบราณนั่นแหละพูดง่ายๆแต่เป็นดิน น้ำต้นนั้นมีน้ำบรรจุเต็มเอามาถวายแล้วครูบาอินท่านก็อธิษฐานอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ปลดเอารัดประคตของท่านออกมาให้พระเลขาให้เอามามัดน้ำต้นคนโทไว้ให้มั่นเสร็จแล้วเอาขึ้นไปผูกกับขื่ออุติลอยคว้างอยู่กลางอากาศเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าลองตีน้ำต้นดูสิพอได้ฟังพระเลขาก็อุทธรทันทีอ้าวน้ำต้นก็แตกหกเปลอะเลอะเทอะกันหมดสิครูบามันก็เลอะกุฏิแล้วครูบาน่าบอกให้ตีก็ตีเถอะเอาก็เอาวะพระเลขาก็นึกในใจก่อนที่จะหลับตาตีคนโทดินเผาด้วยคิดว่ายังไงเสียงานนี้ก็ต้องเปียกยังไงก็มีงานทำอีกแล้วเสียงโผล่
2: ท่านผู้ฟังครับทุกคนอยากมีอายุยืนไม่ว่าผมหรือว่าท่านผู้ฟังสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเทียบค่ามนุษย์ออกอายุไขอยู่ที่75ปีนะครับทุกวันนี้แนวโน้มอายุไขของมนุษย์จะสูงขึ้นนะครับในประเทศไทยนี่เขาเก็บสถิติเอาไว้ท่านผู้ฟังปี2505นะครับประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุไขของคนไทยเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยคือค่ากลางนะครับทั้งหมดเอามาเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ 57.29 ปี57ปีเศษหลังจากนั้นอีก10ปีปี2515ขึ้นมา60ปีเศษพอ2535อีก20ปีต่อมา72ปี 72.45 ปีพอถือ2555นะครับ20ปีต่อมา 74.90 ก็คือประมาณ75ตอนเนี้ยเฉลี่ยคนไทยจะอายุยืนอยู่ที่75ปีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ก่อนคนไทยจะเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อเช่นพวกกระเพาะลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบวัณโรคระบบทางเดินหายใจปอดอักเสบไข้จับสันไข้มาลาเรียเป็นต้นสูงแต่ทุกวันเนี้ยนะครับก็จะเสียชีวิตด้วยโรคเกิดจากอาหารการกินนะครับเป็นอันดับต้นๆเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคอุบัติเหตุโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจนะครับอันนี้คือภัยคุกคามยุคใหม่ที่บั่นทอนอายุของคนไทยให้สั้นกว่าที่ควรจะเป็นถ้าเราเทียบกับประเทศที่อยู่ข้างๆเรานี่อย่างประเทศญี่ปุ่นอายุไขก็อยู่ที่ 84.6 ปีนะครับสิงคโปร์ก็84ปีอายุไขเขาไต้หวันฮ่องกงนี่83ปีนะครับฮ่องกง83โทษทีนะครับชาวไต้หวันนี่80ปีถ้าเป็นทางอาหรับนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรต79ปีบรูไน79ปีคูเวต78ปีชาวจีน76ปีมาเลเซีย75ปีสูสีกับเรานะของเรานี่74เกือบ75เวียดนามก็75ปีนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโดยสภาพโครงสร้างของเซลล์แล้วเนี่ยสามารถมีอายุได้ถึง140ปี142ปีอยู่ได้แต่ว่าเหตุที่ทำให้เราอายุสั้นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับอาหารท่านผู้ฟังโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงหลอดเลือดในสมองตีบโรคหัวใจนะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคพวกนี้ด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะครับหยุดบริโภคไขมันประเภทพวกเนยเทียมเปลี่ยนไขมันที่ไม่อิ่มตัวพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันเม็ดทานตะวันน้ำมันข้าวโพดนี่น้ำมันพืชต่างๆนี่อย่าใช้มาใช้ไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยหรือว่าน้ำมันหมูแทนแล้วก็ลดงดสารพิษฮอร์โมนที่ผลิตจากสัตว์นะครับน้ำตาลที่ฟอกขาวท่านผู้ฟังแป้งขัดขาวลดพวกยาฆ่าแมลงสารพิษจากพืชหยุดการสูบบุหรี่ลดการดื่มสุราเพิ่มการออกกำลังกายลดความตึงเครียดนะครับทำจิตใจให้สงบแล้วก็พยายามทานอาหารที่มาจากพืชโดยเฉพาะพืชสดๆไม่ใช่พวกของหมักของดองนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นปัจจัยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราว
9: ในเรื่องอาหารการกินสำหรับท่านที่อยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอยู่นานนะไม่สำคัญสำคัญคืออยู่นานอย่างแข็งแรงนะครับสุขภาพดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมากำหนดให้เราอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราทำครับท่านผู้ฟังอย่างน้ำมังคุดนี่โรงงานนี่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชปลอดสารพิษอันนี้สำคัญนะครับมังคุดต้องคัดสรรนะครับมังคุดคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอามาใส่นี่ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสม่ำเสมอแล้วคุณประโยชน์ก็ต้องได้ถ้าหากว่าเรากินอะไรเข้าไปท่านผู้ฟังเป็นพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยถ้ากินมากก็ไม่ดีเพราะว่าส่วนไหนที่มันมากเกินความจำเป็นมันจะเป็นภาระต่อตับโทษนะครับต่อไตเราไตของเราเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายคือระบบขับของเสียท่านผู้ฟังมันจะมีอยู่2จุดก็คือตับกับไตนะครับตับเนี่ยของเสียที่สารพิษที่เป็นสารพิษที่เป็นเคมีละลายน้ำไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของตับพวกแอลกอฮอล์พวกกินเหล้ามากพวกกินเคมีพวกกินยามากนี่ตับพังนะครับไตนี้ก็เป็นประเภทสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการในส่วนที่ละลายน้ำได้นะครับส่วนที่ละลายน้ำได้ก็พวกยาสมุนไพรพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยการที่มันจะขจัดทิ้งนะครับมันก็ต้องขจัดผ่านทางไตยาสมุนไพรถ้าเข้าสเตียรอยด์หรือว่ามากเกินไปมีส่วนที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้มากเกินไปก็จะเป็นภาระต่อไตฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตเวลาดื่มหรือกินยาสมุนไพรก็ต้องระมัดระวังนะครับกินแต่น้อยกินพอประมาณกินมากก็ไม่ดีนะครับต้องกินพอประมาณฉะนั้นการที่เราจะอยู่ไปนานๆนี่ให้อยู่อย่างแข็งแรงครับท่านผู้ฟังนะครับอยู่อย่างที่เขาบอกว่าพระเขาบอกว่าบุญเลี้ยงคุณบุญเลี้ยงนะอยู่อย่างสุขสบายมีความสุขท่ามกลางลูกหลานนะมีเงินมีทองพอได้กินพอได้ใช้พอเพียงนะอย่าเป็นนายบาปเลี้ยงนะครับนายบาปเลี้ยงนี่เป็นยังไงนั่งกินนอนกินนะจะกินก็ต้องมีคนป้อนจะไปไหนก็ต้องมีคนหามอยู่อย่างทุกข์ทรมานตายก็ไม่ตายสักทีบทจะตายรักษาตัวจนเงินหมดนาหมดที่ทางหมดทรัพย์สมบัติหมดขายจนหมดแล้วแล้วก็ตายทิ้งหนี้ทิ้งสินให้ลูกหลานอันนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบบาปเลี้ยงต้องอยู่แบบบุญเลี้ยงครับท่านผู้ฟังอยู่นานๆอยู่อย่างมีความสุขน้ำมังคุดก็มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ครับผม
2: ท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนะฟังสิ่งละอันพันละน้อยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพระต่อตัวเราเองสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจนิทานดีๆข้อคิดดีๆจากท่านอาจารย์ยอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงหน้าต่อไปและทุกวันก็เราก็เจอกันมีนัดกันที่ตรงนี้ขอบคุณมากครับเจอกันอีกครับ

0: ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีสอนโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอโศกโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความนะครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวพารตะกับองค์คุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มัน
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลแคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วคือการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินโดยกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆไม่ใช่เปลือกนะท่านผู้ฟังเอาเนื้อมังคุดมาทำกิโลนึงได้4ขวดไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันหมูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.เรียบร้อยเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรจนลงตัวนะที่ผมเองที่เขาเรียกว่าภูมิใจมากต้องบอกว่าภูมิใจเสนอมากๆนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าในรายการจัดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับความสุขนี่เขาบอกว่ามันเกิดจากจิตของเราปรุงสุขเพราะการอยากมีอยากได้นี่มันเป็นสุขที่เหมือนเราคันเหมือนเกิดความคันไปหันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวนะพระท่านบอกว่าอย่างนั้นสุขจับสุขจูบสุขลูบสุขโลมสุขเชยสุขชมก็สุขชั่วค่ำเช้าเหมือนเกิดความคันก็หันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวตราบใดที่เราไม่เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นบางทีเราจะหาความสุขไม่ได้เลยนะถึงจะมีโชคได้แหวนเพชรเม็ดงามบางคนก็ยังทุกข์พอรู้ว่าคนอื่นมีโชคใหญ่กว่าหรือว่ามีรถราคาแพงกว่าก็เป็นทุกข์นะครับเห็นเพื่อนบ้านขับรถราคาแพงกว่าได้เป็นผู้จัดการก็ยังทุกข์หากรู้ว่าเพื่อนนั้นได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ใหญ่กว่าได้คู่ครองที่ซื่อตรงก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเพื่อนได้คู่ครองที่เอาอกเอาใจมากกว่ารูปร่างดีสวยกว่านะครับได้เมียสวยก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเมียเพื่อนว่ามันสวยกว่าซื้อของได้ถูกก็ยังเป็นทุกข์ถ้ารู้ว่าคนอื่นซื้อได้ถูกกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังคือคนเราเนี่ยถ้าตราบใดยังเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เราจะหาความสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนได้โชคได้ลาภเพียงไหนนะครับแต่ทันทีที่เรารู้จักพอใจพอละอาจารย์มีเท่านี้ท่านดีใจละนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มันจะเกิดความสุขทันทีเออมันต้องคิดในแง่บวกนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับที่พระเถระพระอานนท์นะสมัยครั้งพุทธกาลถูกเขาด่านะครับถูกชาวบ้านด่านะครับพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมท่านถึงไม่หนีอ๋อด่าดีกว่าเขาตีนะคิดในแง่บวกด่าดีกว่าเขาตีก็มีความสุขแล้วถ้าโดนเขาตีล่ะตีดีกว่าเขาฆ่าก็มีความสุขนะครับแล้วถ้าโดนเขาฆ่าล่ะข้าก็ไม่เป็นไรสังขารไม่เป็นทุกข์อยู่แล้วสังขารมันเป็นทุกข์เป็นกองทุกข์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันสังขารมันหมดไปมันก็หมดทุกข์ไปคือคิดแง่บวกอย่างนี้ก็มีความสุขแต่ถ้าคิดเปรียบเทียบอยากมีอยากได้มองสมบัติคนอื่นว่าดีกว่าอย่างไรเราก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นถ้าเราชื่นชมนะครับชื่นชมสิ่งที่เรามีเห็นข้อดีหรือประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่ความพอใจมันก็เกิดขึ้นความรุ่มร้อนก็จะหายไปแทนที่เราจะเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราไม่มีนะครับเราก็จะมีความสุขถ้าเราสามารถวางใจได้อย่างนี้นะครับเพื่อนบ้านของเราถึงเขาจะรวยกว่าเก่งกว่าเราดังกว่าหรือสวยกว่าเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยสบายนะไม่มีทั้งความรู้สึกด้อยหรืออิจฉากับรู้สึกยินดีดีใจกับเขามุทิตาจิตกับเขาเขาดีใจกับเขาบุญของเขามีอย่างนั้นนะครับฉะนั้นดูตัวเองนะครับดูใจตัวเองใส่ใจกับสิ่งที่เรามีอยู่สำคัญที่สุดเงินคนอื่นจะมีเป็นร้อยล้านพันล้านสู้เงินเรา100บาทไม่ได้นะครับของที่เรามีอยู่มันมีค่าสำหรับเราเพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตของเราเราก็มีความสุขแล้วให้เรารู้จักชื่นชมพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ความสุขก็จะอยู่กับเราทุกขณะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนะครับขวดหนึ่ง360บาทก็ฝากเอาไว้เป็นเพื่อนในท่านผู้ฟังอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขท่านลองกินดูนะครับท่านจะรู้ว่าเงินที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมลองดู3ขวดท่านผู้ฟังถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้ากินแล้วดีแนะนำให้กินต่อบอกคนอื่นด้วยครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: รากฏว่าในทันทีที่คนโทดินเผาแตกกระจายจากแรงตีแทนที่น้ำภายในจะไหลซ่าตกลงมาตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเลขารูปนั้นแทบจะช็อกเพราะไม่อยากจะเชื่อสายตาก็เกิดขึ้นนั่นก็คือแม้ว่าเศษดินเผาคนโทจะถูกตีแตกร่วงกราวไปหมดแล้วแต่น้ำที่อยู่ในคนโทนั้นกลับจับตัวเป็นก้อนแข็งรูปคนโทเหมือนน้ำแข็งโดยน้ำรูปคนโทนั้นก็ยังลอยต่องแต่งต่องแต่งกลางอากาศโดยมีรัดประคตที่รัดคนโทดินเผาไว้แต่แรกในผูกมัดติดขื่อไว้อย่างมั่นคงเป็นที่น่าตื่นเต้นเป็นที่สุดเมื่อเห็นพระเลขาของท่านเกิดอาการช็อกแล้วครูบาอินก็บอกงั้นลองเอานิ้วไปจี้ที่น้ำดูสิพอหายจากตกตะลึงพระเลขาก็เอานิ้วจี้ที่น้ำไต่เนี่ยที่ลอยยังกับลูกโป่งอยู่กลางอากาศโดยไม่ได้ชักช้าเหมือนกับอยากจะพิสูจน์ให้แจ้งใจไปเลยทีเดียวว่าสิ่งที่เขาเห็นน่าจะเป็นของจริงหรือภาพลวงตาคราวนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยอีกแล้วเพราะในวินาทีที่นิ้วสัมผัสกับน้ำที่รวมตัวเป็นรูปน้ำต้นซึ่งถูกผูกติดอยู่กลางขื่อน้ำรูปคนโทนั้นก็คืนสภาพแตกกระจายไหลซ่าลงใส่พระเลขาจนเปียกมาลอกมาแลกไปหมดโดยหลวงปู่ครูบาเนี่ยนั่งมองอยู่ใกล้ๆมองไปก็ยิ้มไปนี่คือของเล่นสนุกสนุกของพระอริยเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจจิตอภิญญาของครูบาอินในไม่ธรรมดาลำพังแต่การเสกน้ำให้เทไม่ออกนี่มันก็ยากเอาเรื่องอยู่แล้วแต่นี่ท่านเล่นเสกให้คงรูปเป็นทรงคนโทใส่น้ำแถมยังเอาไปผูกห้อยไว้กลางอากาศซะอีกเก่งไม่เก่งหรือยังไงก็คิดดูเอาเองก่อนละกัน
2: เรื่องของกรรมวันนี้จะขออนุญาตเล่าเรื่องของร้อยเอกวินัยอิ่มจิตครับท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่ท่านอยู่ในวัย40เศษท่านเล่าให้ฟังเมื่อตอนท่านยังเป็นเด็กๆในมีอายุอนามราวๆสัก10ขวบเห็นจะได้ซึ่งพอจำความได้นะชอบเล่นหนังสติ๊กสมัยเด็กๆชอบใช้หนังสติ๊กยิงนกเสมอต่อมาวันหนึ่งรู้สึกเป็นเวลาบ่ายๆตอนนั้นแกพักอาศัยอยู่กับคุณลุงคุณป้าที่มีบ้านพักปลูกอาศัยอยู่ข้างโรงงานสุราบางยี่ขันบริเวณบ้านพักของคุณลุงเนี่ยเป็นสวนมีบ้านปลูกห่างๆกันเป็นช่วงหลังคาเรือนบ้านของคุณอาอีกท่านนึงเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิดมีนกปลาไก่หมามีทั้งสัตว์ในประเทศและสัตว์ต่างประเทศบ้านคุณอานี่ปลูกอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านของคุณลุงคุณป้าที่พักอาศัยอยู่คุณอาท่านเลี้ยงไก่ไว้ฝูงนึงในจำนวนฝูงไก่ฝูงเนี้ยมีแม่ไก่ออกลูกกระเจี๊ยบอยู่ประมาณสัก 6-7 ตัวไก่ฝูงนี้พากันเดินออกมาจากเล้าไก่มุ่งเดินมาบริเวณบ้านคุณลุงพาลูกไก่ทั้งฝูงเดินหากินมาเรื่อยๆกระทั่งแม่ไก่ลูกไก่ทั้งฝูงนี่เดินมาหากินมาถึงซุ้มต้นนมแมวซึ่งเป็นเขตรั้วติดกับบริเวณบ้านของคุณลุงนั่นแหละมันเป็นเวลาประจวบกับที่คุณวินัยเดินถือหนังสติ๊กมาถึงก็นั่งที่บันไดบ้านคุณลุงสายตาก็มองเพื่อจะหายิงนกที่บินมาจนแล้วจนเล่าก็ไม่มีนกกระจอกกระจาบหรือว่านกอะไรที่จะบินมาเกาะหรือว่าบินผ่านมาเลยทันใดนั้นสายตาก็มองไปเห็นฝูงลูกไก่ 6-7 ตัวพร้อมกับแม่ไก่เดินตรงมาความตั้งใจแท้จริงก็มองเลือกหาอยากจะยิงแต่นกเท่านั้นเองนะก็นั่งบนบันไดบ้านอยู่ด้วยความกระวนกระวายรอแล้วรอเล่าก็ไม่มีนกมาเป็นเหยื่อหนังสติ๊กเลยแม่ไก่ลูกไก่ฝูงนี้พากันเดินหากินมาใกล้แกเข้ามาทุกทีเมื่อมอง

0: ไปวิ่งมาแล้วในที่สุดมันก็วิ่งไปหาแม่ไก่พร้อมกับยืนซุกที่หน้าอกภาพนั้นบาดใจแล้วก็ประทับใจไปพร้อมกันเห็นแม่ไก่มันก้มหน้าลงมองดูลูกไก่พร้อมกับกางปีกออกทั้งสองข้างโอบคลุมมาลูกไก่ที่บาดเจ็บตัวนั้นให้ซุกอยู่ในอ้อมอกของมันภาพบาดตาบาดใจที่มองเห็นนี่เองจิตสำนึกก็ทำให้ได้สำนึกขึ้นมาว่าโธ่เอ้ยกูทำบาปมากแล้วดูเถอะลูกไก่บาดเจ็บขาขาดเป็นไก่พิการซะแล้วลูกเจ็บปวดหรือแม่ก็เข้าปกป้องคุ้มโดยเอาตัวเองเข้ามาปกป้องภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเวลานั้นไม่ได้อยู่ในความทรงจำของแกอีกเลยแกลืมเหตุการณ์วันนั้นไปอย่างสนิทเลยจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมบริบูรณ์แกก็ไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกจากผลการสอบครั้งนั้นผลปรากฏว่าแกสอบติดนักเรียนนายสิบทหารบกอย่างน่าภาคภูมิใจทีเดียวเริ่มเข้าเรียนเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสำเร็จจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารับราชการในตำแหน่งนายสิบทหารบกตลอดมาจนเกือบ10กว่าปีที่ผ่านไปราวปี2527ได้รับคำสั่งจากทางราชการทหารให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนแกมาประจำอยู่ที่จังหวัดน่านขณะที่ทำหน้าที่ปฏิบัติราชการอยู่มันก็เป็นสิ่งแปลกมากทีเดียวอยู่ๆมีวันหนึ่งก็เกิดมีมโนจิตสำนึกขึ้นมาหลอนประสาทซึ่งจะว่าแปลกก็แปลกเหลือเชื่อจริงๆที่เกิดความคิดขึ้นมาในความทรงจำเกิดขึ้นมาเป็นภาพลวงตาที่ผ่านมาเมื่อ10กว่าปีมองเห็นภาพตนเองใช้หนังสติ๊กยิงเข้าใส่ลูกไก่ตัวนั้นจนขาหลุดขาดกระเด็นไปเลือดสาดกระจายแล้วก็วิ่งไปซบที่หน้าอกแม่ของมันโอ้วิบากกรรมที่ก่อไว้นั้นมันกำลังวิ่งเข้ามาทวงเวรกรรมคืนแน่แล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้หรอกว่าบาปคืออะไรกรรมเวรมีจริงหรือเปล่านี่แหละคือกฎแห่งกรรมที่ก่อเอาไว้ก็พยายามสลัดภาพหลอนตาหลอนจิตใจให้มันหายไปจากความทรงจำจนกระทั่งวาระหมุนเวียนตามวาระให้นายทหารปฏิบัติราชการชายแดนหมุนเวียนให้นายทหารได้หยุดพักผ่อนแกก็ยอมรับว่าแกก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่นักมันคงจะเกิดเป็นจากจิตใต้สำนึกแกก็เดินทางเข้ามาพักที่กรุงเทพอยู่หลายวันคิดถึงพระองค์หนึ่งขึ้นมาได้ก็รีบไปพบซึ่งหลวงพ่อองค์นี้แกเคารพนับถือท่านมากเมื่อไปพบหลวงพ่อหลังจากถวายพระตาหารเพลเสร็จแล้วก็นำความไม่สบายใจที่มีอยู่ในหัวใจบอกเล่าหลวงพ่อให้รับฟังแต่ต้นจนกระทั่งจบประโยคที่ถามสุดท้ายว่าหลวงพ่อครับทำไมผมถึงได้มีแต่ความพะวงไปคิดถึงแต่เรื่องลูกไก่ตัวนั้นที่ผมยิงมันขาขาดไปนะครับหลวงพ่อ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมคุฎตราพนารินทร์น้ำมคุฎผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำมคุฎที่ผมเองมั่นใจนะครับมั่นใจเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำมา7ปี8ปี8ปีแล้วขายน้ำมังคุดมาเนี่ยแล้วก็ทำมาหลายยี่ห้อทำขายเองด้วยทำให้คนอื่นด้วยนะครับมีคนมาสั่งเราก็ทำให้เขาไปขายก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าความลงตัวเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่น้ำมังคุดตราพนารินความลงตัวไม่ใช่ว่าสมุนไพรมันต้องมากไม่ใช่ว่าสมุนไพรมันต้องน้อยนะครับความลงตัวหมายถึงว่ามันพอดีที่จะใช้งานความพอดีนะครับความพอดีเมื่อกินเข้าไปแล้วสุขภาพร่างกายมันได้รับสิ่งที่ดีพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับสำคัญที่สุดคือคนกินต้องดีนะครับไม่ใช่ว่าเราทำออกมาดีทำมาอร่อยแพ็กเกจสวยโอเคมันก็เป็นองค์ประกอบท่านผู้ฟังแต่คนกินต้องดีและต้องพูดว่าดีนะครับไม่ใช่ผมพูดว่าดีคนกินต้องเป็นคนพูดว่าดีลองดูนะครับใครที่มีปัญหาอยู่หลายๆอย่างนะครับอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งทอดถอนใจไปรักษาตัวเองมาจากตัวนู้นตรงนี้กินยาตัวนู้นตัวนี้มาถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแต่ถ้าจะเสริมสร้างช่วยเหลือเข้าไปอีกอยากจะให้ลองน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดูครับท่านผู้ฟังขอบคุณครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียง

0: ่อหังก้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: 2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบนึงที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
1: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
2: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
1: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมราย
3: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: หลวงพ่อก็เงยหน้าขึ้นรับฟังคำบอกเล่าอย่างตั้งใจพยักหน้าช้าๆเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าก็จะมีอะไรถ้าลูกเอ้ยกฎแห่งกรรมนั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าใครสร้างบุญบุญนั้นก็สะสมผู้นั้นใครทำชั่วจิตใจบาปผลนั้นก็รอโอกาสที่จะตอบสนองไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นนะลูกเอ้ยแกก็เลยกราบนมัสการลาหลวงพ่อกลับพอกลับมาจากหลวงพ่อแล้วจิตใจก็เริ่มชุ่มชื่นขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อครบวันกำหนดหยุดพักผ่อนก็ตั้งใจว่าจะไปพบหลวงพ่ออีกครั้งแต่ก็มีธุระต้องหาซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อจะเดินทางกลับคืนวันนั้นแกกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับแกก็นึกสังหรณ์ใจอย่างมากว่าทำไมเหรอแกได้กลิ่นเหม็นเน่าแกยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาพิสูจน์ดมดูเชื่อไหมครับว่ามันมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับกลิ่นสัตว์เน่าทั้งสองข้างเลยที่ขาของแกลางสังหรณ์หรือว่ากฎแห่งกรรมเริ่มตามล่าผู้สร้างเวรแล้วเดินทางมาถึงฐานทัพเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวันที่25พฤศจิกายน2523แกได้รับคำสั่งจากทางราชการทหารเป็นการด่วนให้รีบเดินทางไปช่วยกู้กับระเบิดร่วมกับเพื่อนทหารจากหน่วยหนึ่งซึ่งกำลังถูกข้าศึกล้อมอยู่ในป่าชายแดนเมื่อได้รับคำสั่งจากทางผู้บังคับบัญชาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนนายทหารเดินทางไปในป่าได้ประมาณ 2-3 วันจำได้แม่นยำว่าวันนั้นคือ27พฤศจิกายนเวลาประมาณสักบ่าย 2 โมงกว่าๆก็เดินทางไปกู้กับระเบิดที่ข้าศึกวางดักเอาไว้ปรากฏว่ากรรมตามทันแล้วก็ตามใช้เวรกันในชาตินี้เองแกโดนกับระเบิดในระหว่างทางโดยไปเหยียบเอากับระเบิดที่วางไว้ซึ่งก็แปลกมากเพื่อนเดินผ่านไปหมดแล้วเหลือแกเป็นคนสุดท้ายโดนระเบิดถึงกับทำให้ขาขาดทั้งสองข้างทันทีที่ห้องปฐมพยาบาลเพื่อนก็พากันเข้ามาเยี่ยมอาการเจ็บป่วยของร้อยเอกวินัยอิ่มจิตเพื่อนต่างมาให้กำลังใจในการที่แกถูกกับระเบิดถึงขาขาดทั้งสองข้างคืนนั้นแกครึ่งหลับครึ่งตื่นนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทำให้เจ้าลูกไก่ตัวน้อยนั้นบาดเจ็บถึงขาขาดมันผุดขึ้นมาเป็นภาพอีกครั้งหนึ่งผู้กองวินัยบอกว่าผมจำติดหูติดตาจริงๆเลยครับว่าสมัยเด็กผมยิงหนังสติ๊กยิงมันเจ้าลูกไก่มันส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดตอนที่ลูกไก่มันเจ็บปวดมันร้องมันยืนจ้องมองมาที่ผมเนี่ยดวงตาของมันยิ่งกว่าตาเจ้านกฮูกผีกลางคืนได้อีกยากที่ผมจะลืมลูกในตาของมันซึ่งครั้งนั้นผมมีความได้เปรียบถือว่าเป็นมนุษย์เหนือกว่าสัตว์ก็เลยเอาเปรียบมันเอาชนะมันทุกอย่างผมยิงปลงอนิจจังให้กับตัวเองพร้อมกับทำการนึกภาวนาอโหสิกรรมกันสิ้นสุดกันในชาตินี้เสียทีจะได้ไม่มีเวรกรรมตามจองล้างจองผลาญกันสืบไปโอ้เจ้าลูกไก่น้อยเอ้ยเองตามมาถูกทางแล้วเองตามมาทวงเอาขาข้างหนึ่งคืนไปพร้อมเองก็ทดแทนความเลวของข้าไปอีกข้างหนึ่งเป็นการทดแทนสิ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียทีชาตินี้ผู้กองวินัยยังฝากบอกมาอีกว่าผมในนามร้อยเอกวินัยอิ่มจิตใครจะขอฝากอุทาหรณ์เรื่องแห่งบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงแล้วก็จะต้องชดใช้คืนกันในชาตินี้นะครับถ้าเราทำบาปไว้ไม่ต้องรอชาติหน้าก่อนนะครับอยากจะใคร่ขอวิงวอนทุกท่านได้โปรดสร้างผลบุญผลกุศลสะสมไว้นะครับเพื่อเป็นบุญบารมีไว้มากๆเมื่อจิตดับขันไปแล้วนั่นแหละผลบุญกุศลจะช่วยส่งเสริมส่งให้เรามีความสุขไม่ว่าเราจะเกิดอีกกี่ชาติหรือไม่ก็ไม่เกิดอีกก็ตามทีก็อยากจะขอฝากทิ้งท้ายไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจครับครับนั่นก็คือเรื่องราวอันมีคุณค่าของร้อยเอกวินัยอิ่มจิตนะครับซึ่งต่อมาได้ใช้ชีวิตของท่านด้วยการเป็นหมอดูลายมือตามวิชาที่ท่านเคยร่ำเรียนมาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสนามหลวงครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเวลาว่างๆเนี่ยคุณนิยมนี่ชอบไปนั่งฟังเขาคุยกันที่ร้านป้าอ้วนที่ร้านป้าอ้วนนี่คนไม่ขาดอ่ะเพราะมีของขายสารพัดมีทั้งของกินของใช้ก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดราดหน้าผัดซีอิ๊วหรือว่าเบียร์เหล้าน้ำอัดลมมีทั้งนั้นขนมเด็กๆไอติมน้ำตาลพริกแห้งน้ำปลาโอ้ยสาธยายไม่หมดหลอดไฟเสียก็มาซื้อที่นี่ได้น้ำดื่มเป็นขวดหรือเป็นถังก็มีบริการเช่นเดียวกันทีนี้คุณนิยมไปวันนั้นก็ได้ยินเสียงว่าไปทำบุญหรือเปล่า ไม่ทำแล้วบุญแกก็หันไปมองว่าเป็นใครปรากฏว่าเป็นนายสมศักดิ์หนุ่มใหญ่หน้าคล้ำแดดลมกับลุงเถียนขาเป๋บ้านอยู่ใกล้ร้านค้าที่ชอบมานั่งหาเพื่อนคุยอยู่เป็นประจำทำไมล่ะโกรธพระหรือยังไงไม่ทำบุญไม่ได้โกรธแล้วเรื่องอะไรถึงไม่ไปทำบุญก็ไม่เคยถูกหวยเลยอ้าวแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับพระฮะทำบุญแล้วไม่ได้บุญน่ะทำไมจะไม่ได้ถ้าได้มันก็ต้องถูกหวยก็บางดิเสียงลุงเถียนแกหัวเราะหึๆมันคนละเรื่องกันไม่คนละเรื่องหรอกเรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องเดียวกันยังไงก็เรื่องบุญไงคนที่ถูกหวยก็คือคนมีบุญผมก็ทำบุญจังนะไม่เห็นถูกเลยเอ้ยนั่นเขาอาจจะทำมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วมาชาตินี้ผลบุญก็ตอบสนองเขาก็เลยถูกแกทำไม่มากๆสิชาติหน้าจะได้รวยอู้ชาติหน้ามันช้าไปอะลุงขี้เกียจรออยากจะรวยมันชาตินี้แหละลุงเถียนแกก็หัวเราะอีกแหมใจร้อนเหลือเกินนะความรวยมันรอไม่ได้หรอกลุงแล้วความจนรอได้หรือไงไอ้ความจนออกไปห่างๆเลยอ่ะความจนมันจะไม่มาใกล้เองเลยถ้าหากว่าเองขยันทำงานหาเงินแล้วก็เก็บเงินใช้เงินอย่างระมัดระวังก็ทุกวันนี้ก็ระมัดระวังอยู่แล้วไม่เคยสุรุ่ยสุร่ายเลยอ่ะแทงหวยโครมเนี่ยไม่สุรุ่ยสุร่ายเลยอ้าวก็อยากรวยนี่ก็ต้องแทงดิไม่แทงแล้วมันจะถูกก็ลุงแต่เองมันเล่นมากเกินไปนะมันแทงหนักๆทั้งนั้นไม่แทงหนักเวลาถูกมันก็ได้หน่อยเดียวเสียเวลาเปล่าแล้วก็เสียดายจนร้องไห้เชียวละลุงเคยมาแล้ว27ตามมาตลอดเลยแทงหนักทุกทีมีงวดนั้นไม่เห็นออกสักทีชักเบื่อก็เลยแทงแค่20มันดันออกตอนแทง100 200ไม่ออกแม่มันน่าเจ็บกระดองใจไหมลุงมันก็น่าเจ็บใจอยู่เหมือนกันเห็นไหมนะขนาดลุงยังรู้สึกแล้วผมจะไม่รู้สึกมากกว่าลุงเหรอเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยล่ะเงินมันก็เงินของผมความหวังก็เป็นของผมแล้วมันดันมาเป็นซะอย่างเงี้ยมันหน้าเผาตัวเองตายซะจริงๆเอ้ยอย่าให้มันบ้าถึงขนาดนั้นเลยอ้าวก็มันหน้าโมโหตัวเองไหมล่ะลุงพอกันเถอะเองต้องมีสติเอาไว้บ้างไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่อย่างนั้นก็บ้ากันใหญ่หายใจเข้าก็หวยหายใจออกก็หวยอะไรก็หวยหวยตายหากันพอดีทำมาหากินเถอะนั่นแหละแน่นอนที่สุดทำแล้วมันต้องได้ไม่หนีไปไหนอ่ะมันก็ไม่แน่ละลุงทำมาหากินบางทีก็ถูกโกงเอาอย่างงั้นมันก็ต้องมีบ้างล่ะก็ไม่ไหวเจ็บปวดกระดองใจอีกแล้ว
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับมีน้ำมังคุดออกมาอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นน้ำมังคุด 60% คืออันเดิมนั้น 80% เข้มข้นอันนี้ 60% ผสมสมุนไพรและน้ำผลไม้และสมุนไพรอีก 40% ตราบ่มบุญแหมทำไมชื่อว่าตราบ่มบุญคืออย่างนี้ด้วยความที่ตัวเองเคยบวชแล้วก็เป็นห่วงพระเนนะเวลาคนไปหาพระหาเจ้าก็จะมีของติดไม้ติดมือไปถวายข้าวปลาอาหารหวานคาวก็ว่ากันไปแต่ก็มีส่วนหนึ่งถ้าไปหาหลังช่วงบ่ายไปแล้วส่วนมากก็จะเป็นน้ำปานะน้ำปานะส่วนมากถ้าจะง่ายๆก็แวะเซเว่นแวะเซเว่นก็จะได้น้ำผลไม้ที่เป็นกล่องบ้างน้ำขวดบ้างน้ำอัดลมบ้างเขาใส่น้ำตาลเยอะท่านผู้ฟังเขาใส่น้ำตาลเยอะพระท่านฉันเลยใครคนนั้นมาก็น้ำผลไม้คนนี้มาก็น้ำผลไม้เมื่อวานมาก็น้ำผลไม้พรุ่งนี้มาก็น้ำผลไม้มันเยอะฉันมากๆเข้านี่มีปัญหาต่อสุขภาพบางทีน้ำตาลถ้ากินมากเกินไปนี่มันเหมือนยาพิษนะครับท่านผู้ฟังมันเหมือนยาพิษมันต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะอย่าเยอะเกินทีนี้พระท่านฉันทุกวันนี่ก็จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพของท่านนะครับเกิดปัญหาต่อสุขภาพของท่านก็เลยว่าอ้าวปรับนะครับก็ต้องเปลี่ยนปรับว่าให้พระทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันหนึ่งให้พระท่านฉันให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นน้ำมังคุดเจือจาง 60% กินทีละขวดเลยขวดหนึ่ง100มิลลิลิตร6ขวดนี่เป็นขวดแก้วนะครับท่านผู้ฟังบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินโทษทีนะครับเป็นกล่องสีเขียวแพ็ครวมกัน สวยคาดทองแพ็ครวมกัน6กล่องเนี่ย6ขวด1กล่องมีอยู่6ขวดเนี่ย390บาทสำหรับไปถวายพระสำหรับไปบ่มบุญบ่มเอาไว้วันละเล็กวันละน้อยไปหาพระไปเยี่ยมพระไปกราบพระพระหลวงอาหลวงพ่อที่เรารู้จักก็ติดไม้ติดมือไปถวายท่านนะครับมันมีน้ำมังคุดผสมน้ำเสาวรสโกจิเบอร์รี่ทับทิมอาซาอิเบอร์รี่น้ำลูกหม่อนนะครับอาซาอิเบอร์รี่น้ำฟักข้าวน้ำขิงสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมกระมิ้นชันเกี่ยวกู้ล้านเทาวันเปรียงเห็ดลิ้นจืบน้ำมะตูมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์พระท่านฉันถ้าท่านมีสุขภาพดีขึ้นมาเป็นบุญของท่านเป็นบุญของเราโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บลดลงก็เป็นบุญของท่านเป็นบุญของเราเราถวายสิ่งที่ดีเราก็ได้รับผลที่ดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด1กล่องมี6ขวด390บาทถามว่าซื้อได้ที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการถามเขาว่าต้องการน้ำมังคุดตราบ่มบุญเนี่ยจะซื้อยังไงซื้อแบบไหนก็ถามเขาได้นะครับให้เขาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้ครับท่านผู้ฟังช่วงนี้สะดวกขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับที่อุปการะน้ำมังคุดตราพระนารินทร์และน้ำมังคุดตราบ่มบุญก็บุญกุศลอันใดที่ผมทำมานะครับอ๋อช่วงนี้มีบุญอีกนะเมื่อวันก่อนก็ไปบูรณะพระพุทธบาทถวายไป 100,000 บาทแล้วก็จะถวายต่อเนื่องอีกก็คือพระพุทธบาทอยู่ที่วัดเขาชะโงกจังหวัดนครนายกในโรงเรียนจปล.นะครับไปลอกองค์พระใหม่ลงพระทำมา 10-20 ปีแล้วก็ท่านก็สีกระเทาะลอกออกใหม่แล้วก็ปูพื้นกระเบื้องใหม่แล้วก็ซ่อมแซมพระพุทธบาทเดินสายไฟขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับฟังดูว่าคนไม่มีแรงดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: ครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้เราอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณพี่อะไร
3: ชื่อสนัดคิมทอง
2: ชะสนัด
3: สนัดคิมทอง
2: อายุ
3: แต่ให้น้องสาวกินแต่ตัวเองยังไม่ได้กิน
2: เอาหรือว่าแต่น้องนึกว่าตัวเอง
3: แต่ซื้อไปให้น้องสาวที่เคยอยู่สมุทรปราการเนี่ย
2: น้องเขาเป็นอะไร
3: น้องเป็นเบาหวาน
2: พี่สนัดอยู่บ้านไหนนี่
3: บ้านตำมี
2: ตำบล
3: เฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร
2: ์อ๋อซื้อไปให้น้องสาวที่สมุทรปราการ
3: จากตอนแรกเขามากันเทียนเขาบอก
2: มาจากสมุทรปราการ
3: จ้า
2: น้องสาวชื่ออะไร
3: ชื่อสนูนแหลมไพศาล
2: สนูนแหลมไพศาลอายุเท่าไหร
3: ่อายุ59
2: ไม่น้องสาวนั่นนะ
3: จ้า
2: 59ปี
3: แต่ป้า68แล้ว
2: อ๋อป้า68อ๋อนึกว่า59ปีเหมือนกันก็ซื้อให้สนูนแหลมไพศาลกิน
3: จ้าเอาอยู่สมุทรปราการ
2: เอาแล้วก็กินเขาเป็นยังไง
3: กินแล้วก็เขาว่าดีขึ้นน่ะเขาว่าแต่มันหายเหนื่อยอะไรแต่มันปวดอยู่แต่กินไปมันก็ปวดแต่มันค่อยยังชั่วหน่อยกินไป2ขวดแล้วซื้อส่งไปให้เขาก็โทรมาถามเรื่อยเลยมาถามบอกเออพี่กินไปแล้วดีขึ้นน่ะ
2: เขาเป็นอะไรเบาหวาน
3: เบาหวาน
2: ขนาดไหน
3: เบาหวานจนหลายปีแล้วกินน่ะแล้วก็ปวดหัวเข่าแล้วเดินไม่ค่อยได้เลย
2: เขาทำอาชีพอะไรอยู
3: ่แต่ก่อนขายของแต่ก่อนทำงานเสร็จแล้วก็พอลงเกษียณแล้วก็ยังไม่ได้เกษียณแต่มันทำงานแล้วมันเป็นเบาหวานทำไม่ไหวจ้ะ
2: ก็มาอยู่บ้าน
3: ก็ขายของตอนแรกก็ขายของเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้แล้วอยู่บ้านเฉย
2: ก็เขามาเยี่ยมบ้าน
3: จ้ามาเยี่ยม
2: ฝากเขาไป
3: เข้ามาเนี่ยเข้ามาก็เทียนไปบอกว่ากินดีก็เลยเขาก็ให้ฉันซื้อ
2: ส่งไป
3: จ้าตอนแรกก็ว่าจะคอยเอาแหละถามไปโทรไปถาม
2: จริงที่สมุทรปราการก็มีขาย
3: มีแต่มานี่นะจ
2: ้
3: าก็มาก็เทียนก็บอกสั่งมาให้แล้วก็พอนี้รอไม่ได้เนาะพอรถเขาไปแล้วเนาะรอไม่ได้เลยก็ส่งตามไป
2: ส่งจากสุรินทร์ไปสมุทรปราการเขากินไปกี่ขวดแล้ว
3: 2ขวด
2: ดีขึ้นไหม
3: จ้าคอยเขาว่ามีแรงอยู่บ้านเนี่ยทำงานทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็พอมีแรง
2: มีแรงขึ้นมา
3: จ้า
2: แข็งแรงขึ้น
3: จ้าแข็งแรงขึ้น
2: แล้วเบาหวานเขาได้ไปตรวจดูไหมรถเนี่ย
3: เขาตรวจดูทุกเกือบทุกเดือนอ่ะ2เดือนก็ไป
2: จะเป็นยังไงบ้างเบาหวาน
3: เขาว่าคอยยังชั่วหน่อยเพราะว่าดีขึ้นหน่อย
2: เขาว่าดีขึ้น
3: จ้า
2: เขาว่าได้ไม่ได้เจอ
3: แต่ไม่ได้เจอเนี่ยแต่เขาโทรมาบอกฉันทุกวันเลย
2: อ๋อโทรคุยกันทุกวันเลย
3: ทุกวัน
2: กับน้องเนี่ย
3: จ้า
2: เขาพอใจไหมถาม
3: เขาบอกพอใจ
2: ดีใจไหม
3: จ้าหนูก็ดีใจกับน้องด้วย เขาบอกว่าเออพี่ถ้าฉันกินแล้วถ้าฉันมีเงินเขาซื้อให้พี่กินเขาว่างี้ก็ไม่เป็นไรเขาว่างี
2: ้ดีจังเลยเป็นพี่ที่ดีมากเลยเป็นห่วงน้องเนาะเป็นน้องป่วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครป่วยเราก็ไม่อยากป่วยก็อุตส่าห์ซื้อให้น้องกินทั้งสองขวด
3: จ้าแต่น้องเขาก็ซื้อแต่เขาจะซื้อให้ฉันกิน
2: เ
3: งินเขาเลยเงินเขาให้ฉันซื้อไว้เขา
2: บอกน้องไม่ต้องซื้อก็ได้ส่งเงินมาเดี๋ยวซื้อเอง
3: จ้าเขาบอกเออทางนู้นก็มีบอก
2: ม
3: ีแต่ไม่รู้จักยังไม่ได้รู้จักเขาทางนู้นพอมานี้ก็รู้จักเราเลยเตียนก็บอกจ
2: ้
3: า
2: ก็ไม่มีก็ถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าบริษัทก็ได้
3: จ้า
2: ว่าสมุดประการอยู่ตำบลไหนโทรเข้าบริษัทเดี๋ยวทางบริษัทก็จะบอกเอง
3: จ้าน
2: ะครับเบอร์โทรก็จะอยู่ในคู่มือเล่มเล็กมีเบอร์โทรบริษัทอยู
3: ่จ้าเทียนเขาให้ไปเขาบอกฟังวิทยุทุกวันเขาว่าจะสั่งไปซื้อทางโน้นทีนี้ทีนี้ก็บอกว่าจะมีเงินก็ฝากมาให้ป้าซื้อกินมาก
2: ครับผมก็ดีใจเนาะดีใจกับคุณพี่แล้วก็น้องสาวที่กินน้ำมังคุดแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเป็นความจริงเน
3: า
2: ะที่พูดมานะไม่ได
3: ้
2: เตรียม
3: ไม่ก็เขาโทรมาบอกทุกวันนะพี่ดีหนูไม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี
2: ้
3: ทำงานอะไรได
2: ้
3: ซักผ้าซักอะไรก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนเหนื่อยทำอะไรไม่ได้เลยอยู่แต่บ้าน
2: โอเคเอาขอบคุณคุณพี่อะไรนะ
3: พี่สนัด
2: สนัดมากนะครับที่มาเล่าความจริงให้ฟังในวันนี
3: ้
2: ครับก็ยังไงถ้ามีโอกาสก็ตัวเองก็ต้องกินมั่
3: ง
2: ไม่ต้องรอให้เจ็บไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ใช่รอป่วยรอเจ็บแล้วค่อยกินกินเข้าไปเห็นครับสุขภาพเราก็จะค่อยๆดูแลรักษาฟื้นฟูตัวเองขึ้นมานะครับไม่ใช่ยาแต่กินเพื่อสุขภาพได้เพราะเราผสมสมุนไพรไปหลายตัวครับผมก็ขอบคุณคุณพี่สนัดมากครับผมขอบคุณมากครับ
3: บริษัทเจริญทำให้ดีขึ้น
2: ครับขอบคุณเช่นกันครับพี่สวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: เรื่องของกรรมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องกระจกส่องกรรมครับเรื่องนี้คุณมนทาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงของพี่สาวแกคนหนึ่งที่บ้านพี่เขานี่มีรั้วบ้านเป็นอิฐบล็อกแบบสมัยก่อนที่มีลักษณะเตี้ยๆบ้านเขาเลี้ยงสุนัขไว้5ตัวมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาพันตัวใหญ่แม่ของพี่สาวนี่ขอมาเลี้ยงจากชาวสวนพ่อสุนัขเป็นหมาเฝ้าสวนสุนัขตัวนี้เลยค่อนข้างดุแล้วก็ตัวใหญ่แข็งแรงมันชื่อสมปองเจ้าสมปองก็ซนตามวัยของมันเลี้ยงมาได้ระยะหนึ่งความที่มันตัวสูงแล้วก็ตัวใหญ่มันก็สามารถโดดข้ามรั้วบ้านได้อย่างสบายโดยหมาตัวอื่นทำไม่ได้อย่างมันทีนี้พอมันออกไปบ่อยๆก็เกิดเรื่องเจ้าสมปองชอบไปกัดคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเพราะว่าค่อนข้างหวงบ้านแล้วก็ดุมากใครเดินเฉียดบ้านไม่ได้เลยก็เลยเกิดปัญหาบ่อย แต่คนในบ้านก็เข้าใจว่าสายเลือดมันค่อนข้างจะมีนิสัยหวงของแล้วก็ดุก็พยายามหาไม้มากั้นเพื่อไม่ให้มันออกไปได้อีกจนแล้วจนรอดเจ้าสมปองก็ออกไปได้ทุกทีไม่ว่าจะกั้นแบบไหนสมปองก็ออกได้ทั้งนั้นครั้งสุดท้ายเจ้าสมปองไปกัดเพื่อนบ้านที่มาเรียกพ่อเพื่อจะไปทำธุระด้วยกันมันแอบออกไปซุ่มอยู่หน้าบ้านแล้วก็กัดเขาข้างหลังเป็นแผลเวอะหวะน่ากลัวมากเสียเงินค่ารักษาไปหลายบาทเลยทีเดียวเนื่องจากกัดเข้าไปหลายเขี้ยวแต่เพื่อนบ้านก็ไม่เอาเรื่องแฟนของพี่สาวคุณมนทาเนี่ยด้วยความที่โมโหมากจนเกลียดเจ้าสมปองไปเลยเขาก็เลยไปเอาเศษกระจกที่คมไปเสียบไว้บนรั้วบ้านคือบ้านสมัยเก่าเนี่ยเขาจะเสียบเศษกระจกไว้บนรั้วเพื่อกันขโมยเข้าบ้านเผื่อว่าเจ้าสมปองมันจะได้กลัวไม่กล้ากระโดดผ่านปรากฏว่าผิดคาดกลางดึกคืนหนึ่งทุกคนในบ้านกำลังจะนอนหลับก็ได้ยินเสียงกุกกักปีนรั้วเหมือนเดิมสักพักก็เงียบไปทุกคนเข้าใจว่ามันคงปีนออกไปไม่ได้ก็เลยเงียบพอรุ่งเช้าทุกคนก็ต้องตกใจเนื่องจากเจ้าสมปองมันนอนแบบเจ็บปวดมากปรากฏว่าช่วงปีกขาซ้ายข้างหลังนี่โดนกระจกแทงเข้าไปเป็นแผลใหญ่มากเป็นปากฉลามเห็นกระดูกเนื้อห้อยออกมาเลยเป็นแผลใหญ่มากสันนิษฐานว่ามันคงจะกระโดดออกมาอย่างเคยแต่คราวนี้กระโดดไม่ผ่านขาก็เลยโดนกระจกเสียบแฟนของพี่สาวรีบพาไปหาหมอมันเจ็บมากนอนนิ่งเลยหมอก็ทำแผลให้แล้วก็กลับมารักษาที่บ้านรักษากันนานเพราะว่าแผลใหญ่มากเจ้าสมปองก็เลยอดเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ได้หลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์เหมือนเวรกรรมจะตามทันแฟนของพี่สาวที่บ้านพี่สาวมีอาชีพติดตั้งกระจกบังลมหน้ารถโดยสารแล้วก็ทำบานเกล็ดช่องลมหน้าต่างรถเมย์ขณะที่แฟนของพี่สาวกำลังให้ลูกน้องเอาอลูมิเนียมที่เพิ่งตัดมาขึ้นรถโดยที่แฟนของพี่สาวรอรับอยู่บนรถเขาก็กำลังจะก้าวลงเพื่อปิดท้ายรถอลูมิเนียมที่ยื่นออกมาเกี่ยวกับขาเขาโดยที่เขาไม่ทันได้ระวังแฟนของพี่สาวก็กำลังจะโดดลงแบบเดียวกับเจ้าสมปองเลยอลูมิเนียมขูดเกี่ยวกับขาเขาด้านซ้ายเป็นแผลปากฉลามเหมือนกับเจ้าสมปองเหมือนกันเลยแล้วก็ลึกด้วยตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรสักพักก็รู้สึกเจ็บแล้วก็เลือดไหลถึงได้รู้ว่าโดนอลูมิเนียมที่ตัดเป็นสามเหลี่ยมแทงเกี่ยวเข้าไปกางเกงขาดเลยขาที่บาดเจ็บเป็นขาซ้ายแผลก็เป็นแบบเดียวกันและที่สำคัญลูกน้องเขาลืมรับคมปลายอลูมิเนียมอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นสุดท้ายไปหาหมอคุณหมอเย็บแผลให้แล้วก็ต้องพักรักษาตัวแบบเดียวกับเจ้าสมปองนี่นะครับบางครั้งสิ่งที่เราทำกับใครไว้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราก็ต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่เราทำไว้เสมอแรงกรรมมันแรงจริงๆครับเรื่องของสุนัขอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณดวงตาเล่าให้ฟังว่าปกตินะแกเป็นคนรักสุนัขมากแต่เนื่องจากที่บ้านสามีนี่ชอบเพาะเลี้ยงไก่ชนด้วยแต่ว่าข้างบ้านน่ะมีหมาจรจัดมาอาศัยอยู่แกเป็นคนใจดีให้ข้าวให้น้ำบ่อยๆมันก็เลยอาศัยอยู่ด้วยไม่ไปไหนต่อมาคุณดวงตาสังเกตว่าไก่ของสามีหายบ่อยๆก็แอบสังเกตดูพบว่าหมาจรจัดข้างบ้านน่ะมักจะแอบมาไล่กัดไก่ตายในป่าหลายตัวคุณดวงตาก็ดุมันชี้หน้าว่าทำไมกัดไก่อีกเนี่ยจะเอายาเบื่อให้กินให้ตายเลยมันก็มองหน้าแบบท้าทายวันรุ่งขึ้นก็แอบมากัดไก่ตายอีกคุณดวงตาก็รู้สึกโกรธก็ไปซื้อยาเบื่อมาล่อให้มันกินโดยผสมกับขนมมันกินเข้าไปแต่ว่ามันเป็นหมาฉลาดไม่ตายมันไปสำรอกออกแล้วคุณดวงตาก็เคยจับมันไปปล่อยในที่ไกลๆ2ครั้งแต่ทุกครั้งมันก็กลับมาได้ซึ่งแกก็แปลกใจทุกวันนี้ว่ามันจำทางกลับมาได้ยังไงเพราะว่าตอนเอาไปแกก็จับมัดใส่ถุงผ้าใส่ไว้ในหลังกระโปรงรถยนต์มันไม่มีทางเห็นอย่างแน่นอนระยะทางจากบ้านเอาไปปล่อยในไกลประมาณ30กิโลเมตรมันใช้เวลาเดินทางกลับมาบ้านใน4วันพอมันกลับมาถึงมันก็จะร้องด้วยความดีใจจนกระทั่งคุณดวงตาถอดใจก็จำต้องปล่อยให้มันอยู่แบบเยาะเย้ยต่อไปอีกไม่สามารถจะจัดการอะไรกับมันได้ต่อมายาเบื่อที่คุณดวงตาซื้อไว้เบื่อมันก็ยังไม่หมดแต่ว่าลืมเอาไปทิ้งแอบซุกไว้ในครัวจนลืมเป็นเวลาเดือนกว่าพอดีกำลังจัดครัวใหม่รื้อของออกมา พอดีหมาของแกเองที่เลี้ยงไว้ดันมากินเศษขนมที่ผสมยาเบื่อไว้หมาที่เลี้ยงไว้ดันมาตายโดยที่ช่วยไม่ทันนี่คงจะเป็นเวรกรรมที่ทำไว้เลยมาโดนกับหมาของตัวเองทุกวันนี้แกยังรู้สึกเสียใจไม่หายเห็นหน้าเจ้าหมาจรจัดตัวนี้ทีไรก็ได้แต่ขออโหสิกรรมกับมันแถมสามีที่รับราชการอยู่ด้วยกันก็เกิดต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้อยากย้ายไปเลยเพราะดันไปกรอกเอกสารการย้ายประจำปีเล่นๆแต่กรมจับย้ายไปจริงๆโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนี่ก็คงเป็นเวรกรรมติดจรวดเห็นกันในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเลยครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของกรรมที่ทำกับแมวท่านผู้ฟังเรื่องเกิดขึ้นเวลานั้นคุณตุ๊กตายังเป็นเด็กประถมที่บ้านก็มีคนสวนอยู่สองครอบครัวครอบครัวหนึ่งเพิ่งจะแต่งงานเมียกำลังท้องอ่อนๆวันหนึ่งเมียของเขาทอดปลาวางไว้แล้วก็เดินออกมาหน้าบ้านปรากฏว่าแมวเจ้ากรรมไปขโมยปลาที่ทอดแล้วไปกินพอผัวรู้ก็โกรธมากจับขาหลังแมวแล้วก็ฟาดแมวเคราะห์ร้ายตัวนั้นกับโคนต้นมะขามจนแมวสลบฟาดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแมวก็อ่อนยวบไปทั้งตัวตุ๊กตาเห็นก็วิ่งออกมาพร้อมกับพูดบอกว่าหยุดทำแบบนี้นะมันขโมยปลาไปกินอ่ะมันต้องตายตายแล้วนะได้ปลาคืนหรือเปล่าอ่ะถ้าเขาตายแล้วได้ปลาคืนก็ฆ่าให้ตายเลยสิเขาก็โยนแมวใส่ตุ๊กตาก็รับไว้ได้แล้วก็รีบพาแมวไปนวดนะนวดไปนวดมาป้ามาเห็นเข้าก็บอกกับตุ๊กตาบอกว่าเขาตายไปแล้วล่ะลูกโถเกิดชาติหน้าอย่าไปขโมยของเขาอีกนะเห็นไหมแมวเจ็บมะหนูอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะทุกชีวิตก็รักชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละนะเธอบอกว่าป้าสอนหลายอย่างนะแต่ที่เห็นด้วยตาเห็นแก่ตาตัวเองก็อย่างที่เธอเล่าให้ฟังนี่แหละครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนะฟังสิ่งละอันพันละน้อยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพระต่อตัวเราเองสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจนิทานดีๆข้อคิดดีๆจากท่านอาจารย์ยอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงหน้าต่อไปและทุกวันก็เราก็เจอกันมีนัดกันที่ตรงนี้ขอบคุณมากครับเจอ

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช 2308 พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา27ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่าก็หาไม่แท้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราช 2309 ก่อนอโยธยา

อาจจะล่มสลาย3เดือนพญาตากได้พาทหารหาญตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันทบุรีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิดเอกราชชาติสิ้นแผ่นดินเดือดยังคงแลกด้วยเลือดไม่เหือดสิ้นไทยรอดพ้นเสียดินแดนทั้งแผ่นดินหลายชีพดิ้นนอนเคียงอยู่เรียงรายไม่มีองค์ตากสินก็สิ้นชาติเอกราชจอมจมล่มสลายหอบลูกหลานเซซัดกระจัดกระจายทั้งเวียงวัดวอดวายกลายเป็นจุ่มแม้องค์พระยังวอดวายกลายเป็นเท่าหลายคนเอาอกประทับรับกระสุนอีกหลายคนยังเป็นผู้ไม่รู้คุณปวนสายเลือดไทยกลุ่นให้วุ่นวายเพราะคนไทยไม่รักกันในวันก่อนแผ่นดินร้อนแดงเดือดไม่เหือดหายใช้มือไทยดาบไทยไว้ทำลายแม้ไม่ตายเหมือนถูกฝังตายทั้งเป็น

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: ผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดอินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผ
1: ู้หญิง
0: เคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

ดนจิตอีเนาให้เขามารักข้าขอองค์พระปฏิมาเมตตาช่วยคิดอุ้มชูขอเทียนที่เวียนวนดนฤทัย

แหมเพลงนี้โด่งดังมากนะท่านผู้ฟังคลาสสิกนะแต่เนื้อเพลงก็เป็นการหยิบยกเรื่องราวนะจากวรรณคดีเรื่องอีเหนานะตอนบุษบาเสียงเทียนนะดลจิตอีเหนาให้เขามารักค่ะรักเพียงบุษบาเนี่ยต้องบอกบทเพลงนี้เนี่ยเป็นบทละครนะแล้วก็เป็นตอนหนึ่งในวรรณคดีไทยเรื่องอีเหนาแล้วก็เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองนะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาไรคือต้องบอกว่าในสมัยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นยุคทองนะของวรรณคดีนะเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถสูงนะในด้านการกวีนิพนธ์และศิลปกรรมนะจุมว่าในสมัยนั้นคงจะมีความสุขเนาะคนที่จะแต่งกลอนแต่งทำงานด้านศิลปะเนี่ยคือแปลว่ารัศมีของพระองค์ท่านเนี่ยสงบร่มเย็นไม่มีข้าศึกงดแล้วรัชกาลที่ผ่านมาก็นะมีข้าศึกสงครามสร้างบ้านสร้างเมืองนะนะบางทีศิลปะแล้วก็อะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระพุทธรูปอะไรต่างๆนะก็บ่งชี้ถึงสมัยนั้นๆนะว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาไรเนี่ยรัชกาลที่สองเนี่ยน่าจะเป็นความที่มีความสุขแหละนะทั้งพระมหากษัตริย์ประชาราษฎร์นะไม่มีข้าศึกอริยศัตรูมารุกรานนะนะไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีอารมณ์สุนทรีกันเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีนะนอกจากนั้นก็ยังมีสุนทรภู่นะกวีเอกคู่ใจด้วยนะได้รับเข้ารับราชการเป็นกวีที่ปรึกษาในพระองค์ด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นอารักษ์ราชสำนักนะนะส่วนสุนทรภู่ก็ได้ชื่อว่านะเป็นกวีสี่แผ่นดินนะแต่จริงๆเนี่ยนะท่านมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแล้วนะนะอย่างพระพุทธรูปนะสมัยสุโขทัยสวยนะนะช่างสุโขทัยนะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเนี่ยสวยและอ่อนช้อยงดงามนะนั่นก็บ่งบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยมีความสุขนะจริงๆนะมันคือต้องบอกว่ามันสมเขาเรียกอะไรนะเวลาเห็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเนี่ยต้องบอกว่ามันสมมาตรนะไม่ว่าจะเป็นพับพักอุระหรืออะไรต่างๆนะแต่ถ้าพูดตามหลักมันก็บอกสมมาตรนะคือดูละอิ่มเอิบนะบ่งบอกถึงสภาพสังคมนะในยุคนั้นก็สงบสุขร่มเย็นมีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยาการอย่างแท้จริงนะก็สะท้อนให้เห็นเรื่องราวของธรรมราชานะอย่างที่พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัยนะทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมนะสมัยเรียนเนี่ยพ่อปกครองลูกนะราษฎรมีความอยู่ดีมีสุขนะดังที่มีศิวราจารึกที่ค้นพบได้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครจักใครค้าค้าช้างค้าใครจักใครค้าหมาค้าโอ้ดีจริงเลยนะจริงๆแล้วคำนี้ก็มาอย่างทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่นะนะในประเทศไทยเนี่ยนะในน้ำมีปลาก็ยังมีปลาอยู่นะในนาก็ยังมีข้าวอยู่นะใครไข้ค้าช้างค้าแต่ช้างนี่น่าจะไม่มีนะสมัยก่อนนะช้างบ้านเราเยอะมากนะนะแล้วก็ใครไข้ค้าม้าค้าอย่างนี้นะอิสระตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงๆนะโอ้เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้นะว่าวัฒนธรรมภูมิประเทศอากาศเขาเป็นอย่างไรแต่เชื่อไหมว่าความอิสระเสรีเนี่ย
ถึงว่าประเทศไทยเนี่ยฟรีดอมที่สุดละนะถึงจะเป็นการปกครองที่อยู่ภายใต้การกฎรัฐธรรมนูญก็ตามนะสมัยก่อนก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะพระมหากษัตริย์เป็นเหมือนสมมุติสมุติเทพนะนะแล้วตอนหลังเราก็เปลี่ยนไปตอนปีพ.ศ. 2475นะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยนะแต่จริงๆถือว่าเรามีประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วนะเนี่ยใครใครค้าค้าไม่เปื่ออะไรนะอยากจะขายกล้วยทอดก็ขายได้ข้าวเม่าทอดดิตระกูลบ้านจุ่มเนี่ยทำข้าวเม่าส่งนะ ไม่อยากจะคุยนะพ่อจุ่มเนี่ยโอ้โหข้าวเม่าเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีอาหารทานขนมแบบกบกับไอ้ขนมสมัยนี้เป็นภัยด้วยนะเด็กๆ กินเนี่ยโอ้โหโซเดียมสูงมากไอ้ขนมกรอบแกรบเนี่ยมันกินแล้วเพลินนะแต่น้ำเกลือสูงมากนะบางทีเด็กๆ เป็นเบาหวานกันแล้วไตเป็นไตก็มีนะสมัยก่อนเนี่ยอาหารของหวานเนี่ยก็จะเป็นแบบธรรมชาติออร์แกนิกนะนะกล้วยทอดข้าวเม่าทอดเนี่ยโอ้ข้าวเม่าเนี่ยคุณลุงที่บ้านชอบมากนะคนที่ทำก็สมหายตายจากไปเยอะ เขาจะเอากล้วยไข่มาใช่ไหมมีข้าวเม่ามีมะพร้าวมีมาคุกๆแล้วก็ทำปมปมปมเนี่ยเอาตัวข้าวเม่าที่ผสมเนี่ยนะมาทำเคลือบกล้วยเนี่ยส่วนมากก็นิยมเป็นกล้วยไข่นะแต่ตระกูลที่บ้านจุ่มเนี่ยทำอย่างเงี้ยแหละนะคืออาจจะมีงานหลักแล้วก็เป็นงานจ็อบพาสไทม์เนาะนะแล้วก็คนในตลาดก็จะมารับนะเพราะเขาไม่มีเวลามาทำไงเขาไปถึงเขาก็ไปทอดขายเรียกขายส่งไม่ธรรมดานะกิจการเนี่ยนะขายข้าวเม่าส่ง นึกถึงความหลังก็มีความสุขเนาะคือที่รู้เนี่ย ป้าเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้ยสมัยก่อนเขาบอกว่าโอ้ยชัวร์นี่ปั้นเก่งพ่อจุ๋มนะปั้นเก่งป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปโอ้โหแป๊บเดียวแต่พ่อเก่งจริงมาพูดถึงพ่อแล้วนึกถึงพ่อเก่งทุกอย่างเลยนะพ่อจุ๋มเนี่ยนะมีลูกให้บ้านอยู่นะสมัยก่อนนะเพื่อนเพื่อนจุ๋มนะเป็นพ่อเป็นทหารนะจุ๋มก็อิจฉาอิจฉาอยากมีพ่อเป็นทหารอยากอยู่ในค่ายทหารอยากอยู่ห้องแถวนะไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ตัวเองอยู่บ้านหลังเดียวเนี่ยมันเลิศขนาดไหนเพิ่งมารู้ว่าโอ้โหพ่อนี่เก่งมากนะปลูกบ้านเป็นเหมือนเป็นบ้านไม้เรือนปั้นหยาเนาะทุกวันนี้ยังอยู่นะนะจุก็ปรับปรุงแล้วก็น้องชายอยู่ยกให้น้องชายไปแล้วนะก็ถึงโอ้พ่อเก่งบางทีอยากกินอะไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตลาดมันก็อยู่ไกลเนาะมันก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนสมัยเนี้ยบางทีบอกอยากกินบัวลอยอะแม่เนี่ยวุ้ยยุ่งยากแม่นะไปซื้อเอาจะซื้อได้ไงโอ้โหหกโมงกว่าตลาดไม่มีใครขายนะสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากเขาก็ขายช่วงเช้าก็ไม่มีโต้รุ่งก็ต้องไปในตัวจังหวัดห่างกับบ้านประมาณ9 กิโลพ่อบอกไม่ยากเลยโอ้แกก็เอาแป้งมาปั้นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วทำไหมเนี่ยบัวรอยอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหพ่อนะลูกกลมเท่ากันเนี่ยนะแกปั้นแล้วก็บิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหแบบเป็นแบบมืออาชีพมากอ่ะแกปั้นในเออะไรนะบัวลอยอ่ะนะพอแกมาคุกคุกคุกนะผมก็นั่งเราถาดมาก็นั่งดูพ่อแกปั้นด้วยนิ้ว2 นิ้วอ่ะปั้นปั้นปั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแกก็ว่าแล้วก็คุกคุกปังมันแป้งมันเนาะใส่ไข่ด้วยนะกะทิก็มีที่บ้านมีมะพร้าวนะแล้วก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะมีเช็คเตอร์ก็คือใส่มะพร้าวอ่อนไปด้วยนะใส่ไข่ไปด้วยแป๊บเดียวได้กินบัวลอยไข่หวานเนี่ยพ่อจุ๋มเก่งขนาดนั้นนะกับข้าวก็เก่งมากอยากกินอะไรสมมุติแกเข้าครัวไปแป๊บเดียวเลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแล้วนะจะแกงจะผัดเนี่ยผัดผักบุ้งไฟแดงอะพ่อจุ๋มเก่งมากคือเดี๋ยวนึกถึงแกเนาะแล้วเวลาพ่อเขาแบบอากาศอย่างเงี้ยฝนตกเนี่ยเอาแล้วพ่อผัดบุ้งไฟแดงนะยำกุ้งเชียงนะ
ไข่เค็มและที่จะขาดไม่ได้เลยที่พ่อชอบกินคือถั่วลิสงทอดต้องทอดใหม่ๆด้วยนะทำเองเลยมันกินกับข้าวต้มอร่อยเนี่ยทุกวันนี้ถึงว่ากินถั่วลิสงทอดกับข้าวต้ม มีข้าวต้มนะเป็นข้าวต้มแบบธัญพืชอ่ะนะเป็นข้าวสวยแหละนะสั่งมาคุณลุงก็สั่งให้จะมีแบบข้าวผสมธัญพืชไปถึงเราก็ตั้งสัก20 นาทีนะก็ได้สักจุ่มกิน3-4 มื้อซองหนึ่งอ่ะจุ่มกินขนาดนั้นนะคนข้าวต้มธัญพืชนะเป็นเม็ดข้าวผสมข้าวต่างๆออร์แกนิกมีถั่วงามีอะไรอย่างเงี้ยนะสำเร็จรูปมาเลยนะแล้วก็มีเต้าหู้ยี้แต่ไม่มีผักบุ้งนะนี่ถ้าพ่อยังอยู่นะบอกอยากกินนะพ่อผัดให้แล้วจริงนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหร้อนอร่อยสุดยอดนะพ่อถูกไหมนะนะที่ลืมไม่ได้คือถั่วทอดนะถั่วลิสงนะลุงตอนนี้จุ๋มก็ไม่ได้ทำเองหรอกลุงเขาซื้อถั่วลิสงจากตลาดมานะเขาทอดแบบสำเร็จเดินมีร้านข้าวต้มอยู่ร้านหนึ่งนะในตลาดบ้านจุ๋มเนี่ยเจอกันเสาร์อาทิตย์ก็สวัสดีนะเขาก็จะมีข้าวต้มขายแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงอ่ะเนาะพวกต้มกุ้ยอ่ะเนี่ยเช้าเช้ากินดีนะเช้าเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องทานอาหารเนาะสมัยก่อนก็ละเลยนะกาแฟแก้วเดียวแซมสันแก้วเดียวก็อย่าลืมเติมข้าวไปหน่อยอายุมากแล้วเนี่ยสมองเราเนี่ยต้องใช้เนาะนะแต่อาหารเช้าเนี่ยกินได้ให้เหมือนราชาอาหารกลางวันนี่กินแบบมัชฌิมาปฏิปทานแบบเดินสายกลาง นะมื้อเย็นเนี่ยถ้าจากจะยังเคยกินก็กินได้แต่ว่ากินแบบอนาถากินแบบเหมือนไม่มีกับจะกินกินน้อยๆนะอะไรประมาณนั้นหรือใครที่อดได้ก็จะดีร่างกายมนุษย์เนี่ยนะสามารถที่จะไม่ต้องรับสารอาหารได้เนี่ยนะอุตุนะนะเขาเรียกอุตุแหมเรียนมาต้องใช้ให้ได้นะได้ถึง7 วันนะคือไม่ต้องรับอาหารเลยเนี่ยนะแต่น้ำเนี่ยเต็มที่น่าจะได้ไม่ถึง7 วันนะร่างกายมันก็จะดึงเอาฐานอาหารที่เราเคยกินมาเป็นพลังงานนะบางทีบางคนเห็นไหมนะไปตกระบาดไปตกระกำลำบากหรือไปติดอยู่ในซากหักปรักพังเวลาเขามีถล่มเนี่ยบางคนเนี่ยได้อยู่กับ2 อาทิตย์ยังมีเลยนะพลังงานมันก็ดึงออกมาใช้แต่เราไม่ได้เกิดอะไรเนี่ยอาหารเช้าสำคัญนะฮะนะกินข้าวต้มกินข้าวนะตบด้วยกาแฟแซมสันสักแก้วหนึ่งอย่ากินเยอะนะกาแฟจุ่มมากินเยอะติดใจเมื่อวานนี้เตไปส่งร้านเรนูซูเปอร์นะฮะนะที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอยู่ตรงกันข้ามโรงพยาบาลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแล้วก็น่าจะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงก่อนถึงตลาดเข้าวิเศษนะนะก็เมื่อวานเตไปส่งนะมีกาแฟ3 ลังนะเมื่อวานมีกาแฟมีชื่นใจมียาสีฟันใครอยากใช้แชมพูอยากกินดวงตาเขาก็สั่งแฟกซิดออยพูดถึงแฟกซิดออยคนก็รอเยอะนะเมื่อวานนี้น้องบอยเพิ่งตอบมานะฮะเพิ่งตอบมาเราก็บอกว่าช่วยดูหน่อยว่ามันวัตถุดิบอ่ะเพราะว่ามันนำเข้าจากต่างประเทศนะคะนะเมื่อวานนี้เขาแจ้งมาตอนสัก2 ทุ่มได้เรากำลังจะขึ้นเราจะนอนแล้วแหละนะเพราะว่าเราตื่นแต่3:30นะคะนะถ้าท่านผู้ฟังจะสั่งสินค้าจุ่มเนี่ยเช้าจนถึงเย็นๆเนี่ยได้นะบางทีถุงต้องนอนไวเพราะถุงตื่น3:30เนาะนะแล้วก็แจ้งให้ทราบนะเมื่อวานน้องบอยก็ไลน์มาเนี่ยดูก่อนบอยนี่ไงเมื่อวานแบบนะบอกพี่จุ่มครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บอยสรุปราคาให้ก็คือวันเนี้ยค่ะนะทางต่างประเทศมีราคาปรับขึ้นนะน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ยไอ้พวกน้ำกระดูกอ่อนจุ่มนำเข้าหมดนะเพราะว่าบ้านเรามันไม่มีวัตถุดิบนะคะนะอันนั้นท่านผู้ฟังเวลามันขาดมันก็จะนานนะแล้วตอนช่วงที่เขาลบกันเนี่ยโอ้โหมันสินค้าหรืออะไรสั่งกันไม่ได้เลยเพราะงั้นมันตกค้างจริงๆนะช่วงที่ผ่านมาเนาะ6-7 เดือนที่ผ่านมามีการสู้ลบกันนะ
ทั้งเปิดท่องทางเข้าช่องแคบต่างๆนะเพราะว่าสินค้าอันนี้จะมาทางเรือนะมาทางเครื่องบินไม่ไหวอะต้นทุนสูงนะส่วนมากเนี่ยเมื่อวานเขาบอกพี่จุ๋มครับนะพรุ่งนี้บอยจะสรุปราคาให้นะครับก็คือวันนี้ทางต่างประเทศมีปรับราคาขึ้นนะแต่ไม่มากผลิตให้พี่จุ๋มคงราคาเดิมอยู่ครับ คงราคาเดิมเคาะเลย นี่แล้วเขาก็พิมพ์ต่อมาว่าขออภัยนะครับพี่ที่ช้าหน่อยนะว่ารอขั้นตอนจากต่างประเทศที่เสนอราคามาครับนะนะเดี๋ยววันนี้เขาสรุปนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็พูดอยู่นะนะไม่มากผลิตให้พี่จุ๋มคงน่าจะราคาเดิมถ้ามันไม่ได้ปรับขึ้นมากมายจุ๋มก็จะเป็นราคาเดิมนะสมัยก่อนในแฟกซีดออยล์สมัยเริ่มเลยเนี่ยกระปุกละ660บาทนะแล้วก็ปรับมาเป็น700ก็700มาหลายปีแล้วค่ะเสริมอาหารนะจุ๋มก็ยังคิดเลยอย่างกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยถ้าสต็อกเนี้ยหมดเนี่ยตอนนี้สต็อกเหลืออยู่ประมาณ5รังรังละ5 6 5รังรังละ48กระปุกนะฮะนะกำลังนั่งคิดตัวเลขคือต้นทุนอะไรตอนนี้มันขึ้นหมดอาตีไป6รังเหลืออยู่ประมาณ200กว่ากระปุกก็ยังหวั่นใจว่าถ้าเรายังมีคนที่ใช้และดูแลสุขภาพนะจุ๋มก็จะทำให้ท่านผู้ฟังพระจุ๋มก็ทานเองนะแต่เวลาเราผิดทีเนี่ยเราไม่ได้ผิดแบบซื้อเขามาเนาะถ้าซื้อเขามาเนี่ยซื้อมาขายไปลังสองลังเนี่ยก็จบนะแต่ถ้าเราผิดเองเนี่ยการที่เราจะผิดเนี่ยครั้งละเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า100,000ถึง200,000เมล็ดหรือซอฟเจลเยอะนะฮะนะก็มีถ้าท่านผู้ฟังนะได้ลองใช้นะพระจุ๋มศึกษามาแล้วนะอย่างตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยจุ๋มบอกท่านผู้ฟังเห็นไหมตอนนี้มันจะมีแบรนด์หนึ่งเขายิงแอดโฆษณาเปิดมาเด้งตลอดเลยโอ้โฆษณาเดี๋ยวนี้เขาทำเก่งเนาะอู้นะมันอย่างนั้นอย่างนี้คนที่เป็นกระดูกทับเส้นกินตัวนี้แล้วฟื้นฟูข้อต่อโอเคแหละนะส่วนผสมก็คล้ายๆกันนะโอ้แต่ของเรามีเยอะมากเนี่ยไม่ใช่มีแค่กระดูกอ่อนอย่างเดียวมีฟิชออยล์มีโคดลิเวอร์ออยล์นะมันตับปลามีไทโคซานมีเกลือแร่วิตามินที่ดูแลข้อเสื่อมที่เราเสื่อมไปเติมเนาะนะไปซ่อมน้องบอกอย่างนั้นทั้งแคลเซียมต่างๆของเขาโฆษณาโอ้ชุดโปรโมชั่นเขานะกิน15วันน่ะตก1,700น่ะของเราเนี่ยกินได้2เดือนเป็นซอฟเจลเหมือนกันนะฮะของเขาต้องกินคู่กับอีกตัวหนึ่งด้วยนะของเรานะคือ1เม็ดเนี่ยนะจบนะไม่ต้องไปเยอะนะจริงนะอยากให้ใช้ชีวิตในวัยทองวัยทองนี่ไม่ใช่ว่าต้องแหมเป็นวัยที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะท่านผู้ฟังเชื่อไหมวัยทองเนี่ยบางคนบอกโอ้มาว่าเราแก่บางคนแม่งไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างก็ว่ากันตามกันไปเขาว่าไงก็ว่าเขาไปนะแต่นะจริงๆแล้ววัยทองเนี่ยเป็นวัยที่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตนะเราอย่าไปคิดว่าโอ้มันต้องแก่ใช่ไหมเลยนะคือถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยนะเราผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยทองเนี่ยจะไปคิดว่าเป็นวัยหมดประจำเดือนผู้ชายก็เป็นวัยทองได้นะในมุมมองใหม่เนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้ววัยทองเนี่ยเป็นวัยที่สมบูรณ์โกลเด้นเลยไว้ทองเลยนะเป็นเวลาพร้อมช่วงเวลาที่สมบูรณ์และเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจแล้วก็ผ่านโลกไม่เยอะมีวุฒิภาวะนะคนถ้าเกิดมาผ่านมาจนถึงไว้ทองแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าอุ๊ดแก่อะไรเงี้ยนะสวนี่แปลว่าสวยเวอร์สวยโว้ยเนี่ยต้องกินเคซี่วีเต้แต่เคซี่วีมีแนวโน้มว่าจะขึ้นนะจริงนะเคซี่วีเต้เนี่ยมีแนวโน้มสูงมากนะนะเพราะนั้นเนี่ยคำว่าวัยทองเนี่ยมันหมายถึงด้านจิตใจนะถ้าเรามองในมุมบวกนะฮะเราผ่านโลกมาเยอะมีความนิ่งอายุมากต้องนิ่งเป็นเนาะควรนิ่งนิ่งควรฟังนะมีวุฒิภาวะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นมีความพร้อม
ด้านฐานะโอ้ถ้าอยู่วัยทองขนาดนี้แล้วยังไม่มั่นคงอันนี้เหนื่อยนะแม้ถ้าหนุ่มหนุ่มมัวแต่สนุกเนี่ยพออายุมากทุกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีความพร้อมทั้งด้านจิตใจประสบการณ์ความพร้อมด้านฐานะการเงินเป็นช่วงที่มั่นคงลูกหลานเริ่มเติบโตดูแลตัวเองได้ทำให้มีเวลาเป็นอิสระลูกหลานโตแล้วเราก็อยากตามความฝันเราอยากจะไปขี่ช็อปเปอร์ไปเขาค้อโอ้โหอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะ คือมันมีความพร้อมความมั่นคงเนาะนะแต่ถ้าเกิดเป็นด้านร่างกายเนี่ยคนที่เป็นวัยทองเรือแต่จุ่มโชคดีนะอาจจะเป็นผลพวงจากที่เรารับประทานเสริมอาหารเนาะเพื่อนเพื่อนจุ่มนะพอเป็นวัยทองมันร้อนวูบวาบนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงนะเพราะนั้นเนี่ยการรับมือตอนนี้ง่ายมากนะวัตกรรมทางแพทย์เสริมอาหารวิตามินเกลือแร่การออกกำลังกายก็ปรับได้เพราะนั้นเนี่ยมุมมองการมองวัยทองเนี่ยต้องบอกเป็นวัยที่สมบูรณ์ที่สุดนะเป็นทัศนคติที่ถูกต้องและทรงพลังมากนะเราจะต้องก้าวข้ามผ่านกรอบความคิดเดิมที่บอกว่าโอ้แก่อะไรเงี้ยนะแหมมันแย่ไปหมดนี่คือความสมบูรณ์มันปรับที่ใจเราเนี่ยแหละตัวจิตเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองสนุกในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะเคล็ดลับก็คือหาเสริมอาหารดีๆสักตัวสองตัวนะผู้หญิงเนี่ยไม่อยากร้อนวูบวับจุ๋มไม่เคยมีจริงเพื่อนถึงบอกโหเปิดแอร์แล้วยังร้อนเหงื่อออกกลางคืนไม่เป็นจริงเราถือว่าเป็นบุญจริงๆเลยไม่มีแต่อารมณ์ที่แบบวัยเนี่ยนะอันนี้เป็นมาตั้งแต่น้อยแล้วนะ ทำอะไรต้องวัยมาถูกต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บต้องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะต้องอย่างนั้นนะเก่งแพ้ขยันนะนะเก่งแล้วก็ต้องขยันด้วยนี่เรื่องจริงถ้าเก่งแล้วขี้เกียจก็จบอ่ะนะม้วนเสื่อ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งนึกแต่ก่อนเรากินแฟกซิตออยเนาะกินแฟกซิตออยเกนคีเคซี่วีเต้ดูแลแหละนะดวงตรงดวงตาก็อย่าให้มันน้ำตาเนะนะอันนี้ต้องบอกเลยนะสมัยก่อนเชื่อไหมไม่มีใครขายนะเสริมอาหารนะจุ่มกล้าการันตีเลยว่าน่าจะเป็นจุ่มต้นแรกๆเลยสมัยก่อนเขาก็ขายกันเป็นยาแผนโบราณหรือสมุนไพรก็ว่าไปนะโอ้ตอนนั้นนะตอนเมื่อปี2890น่าจะมันปี2011-12เนี่ยตอนนั้นนะตอนปี2008ที่ปีแบรนด์ซัมซันเราจะมีสบู่มียาสีฟันมีแชมพูต่างๆยังไม่มีเสริมอาหารทีนี้พอเรากินเลยเรานำเข้ามาจากต่างประเทศต้นทุนก็สูงเนาะเราคิดในใจว่าเอ้ยเราน่าจะพอตอนพอมันมีความพร้อมหลายอย่างนะคนผลิตก็พร้อมของเราเนี่ยอย่างซอฟเจลเนี่ยเครื่องจักรที่ทำเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะนะแล้วก็ตัวแปะกล้วยจิงโกะเนี่ยไม่ได้ใส่แต่แบบเป็นแคปซูลนะฮะไม่ใช่เป็นใบแปะกล้วยนะเราใส่เกลือแร่วิตามิน B6 B12 คุ้มนะบางคนนี่บอกถ้าไม่ได้มีจิงโกะแปะกล้วยคุณจุ๋มเนี่ยฟุ้งตลอดนอนก็ไม่หลับนะมึนตื่นมางงตัวนี้เป็นตัวช่วยดูแลนะป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยเลือดลมไหลดีสะดวกโยทินจิงโกะแปะกล้วยนะคะนะของเราเป็นระบบแบบอัดเม็ดนะอัดเม็ดนะท่านผู้ฟังอัดเม็ดเนี่ยโหต้นทุนสูงนะท่านผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ยเรากินยาแก้ปวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาราเทอร์นอลอะไรก็ตามเนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศอย่างเดียวเพราะว่าเครื่องจักรของเขาเนี่ยมันมีแบบเป็นตัวตอกแบบอัดเม็ดมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะบางอย่างอะแต่ตอนนี้บ้านเราก็พัฒนาบางทีก็นำเครื่องจักรนี่ขนาดเครื่องจักรที่ทำเนี่ยนะมือสองเนี่ยยังเกือบ6-7 ล้านบาทนะแต่โชคดีเรามีโรงงานของน้องบอยก็เป็นคนดีมีคุณธรรมรองรับนะสมัยก่อนน้องเขาเป็นเซลล์แมเนเจอร์เหมือนกันนะตอนหลังมาเขาก็พัฒนาเนาะเวลามีอะไรเนี่ยบางทีจุ๋มบอกเขาก็บอกโหพี่จุ๋มรู้ได้ไงผมเป็นคนผลิตเองจุ๋มยังไม่รู้ตัวสารอาหารตัวนี้ไม่รู้ได้ไงอ่ะอยู่มาตรงตั้งแต่ตอนสมัยก่อนที่จะมาทำของตัวเองจนถึงบัดเนี้ยมัน30 กว่าปีแล้วมันฝึกเราแต่สมัยเนี้ยโหจุ๋มเห็นเขาขายกันเยอะนะแม่นี่
แม่สามีไอ้เจ้าเอี้ยงเนี่ยซื้อจังเลย1 แถม 5ชงกินกับน้ำโอ้ยเดี๋ยวไปหาหมอฉีดยาเข้าเส้นแล้วกระดูกโอ้แล้วกินไปเพื่ออะไรนะหมดไปเป็นลังๆก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันไม่เกิดต้องเลิกอย่างท่านผู้ฟังกินของถือว่ากินแล้วดีกินต่อนะกินแล้วรู้สึกมันจามน้อยลงไปโรงพยาบาลน้อยปวดเบาลงรุ่นนี้จะให้แบบวิ่ง100 เมตรเหมือนสมัยสาวเหมือนหนุ่มไม่ได้แล้วนะเอาแค่มันชะลอแล้วเบาตารู้สึกดีไม่มามีน้ำดวงตาเนี่ยกับเป็นท็อปเซลล์เลยแล้วกันของจุ๋มนะจุ๋มเชื่อมาเลยว่าในสัดส่วนที่จุ๋มให้เขาใส่ผสมไปเนี่ยนะท่านได้กินเต็มๆนะสบายอย่างบางทีเราไปซื้อเวลาเขามีไปเยี่ยมใครอะไรต่ออะไรเงี้ยเนาะเราซื้อกระชงกระเช้าไปเยี่ยมเขาอะท่านไม่เคยดูข้างหลังใช่ไหมส่วนผสมอะนะมีวิตามิน B16 B12 ให้ B12 พอ0.001%ก็กินกันไปเถอะกินกันเป็นองค์ๆอะนะทีนี้อย่างเราเนี่ยเราต้องการฟื้นฟูไวละนะเราก็คงไม่ไปรอฟื้นฟูกันแบบเอาชาตินี้แหละนะเราจะไม่ฟื้นฟูกันชาติหน้าญาตินะคือถุงมันก็กินเมื่อวานนี้ดวงตาหมดก็แกะกระปุกใหม่กินนะแม่เมื่อคุณลุงกินหมดคุณลุงแล้วเขามีปัญหาเรื่องไอ้ฝ้าไอ้ไม่ใช่ฝ้าอะไรอะต้อเนื้อชอบเวลาขับรถแต่ไม่ชอบใส่แว่นกลัวจะหล่อไปแกคุณกลัวจะหล่อพออายุมากเนี่ยบางทีขับรถมากๆแดดนะแดดมันก็ทำร้ายเรานะก็แต่ไอ้ตัวอะไรอะไอ้ตัวต้อเนื้อเนี่ยถ้าเรารอกตาแล้วก็มีโอกาสเป็นใหม่คุณลุงไม่ต้องลอกแล้วแต่ก่อนแกเป็นปื้นเลยนะขึ้นตรงชายทงเนาะหัวตาถ้าไอ้ถ้าเกิดไอ้ตรงแหลมๆมันเนี่ยถ้าไปรบกวนการมองคือตาดำเนี่ยต้องสุกนะถ้าไม่สุกคุณหมอเขาก็ไม่ลอกให้นะฮะเขาไม่ลอกให้นะคุณลุงเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรสบายนะมันไม่ขยายขึ้นนะแกกินตลอดนะกินตลอดนะคะอ่านี่แจ้งให้ทราบนะโอเคนะโอเคเวลาจะหมดเวลานะจุ๋มคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่จุ๋มเลือกเฟ้นมาเนี่ยมันเหมาะสำหรับพวกเราวัยทองเป็นวัยที่สมบูรณ์ที่สุดนะดังด้านจิตใจอารมณ์แล้วก็ประสบการณ์นะโอ้ไม่ได้ดูไลน์ทักทายกันเลยเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ทักทายจุ๋มเวลาหมดจะหมดเวลาแล้วนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันนี้เช้าวันที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้พรุ่งนี้หวยวันนี้วันที่เท่าไหร่เอาวันนี้หวยออกเหรออ้าววันนี้วันพุธเหรอโหนี่ทำจนลืมวันลืมเดือนนะโอ้วันนี้วันที่16 กันยายนหวยออกเพิ่งว่าดินะครูแอดบอกอะไรอ่ะครูแอดพูดว่าอะไรนะต้องซื้อหวยก่อนครูแอดบอกรวยๆเฮงๆ8840ครับครูแอดนี่ก็เกษียณแล้วเนาะนะได้สายสะพายเรียบร้อยแล้วนะนะ840เอ้ยไม่ใช่840สวัสดีคุณเล็กด้วยคุณจุ๋มครับรบกวนขอดวงตา1กาแฟ1อุอากาสะ1 ได้แหมอุอากาสะนะมันชื่อแบรนด์จุ๋มนะจดทะเบียนในอุอากาสะนะขอบพระคุณคุณจุ๋มมากๆเวลาดีตีสี่นะทบทวนตามที่บอกดีงามประดับด้วยชีวิตทำขอบคุณคุณจุ๋มมากๆครับจุ๋มก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะโดยเฉพาะคุณเล็กเนี่ยนะบวชเป็นพระมาเกือบ10 พรรษานะเดี๋ยวส่งให้ค่ะนะเอานะขอบคุณทุกคนนะที่ทักทายจุ๋มนะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ยังเก็บ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระดูก
3: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่า
4: ข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่08551790250855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเช้านี้ปุ้มเริ่มต้นรายการด้วยโชคดีที่รักเพลงจากคุณหนูมิเตอร์เวอร์ชันเก่าน่าจะเป็นคุณยอดรักสลักใจเนาะแต่ที่จบไปเป็นคุณหนูมิเตอร์ค่ะโชคดีที่รักสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีใครได้ยินเสียงปุ้มสันธนีขอให้โชคดีกันทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีตี 5 ถึง 6 โมงเช้าแบบนี้ที่นี่ค่ะวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีตี 3 ถึงตี 4เจอกันไปแล้วรอบนึงทางจทล AM 1197เดี๋ยวจบรายการนี้ก็พบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะฟังข่าวรับอรุณตอน6โมงเช้าทางจทล AM 1197สดใหม่ไม่มีซ้ำค่ะนะคะภารกิจของปุ้มสันธนีแล้วก็มี11โมงถึงเที่ยงทางจทล AM ด้วยนะติดตามข่าวเด็ด11โมงด้วยกันนี่แหละทั้งหมดนี้ก็เป็นภารกิจประจำวันค่ะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองแล้วก็มีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำค่ะแล้วก็มี BGM Soft Gel เรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตาลดภาวะเบาหวานขึ้นตามีภาวะต้อแล้วลอกไม่ได้วุ้นในตาเสื่อมนะคะหนักเป็นเบาทุเราดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังโทรสั่งซื้อกับปุ้มได้เลยขอบคุณไปยังร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะวัคซีเน่วัคซีไรส์ปราบหนอนปราบ

เลยค่ะหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายถ้าเป็นในนาใช้100 ซีซีน้ำ20 ลิตรฉีดให้รอบๆนาไว้4 ทิศข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงฉีดได้หมดค่ะพืชไร่ไม้ผลปล่อยไปกับน้ำหยดก็ได้นะไม่เป็นผลปลูกแตงปลูกเผือกฟักทองหนูมันชอบกัดปล่อยไปกับน้ำหยดก็ได้ค่ะไม่เป็นอันตรายไม่มีผลกับรสชาติเหมือนเดิมได้เลยแตงนี่ยิ่งดีเลยเขาคลุมไว้ด้วยวัสดุคลุมดินใช่ไหมพอปล่อยไปกับน้ำหยดก็อยู่ตรงนั้นล่ะค่ะดีเลยฝนตกก็ไม่ไปไหนหนูก็ไม่เข้าใกล้เลยแหละในบ้านผสมปราบหนู1 ส่วนน้ำ2 ถึง 3 ส่วนแล้วก็ฉีดไปเลยค่ะบนฝ้าในครัวโรงรถโดนรถไม่เป็นไรลูกเล็กเด็กแดงก็ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยใช้ได้เลยนะคุณผู้ฟังขาโทรหาปุ้มละกันปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างให้คุณเลือกใช้ติดต่อปุ้มก็โทรได้0855179025กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจากวันนี้ถึง20 กันยายนค่ะในช่วง17 ถึง 20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากเป็นบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น17 กันยายนเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ต่อเนื่องไปจนถึง20 กันยายนทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้16กันยายนมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่แต่ว่า17กันยายนนี่ตั้งใจฟังให้ดีนะคะเริ่ม17กันยายนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากในวันพรุ่งนี้นะภาคเหนือที่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยและภาคใต้ที่ระนองพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่17ถึง20กันยายนนะคะภาคกลางเตรียมรับมือด้วยเลยตั้งแต่17กันยายนเป็นต้นไปจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักภาคเหนือมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางที่นครสวรรค์และสระบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอันนี้เฝ้าระวังไว้17กันยายนนะคะส่วนวันอื่นเดี๋ยวบอกอีกทีนะนี่แหละอันนี้ก็เป็นสภาพอากาศในแต่ละวันนะคะฝนตกหนักถึงหนักมาก17ถึง20กันยายนค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้อันนี้ก็แสดงความเสียใจกับศิษยานุศิษย์คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีสูญเสียครั้งใหญ่พระราชสุวัฒนาพรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามหาจวบประจวบสุธีโรอดีตเจ้าวาดวัดพิกุลทองและสังขารอย่างสงบหลังจากอาพาธด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันผู้สื่อข่าวรายงานค่ะพระราชสุวัฒนาพร
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัด

0: บุรีอดีตเจ้าวาดวัดพิกุลทองพระอารามหลวงละสังขารอย่างด้วยอาการสงบในวัย65ปีที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีเมื่อวานนี้14:50 นอาพาธด้วยเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันนานถึง9ปีสำหรับพระราชสุวัฒนาภรณ์นามเดิมประจวบคำมีท่านเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจบการศึกษาปริญญาธรรม4ประโยคและนักธรรมชั้นเอกตลอดช่วงที่ดำรงตำแหน่งท่านเป็นพระสุปฏิปันโนที่เชี่ยวชาญทั้งการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมอีกทั้งยังสืบทอดศาสนกิจทำนุบำรุงวัดพิกุลทองต่อจากหลวงพ่อแพพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสำหรับกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระทานน้ำสงศพคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดพิกุลทองจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ที่ปทุมธานีโจรฮู้ดดำเสื้อดำมีฮู้ดสวมหมวกสวมหัวที่ชิงทองที่สามโคกปทุมธานีได้ไป52บาทมูลค่ากว่า3ล้านเนี่ยตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จับได้แล้วนะคะไปไม่รอดนะของกลางอยู่ครบกำลังสอบปากคำเพิ่มเติมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ13กันยายนประมาณ18นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสามโคกปทุมธานีรับแจ้งเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนจี้ชิงทองบางกอกโกนทองเยาวราชถนนปทุมธานีสามโคกกวาดไป52บาทเน้นเส้นใหญ่ๆ3.5 ล้านใช้เวลา2นาทีเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบเข้าตรวจสอบชาย1คนสวมเสื้อแจ็คเก็ตมีฮู้ดคลุมศีรษะกางเกงขายาวสะพายกระเป๋าข้างใช้ปืนข่มขู่พนักงาน4คนบังคับให้หยิบสร้อยทองรวม52บาท10บาท2เส้น5บาท4เส้น4บาท3เส้นมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านกว่าบาทออกจากร้านเดินวนอยู่หน้าร้านแล้วก็ข้ามถนนไปอย่างใจเย็นใช้เวลา2นาทีมาดูลาดราวก่อนแล้วก็ก่อเหตุประมาณ 17:56 นาทีใช้เวลา2นาทีแล้วออกจากร้านไปตามที่เป็นข่าวล่าสุดเมื่อวานช่วงค่ำค่ะพลตำรวจตรีพีรพลโชติกเสถียรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสถานีตำรวจภูธรปทุมธานีแล้วก็ชุดสืบตำรวจภูธรภาค1ติดตามจับกุมนายบรรลือพันจันอายุ56ปีเป็นชาวอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะจับได้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะนำตัวไปค้นบ้านของกลางอยู่ครบเลย52บาทชุดที่สวมใส่วันก่อเหตุอาวุธปืนปลอมและรถจักรยานยนต์ที่ขับออกจากบ้านไปจอดทิ้งที่ถนนเลียบคลองเปรมประชากรแล้วก็นั่งวินไปก่อเหตุแล้วก็นั่งวินกลับเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบสวนขยายผลที่สถานีตำรวจภูธรสามโคกปทุมธานีค่ะแกะรอยจากกล้องวงจรปิดคนร้ายมาเดินวนอยู่หน้าร้านก่อนที่จะก่อเหตุเวลาประมาณ 17:56 นาทีชุดสืบก็แบ่งทีมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดถึงเส้นทางหลบหนีสอบปากคำพนักงานดูกล้องวงจรปิดในห้างได้ข้อมูลมาประกอบการติดตามตัวคนร้ายสามารถระบุรูปพรรณเส้นทางการหลบหนีจนกระทั่งออกหมายจับและจับจนได้ค่ะการดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมก็รวบรวมหลักฐานตรวจสอบทองรูปพรรณของกลางแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่ค่ะที่เป็นข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนหลังก่อเหตุก็เรียกพี่วินไปนั่งแท็กซี่หนีต่อสุดท้ายของที่ได้ไปกองรวมกันไว้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็โดนจับในที่สุดส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยรอดสักรายค่ะ กรณีชิงทองไม่ว่าจะเป็นในร้านในห้างไปไม่รอดสักรายล่าสุดนี้ก็ทำทีมาขอลองแหวนทองพอสบโอกาสก็ชิ่งวิ่งออกจากร้านแต่สุดท้ายไปไม่รอดค่ะรวบเลยเหมือนกันที่เพชรบูรณ์อย่าหาทำเลยค่ะอย่าริความยากจนไม่มีในหมู่คนขยันแต่ว่าคนขยันก็หากินลำบากในยุคปัจจุบันนะเมื่อวานบ่าย2 โมงมีเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ร้านทองชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายขณะที่ทางร้านเนี่ยมีพนักงานหญิง2 คนยืนให้บริการลูกค้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าสะพายกระเป๋าข้างกระเป๋าพาดไหล่พาดลำตัวเข้าไปขอดูแหวน1 สลึงแล้วก็มาสวมไปสวมมาพนักงานเผลอก็วิ่งออกจากร้านผลักประตูกระจกหน้าร้านเพ่นไปเลยค่ะทำเอาพนักงานตื่นตะลึงวิ่งอ้อมเคาน์เตอร์ตามไปดูลูกค้าผู้หญิงอีกคนก็ผลักประตูชะโงกมองแต่คนร้ายเนี่ยอาศัยความว่องไวเพ่นไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบก็แกะรอยเส้นทางการหลบหนีไปยังไม่ถึงไหนเลยจับได้แล้วแหวนทองสลึงเดียวหมดอนาคตชายวัย41 ปีบ้านอยู่ห้วยสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนำตัวมาสอบถามแล้วก็สอบสวนดำเนินคดีไปเนี่ยไม่รอดสักรายคุณผู้ฟังค่ะอย่าหาทำคุณผู้ชายที่อายุเยอะสูงวัยจะทำมาหากินอะไรดีอย่างที่บุ้มบอกเมื่อกี้ว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันแต่ว่าปัจจุบันคนขยันหากินยากขออนุญาตพูดถึงพี่วินนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นพี่วินนั่งอยู่ที่วินส่วนใหญ่แล้วพี่วินแต่ละท่านนี่จะมีขาประจำปุ้มได้ยินเสียงพี่วินบ่นคือแบบรถเรียกง่ายไงเรียกGrabเรียกBoltด้วยระบบออนไลน์ทั้งหลายแล้วก็พี่วินก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่วินรอโทรเรียกแต่บางวินก็อยู่นะแต่ว่ารายได้หดเพราะว่าแบ่งกระจายกันไปอันนี้ก็เข้าใจนะเป็นกำลังใจให้ค่ะหลายท่านก็มาสังกัด Line Man Shopee Grabโบก็กระจายไปแล้วก็นอกเหนือจากที่เป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยนะคะ ขอไปค่ะก็ยังมีรถยนต์อีกแต่ว่าเวลาจะเรียกเนี่ยก็ดูให้ดีนิดนึงสำหรับสุภาพสตรีเขาก็จะมีระบุด้วยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าบางทีมันก็มีอิมิตมาแฝงอยู่เหมือนกันมีเหตุช้างป่าเขาลือในทำร้ายร่างกายสมาชิกอบต.ท่ากระดานเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เหตุสลดใจเกิดขึ้นเมื่อวานนี้18 นาฬิกาค่ะนายทรัพย์ทวีกุลสาลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานได้รับแจ้งจากทีมอาสาสมัครชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าของอบต.ท่ากระดานว่าสมาชิกอบต.ท่ากระดานถูกช้างป่าทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหนองกระทิงหมู่ 20ตำบลท่ากระดานรอยต่อบ้านอ่างเสือดำอำเภอท่าตะเกียบ จ้าหน้าที่ประสานทีมกู้ชีพและรถพยาบาลฉุกเฉินของอบต.ท่ากระดานกำลังทานรานที่1306เจ้าหน้าที่ชุดอนุรักษ์ป่าไม้เคลื่อนที่เร็วของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยเข้าร่วมตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ1รายชื่อนายพนรพระพิมลอายุ58ปีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานเป็นหนึ่งในชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าตรวจสอบและพยายามช่วยชีวิตค่ะทำ CPR เนื่องจากผู้บาดเจ็บหมดสติและได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันค่ะเสียชีวิตในที่สุดภรรยาของผู้เสียชีวิตนี้เดินทางมาถึงก็กอดร่างสามีร้องไห้อย่างหนักเจ้าหน้าที่ต้องประคองออกจากบริเวณเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นลมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขตเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนจากการสอบถามสารวัตรกำนันตำบลท่ากระดานทราบว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านแจ้งมาว่ามีช้างป่าแตกออกมาจากโขลงใหญ่แล้วเคลื่อนตัวออกจากแนวคูกั้นช้างกำลังเข้าใกล้พื้นที่เกษตรของชาวบ้านผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดเฝ้าระวังช้างป่าก็เดินทางเข้าตรวจสอบและเตรียมปฏิบัติการผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่แต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถูกช้างป่าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตค่ะแพทย์ชันสูตรตามขั้นตอนและดำเนินการตามระเบียบของกฎหมายทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานก็ขอกำลังทหารพรานที่1306เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าไม้ชุดเคลื่อนที่เร็วของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยเข้าร่วมเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากช้างป่ายังคงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยค่ะช้างป่าที่เขาอ่างรืนัยเนี่ยมีอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยเป็นผืนป่ารอยต่อครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดในภาคตะวันออกนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดสักแก้วแต่ว่าพื้นที่ทำการส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของช้างป่ามาตลอดเลยค่ะไปดูข่าวนี้อันนี้เป็นเรื่องของหนุ่มหลอนยาเสพติดมีทุกวันเนาะมีให้อ่านทุกวันเลยนะคะหลอนยาเสพติดคุ้มคลั่งบุกบ้านเอามีดแทงท้องแม่ลูกอ่อนบาดเจ็บสาหัสนี่อยู่ในบ้านดีๆนะคะอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านเหล่าหลวงหมู่7ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะชาวบ้านกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเพราะว่ามีหนุ่มข้างบ้านคุ้มคลั่งยาเสพติดถือมีดปลายแหลมบุกเข้าไปแทงแม่ลูกอ่อนคุณแม่ดูแลลูกสาว4เดือนไกวเปลอยู่กับลูกกล่อมลูกอยู่ใต้ถุนบ้านถูกไอ้บ้านนี่มาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาแทงจนไส้ทะลักอาการสาหัสตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงตั้งแต่10กันยายนน่ะส่วนในตัวก่อเหตุเนี่ยเป็นชายหนุ่มวัย35ปีอยู่ข้างบ้านบ้านอยู่ตรงข้ามกันเลยเดินข้ามฝั่งถนนมาก่อเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เมื่อวันที่10กันยายนประมาณบ่าย 3:30 นชายคนนี้วิ่งออกจากบ้านตัวเองแหกปากร้องตะโกนโวยวายแล้วบุกเข้ามาที่บ้านของคุณแม่ลูกอ่อนที่เขานั่งไกวเปลกล่อมลูกอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยแม่ก็ตกใจวิ่งหนีค่ะแต่ว่าหกล้มไอ้บ้านนี่จ้วงแทงที่หน้าท้องหนึ่งแผลเป็นแผลชะกันไส้ออกมาเลยน่ากลัวมากค่ะสามีและญาติเห็นก็กรูเข้าไปรวบตัวเอาไว้ได้จับได้แล้วก็ดิ้นหลุดวิ่งหนีเข้าบ้านตัวเองก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10สิงหาคมนายคนนี้เนี่ยก็เคยคุ้มคลั่งบุกเข้ามาถือมีดขู่ทำร้ายร่างกายที่บ้านหลังที่เกิดเหตุมาแล้วไม่กลัวตำรวจท้าให้ไปแจ้งความแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีคนอยู่กันเยอะไม่มีเหตุการณ์รุนแรง สร้างความหวาดผวากล้องวงจรปิดเขาจับภาพเอาไว้ได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบกับสามีของผู้บาดเจ็บนะคะเฝ้าอาการภรรยาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เปิดเผยว่าเรื่องราวเนี่ยมันช็อกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วภรรยาก็เพิ่งคลอดลูกลูกสาวก็เพิ่งได้4 เดือนไกวเปลอยู่เนี่ยขณะนั้นสามีก็อยู่ในบ้านนะคะเห็นภรรยาถูกทำร้ายก็วิ่งเข้าไปแย่งมีดค่ะแล้วก็มีพ่อแม่มาช่วยล็อกตัวเอาไว้ได้ก็ดิ้นหลุดแล้วก็วิ่งหนีไปภรรยาที่บาดเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่เลยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยที่สามีของผู้บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าคนที่ก่อเหตุกับคุณสามีเขาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะไม่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนเลยแต่เชื่อว่าน่าจะหลอนยาแน่นอนตอนนี้ลูก4 เดือนก็ไม่ได้กินนมแม่ต้องหักดิบให้ลูกไปกินนมผงทันทีลูกสาวเนี่ยพาไปเยี่ยมเห็นแม่ก็ได้แต่ยิ้มเด็กไม่รู้อะไรอ่ะ4 เดือนเห็นแม่ก็ยิ้มอย่างเดียวเลยแล้วกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีโทษสูงสุดทางด้านของคดีหลังจากที่ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามไปผู้ก่อเหตุหลบหนีเข้าไปกรีดยางค่ะหนีเข้าไปในสวนยางเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับตัวมาได้ดำเนินคดี3 ข้อหานักนะคะพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาบุกรุกเคหสถานแล้วก็เสพยาคาดว่าจะติดหลายปีเพราะว่าทุกคดีก็โทษน่ะไปเถอะแบบนี้ก็ติดไปนานๆติดไปยาวๆเลยออกมาก็มาสร้างความเดือดร้อนนะคะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังคะติดตามฟังเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเตรียมกระดาษปากกามาจดเลขเด็ดได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2 แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เร่งข้าวท้องต้องวีซ่าข้าวท้องต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าก
0: ลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมีปฏิบัติการล่าตัวหนุ่มหึงโหดใช้มีดจ้วงแทงแฟนสาวเสียชีวิตคาบ้านพักแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีข้ามจังหวัดกันเลยตำรวจชุดสืบภาค2ร่วมกันกับชุดสืบจันทบุรีและระยองตามล่าตัวหนุ่มหึงโหดแทงแฟนสาวเสียชีวิตในห้องพักที่ปลวกแดงขี่มอเตอร์ไซค์หนีข้ามจังหวัด150กิโลเมตรสุดท้ายไปไม่รอดค่ะเมื่อวาน 6:00 นพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจันทบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค2นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายรณชัยอายุ42ปีมีหมายจับศาลจังหวัดระยองลงวันที่15กันยายนข้อหาฆ่าผู้อื่นสืบเนื่องจากบ่าย 3:00 นวันที่14กันยายนเกิดเหตุสลดในห้องพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนายรณชัยเนี่ยเปิดฉากทะเลาะกันมีปากเสียงกับนางสาวอลิสาอายุ37ปีแฟนสาวชนวนมาจากความหึงหวงก่อนที่นายรณชัยจะเกิดอาการคลั่งใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงเข้าที่ชายโครงแฟนสาวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังก่อเหตุนายรณชัยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดระยองมุ่งหน้าข้ามจังหวัด150กิโลเมตรไปซุกตัวอยู่ในห้องพักหลังตลาดสดสตอนหมู่1ตำบลสตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลบหนีไป29ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ค่ะชุดสืบจันทบุรีชุดสืบภาค2แล้วก็ชุดสืบระยองได้รับแจ้งจากสายลับแจ้งเบาะแสมาก็นำกำลังเข้าจับกุมพอเจอเจ้าหน้าที่ก็เตรียมจะวิ่งหนีเข้าห้องค่ะเจ้าหน้าที่ตะคุบเอาไว้ได้จำนวนต่อหลักฐานก็รับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับลงมือก่อเหตุจริงๆเจ้าหน้าที่นำตัวไปบันทึกการจับกุมที่สถานีตำรวจภูธรจันทบุรีแล้วควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรปลวกแดงดำเนินคดีตอนเกิดเหตุนี่เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายนี่ร้องดังลั่นบ้านเลยค่ะข้างบ้านเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่โชคร้ายที่มาเจอคนแบบนี้เนาะมาที่เรื่องราวของข่าวที่ทุกท่านรอคอยนี่ค่ะจิ้งจกสองหางอยู่ประจำห้องเบอร์12ที่รีสอร์ทแห่งนี้แล้วลูกค้าที่มาพักเนี่ยถูกประจำเลยค่ะเรื่องราวของเจ้าของรีสอร์ทที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์พบจิ้งจกที่มีลักษณะผิดปกติโดยหางแยกออกมาเป็น2แฉกที่เขาเรียกว่าจิ้งจกสองหางสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าของรีสอร์ทเป็นอย่างมากสอบถามนางสาวพิมพ์สิริวิทยาประโคนเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสำรวจห้องพักหมายเลข12ลูกค้ากำลังจะมาเข้าพักก็เห็นจิ้งจกอยู่หน้าห้องมองเห็นว่ามี2หางตาฝาดป่ะเนี่ยเดี๋ยวดูใหม่สิอุ๊ยจริงด้วยเจ้าของบอกมี2หางแบบนี้เคยฟังจากลูกค้ารายหนึ่งที่เขามาพักห้องนี้แหละแล้วก็มาเจอจิ้งจกสองหางไปตีเป็นเลขเด็ดเสี่ยงโชคกลับไปเขาได้ถูกเป็นแสนค่ะหลังจากที่ถูกก็เดินทางกลับมาที่ห้องที่รีสอร์ทแห่งนี้แหละเลยเรื่องของจิ้งจกสองหางนี่เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในกลุ่มลูกค้าและผู้ที่รู้จักรีสอร์ทแห่งนี้สร้างความฮือฮามากสำหรับนักเสี่ยงโชคก็จับตาดูว่าลักษณะของหางจิ้งจกเนี่ยจะตีเป็นเลขอะไรสำหรับงวดนี้เพราะว่า12มันออกไปแล้วก็ไม่แน่ลักษณะหางที่แยกออกมาเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตหรือการงอกใหม่หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บของสัตว์บางชนิดแต่มันกลับกลายเป็นการตีตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชค เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะคะเป็นปกติจิ้งจกหางขาดมันยังงอกออกมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่งอกออกมาจะเกินมาบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นไปได้คุณผู้ฟังคะแต่อันเนี้ยแม่ตะเคียนร่างทรงประทับทำพิธีซูมตัวเลขกันใหญ่เลยค่ะที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะวัดเชตวนารามวัดเชตวนารามหรือวัดน้ำดิบบรรยากาศในวัดนี่เนืองแน่นไปด้วยนักเสี่ยงโชคค่ะมารอคอยตัวเลขเด็ดภายในศาลาแม่ตะเคียนจัดเรียงท่อนตะเคียนไว้อย่างเป็นระเบียบมีชุดไทยเครื่องแก้บนโอ้โหแขวนกันระยงระยางเยอะเลยค่ะประชาชนก็เดินทางมารอทำพิธีสำคัญนะผู้มาร่วมลุ้นก็มีไม่มากนักค่ะส่วนใหญ่ก็ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพบรรยากาศบันทึกตัวเลขส่งต่อในกลุ่ม Facebook บ้างในแอปพลิเคชัน LINE บ้างให้เพื่อนพ้องได้ร่วมลุ้นกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ถูกรางวัลเขาเดินทางมาแก้บนกันเนืองแน่นทีเดียวค่ะในช่วงพิธีกรรมร่างทรงประทับทรงปุ๊บดูที่นิ้วค่ะดูที่นิ้วชูไปชูมาได้มา7 8 2และ0ไร่รำยังไงก็ไม่รู้เนาะชูนิ้วชูมือ7 8 2และ0ค่ะนอกจากท่าทีไร่รำของร่างทรงแล้วค่ะเวลาลุ้นระทึกก็คือหยดน้ำมนต์หยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ส่องกันได้มา7 8แล้วก็3ค่ะถ่ายภาพทันทีเก็บไปลุ้นเลขเด็ดตามความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะส่วนเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามฟังข่าวกับปุ้มนะก็จะมีเรื่องของหญิงสาวคลอดลูกบนรถกระบะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางลุ่มตำบลไร่อ้อยอำเภอเมืองอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยเหลือหญิงท้องแก่ใกล้คลอดเดินทางมาด้วยรถกระบะยังไม่ทันจะถึงโรงพยาบาลเลยค่ะทารกก็คลอดมาบนรถกระบะช่วงประมาณ 9:49 949น้ำหนักน้องแรกคลอดเนี่ย 2,955 กรัมนะคะตอนแรกก็หาไปเถอะทะเบียนรถนำเสนอข่าวแต่ไม่แจ้งทะเบียนมันค้างคาหัวใจเหลือเกินได้แต่น้ำหนักน้องอะบุมไปหามาให้เลยคุณผู้ฟังบอกหาให้เจอนะ39ไม่ใช่9320ทะเบียนรถกระบะคันที่น้องคลอดออกมาถ้าคุณแม่คลอดน้องออกมาทะเบียน9320 9:49 วันที่15เดือน9น้ำหนักแรกคลอด2,955นี่เลขเด็ดคุณผู้ฟังจำเจ้าโทนได้ไหมคะเจ้าโทนก็คือแมวนำโชคมีชื่อเสียงโด่งดัง FC เจ้าโทนเนี่ยเยอะมากเลยค่ะที่วัดใหม่โคกมรุมเจ้าโทนเนี่ยเป็นแมวไทยไม่ว่าจะเยื้องย่างไปทางไหนนักเสี่ยงดวงทั้งหลายก็จะมาเฝ้าดูโทนเหยียบขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค์คันไหนทะเบียนมอเตอร์ไซค์เป็นที่หมายปองโทนมายืนที่แผงลอตเตอรี่แผงไหนเท้าของเจ้าโทนเหยียบลงไปที่ลอตเตอรี่ใบไหนออกเลขนั้นฮือฮามากค่ะเจ้าโทนนี่ทำให้มีผู้โชคดีมากมายทีเดียวทีนี้โทนก็ไม่ได้เป็นอมตะ หลังจากที่โทนกลับไปสู่ดาวแมวเขาก็ทำร่างนำร่างของโทนมาสตาฟค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ที่วัดโคมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นแหล่งที่สายมูมากันเยอะโดยเฉพาะที่ร่างสตาฟของเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนแล้วก็มีพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองกว่า50ต้นชาวบ้านนี้จุดธูปเสียงทายได้186ล้วงหายมาได้10486เป็นไงชาวบ้านก็มากันมีป้านอมเป็นคนที่มาทำความสะอาดได้เลขเด็ดไปถูกมา3งวดติดแล้วงวดนี้ป้านอมบอกจะเป็นงวดที่4นะคะแล้วก็เจ้าโทนแมวเพศผู้ที่ติดมากับโพรงต้นตะเคียนของแม่ย่าสร้อยสุวรรณอันเชิญมาจากสุพรรณบุรีโทนนี่แอบซุกตัวมาในโพรงไม้แม่ตะเคียนมาอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมเป็นที่รักใคร่เป็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะคะวันใหม่โคมรุมเนี่ยมีพ่อปู่แม่ย่าต้นตะเคียนทองมากถึง50ต้นนะคะชาวบ้านก็เจอตรงไหนก็อัญเชิญมานี่แหละแล้วก็มีทูปเสียงทายได้186หลวงปิงปองมาได้48106นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ปิดท้ายจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดหวังว่าจะเป็นแหล่งเลขเด็ดเต่ากระดองแตกอายุกว่า100ปีน้ำหนักกว่า20กิโลกรัมชาวบ้านจังหวัดชัยนาทพบเต่าได้รับบาดเจ็บค่ะถูกรถขนาดใหญ่ทับขณะเดินถนนก่อนที่จะคลานลงไปในนาข้าวผู้ใจบุญก็นำมาพักรักษาที่บ้านหมู่14ตำบลนางลืออำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทใกล้วัดดอนตะนนเป็นเต่าขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า20กิโลกรัมแต่ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลแต่ในความดูแลก็มีแป้งมาถูมีแป้งมาทาเอามือมาถูเอาโทรศัพท์มาถ่ายนะคะเห็นอะไร1 414 72 แล้วก็ 48บนกระดองเต่าโอ้หนักตั้ง20กว่ากิโลตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะอุ้มไม่ไหวกะว่าจะถ่ายรูปเพื่อส่องตัวเลขแต่พอเห็นว่าบาดเจ็บเห็นน้ำและคราบเลือดจำนวนมากเลยก็เลยพามาด้วยเลยค่ะไปอยู่วัดก่อนหวังว่าจะให้พระ
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกั ับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกทพ.เร่งถก BEM หาแนวทางช่วยลดผลกระทบผู้ใช้ทางหลังปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาสีรัฐวงแหวนตั้งแต่15ธันวาคมนี้15ถึง35บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งลดผลกระทบประชาชนจากการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัตยาในวันที่15ธันวาคมนี้หลังสัญญาสัมปทานจะปรับขึ้นค่าผ่านทางอีก 15-35 บาทคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
3: การทางพิเศษหารือกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้รับสัมปทานและผู้ลงทุนโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปถึงแนวทางการช่วยเหลือและลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะมีการประกาศรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางในวันที่15ธันวาคมนี้สำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางในครั้งนี้จะปรับขึ้นเฉพาะทางพิเศษประจิมรัชยาโดยอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัชยารถยนต์4ล้อหรือรถที่มีล้อไม่เกิน4ล้ออัตราใหม่80บาทต่อคันอัตราเดิม65บาทต่อคันรถยนต์6ล้อถึง10ล้ออัตราใหม่130บาทต่อคันอัตราเดิม105บาทต่อคันรถยนต์เกิน10ล้ออัตราใหม่185บาทต่อคันอัตราเดิม150บาทต่อคันณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: 16กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลกถูกจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของก๊าซในชั้นบรรยากาศติดตามกับคุณชนากรเหลี่ยมทองครับ
4: ก๊าซโอโซนคือก๊าซในชั้นบรรยากาศที่ช่วยดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนเกาะคุ้มกันโลกโดยย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2528นานาประเทศได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาเวียนนาต่อมาได้มีการลงนามในพิธีสารมอนทรีออลเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2530เพื่อร่วมมือกันเลิกใช้สารทำลายบรรยากาศโอโซนเช่นสาร CFC และสารฮาลอนในส่วนของประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531และให้สัตยาบันเมื่อวันที่7กรกฎาคม2532ถือเป็นประกาศความร่วมมือกับนานาชาติในการปกป้องผืนฟ้าดังนั้นวัตถุประสงค์ของวันโอโซนโลกถูกดำเนินการขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้สารทำลายโอโซนเพราะโอโซนคือเกราะป้องกันโลกจากรังสีอุลตราไวโอเลตมาร่วมกันรักษาเกราะป้องกันโลกใบนี้เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดจากความผิดปกติของระบบนิเวศจากการทำลายชั้นโอโซนไปด้วยกันชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วง 17-20 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาค
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่รักในช่วงนี้ก็พาท่านผู้ฟังไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราไปทั่วประเทศครับท่านผู้ฟังใครกินแล้วดีใครดื่มแล้วดีแล้วก็ไปพูดไปคุยไปถามแล้วก็นำมาแชร์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็มีนิทานมีเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจจากท่านอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเรืองเดชมาฝากท่านผู้ฟังที่รักฟังเพลินๆครับฟังแล้วได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีโดยเฉพาะเด็กท่านผู้ฟังนะครับเด็กนี่อยากให้เข้ามาฟังฟังบ่อยๆนะครับจิตใจของเด็กเขาจะค่อยๆอ่อนโยนค่อยๆซึมซับคือเด็กเนี่ยเราสอนเขาตรงๆบางทีเขาไม่เชื่อเขาไม่ทำตามเราท่านผู้ฟังนะครับต้องให้ฟังแบบเนี้ยฟังนิทานฟังอะไรดีๆเงี้ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมจะเปลี่ยนเองคือมาสังเกตผมเนี่ยผมสมัยเป็นเด็กเนี่ยไม่ค่อยมีความเชื่อนะครับไม่เชื่อนะครับเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คิดว่าเออคนคิดขึ้นมาเขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะขู่คนให้กลัวคือเด็กมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะครับจนกระทั่งอันนี้ผมบวชเนนมา 2-3 ปีแล้วนะผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเท่าไหร่จนกระทั่งว่าได้มาอ่านนิทานเรื่องกฎแห่งกรรมของท่านอาจารย์ทอเลียงพิบูลนะหลายๆท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินอาจารย์ทอเลียงพิบูลเนี่ยท่านก็จะไปตามเก็บตามสัมภาษณ์ไปทั่วประเทศนะครับคือคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องกฎแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดแล้วเป็นเรื่องจริงเอามาเขียนเป็นถ่ายทอดเป็นเล่มไว้ทีนี้พอเราได้อ่านนะครับอ่านแล้วก็พิจารณาดูเรื่อยๆนี่จิตใจเราเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวโอ้ไม่กล้าฆ่าสัตว์แล้วไม่กล้าทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมแล้วไม่กล้าขโมยของคนแล้วกลัวบาปฉะนั้นการที่พฤติกรรมเราจะเปลี่ยนได้เนี่ยคือมันต้องภาษาพระเขาบอกว่ามันต้องเห็นแจ้งเห็นถึงแก่นเห็นด้วยตัวเองเข้าใจประจักษ์ด้วยตัวเองคนอื่นสอนถ้ายังไม่ประจักษ์มันก็ฟังหูไว้หูอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้ลูกหลานหรือว่าคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะก็ให้เขาฟังเล่นฟังเพลินฟังนิทานไปเรื่อยๆเนี่ยจิตใจพฤติกรรมก็เปลี่ยนนะครับสำหรับในเรื่องของน้ำมังคุดเนี่ยนะครับเราฟังแล้วผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังนั้นพิจารณานะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อ 100% เชื่อมากก็ไม่ดีนะครับผิดหลักชาวพุทธปฏิเสธเลยก็ไม่ดีผิดหลักเหมือนกันนะครับใช้พิจารณาใช้ปัญญาเราพิจารณาดูว่าเออถ้าเราไปกินไปใช้อย่างอื่นมาแล้ว2อย่าง3อย่าง4อย่าง5อย่างมันหมดเงินมันจ่ายไปเยอะแล้ว 1,000 2,000 3,000 4,000 อ่ะตัวนี้มันก็น่าจะลองได้ขวดละ360บาทนะครับ3ขวด 1,080 บาทลองดูสินะถ้าลองแล้วมันดีกินต่อท่านผู้ฟังนะครับถ้ามันถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราก็กินต่อถ้าลองแล้วมันไม่ดีหยุดครับอย่าไปกินเสียดายตังค์อันนี้ผมเรียนตรงๆ นะครับฉะนั้นก็ขอฝากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินสังเกตง่ายๆคือกล่องสีน้ำเงินนะครับในท้องตลาดจะไม่มีกล่องไม่ใหญ่มากนะครับ250มิลลิลิตรนะครับมีวางจำหน่ายตามร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดแต่ละโซนก็จะมีตัวแทนติดต่อไปที่เขาถ้าไม่รู้ก็โทรมาถามที่บริษัทนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักหลายๆท่านหลายคนนะครับที่ได้ซื้อได้หาน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินไปดื่มไปกินไปทานไปลองกันเยอะแล้วก็มีหลายๆคนที่ซื้อซ้ำนะครับซื้อซ้ำแล้วซื้อซ้ำอีกนะครับก็ติดตามรับฟังกันเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องโทษภัยของการกู้หนี้ยืมสินกันอีกหน่อยนะครับที่ปทุมธานีครับมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเจ้าของบ้านนี่ชื่อตาสินเมียก็ชื่อยายสอนตาสินนี่ชอบดื่มเหล้าเมายาอยู่เป็นประจำในขณะที่ยายสอนเมียแกก็ชอบเล่นหวยเป็นชีวิตจิตใจสองตายายนี่ก็มีวันดีลูกสาวคนเดียวที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงรับภาระทุกอย่างทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งนี้ก็เพราะพ่อก็ขี้เมาแม่ก็บ้าหวยเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาลูกสาวเป็นหลักวันดีเอ้ยวันนี้แม่จะออกไปหาหวยหน่อยลูกนะไปหาโชคหาลาภลูกขอเงินไปซื้อธูปซื้อเทียนหน่อยนะแม่จะไปกับใครอะแม่ก็พวกบ้านเราทั้งนั้นแหละหมู่บ้านเนี้ยเหมารถกันไปนี่เออเดินออกมาจากห้องท่าทางเพิ่งจะตื่นนอนเพราะมันกงหนักไปหน่อยเอ้ยวันดีเอ้ยเดี๋ยวก่อนเองจะเข้าสวนเข้าไร่เนี่ยอย่าลืมเอาเงินวางไว้ให้พ่อมึงนะเดี๋ยวพ่อจะออกไปข้างนอกเออพ่อแล้วพ่ออย่าลืมปิดประตูนะปิดประตูหน้าต่างบ้านช่องดีด้วยเดี๋ยววันนี้หนูคงกลับเย็นเออน่ารู้หรอกแม่สั่งยังกับเป็นลูกชายมันเชียวตาสินแกบ่นพึมพำตอนที่วันดีเลิศเดินลงบันไดขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าเข้าสวนไปส่วนยายสอนกับพรรคพวกร่วมแก๊งเลขเด็ดเนี่ยพอมาถึงต้นไทรใหญ่ก็ตรงเข้าไปกราบไหว้บนบานศาลกล่าวถวายเครื่องสักการะบูชาพวกธูปเทียนดอกไม้เอาแป้งหอมไปทาต้นไทรเอามือลูบบ้างขูดบ้างหาเลขเด็ดคนที่ได้แล้วก็ออกมาคนมาใหม่ก็เข้าไปขูดต่อยายสอนเอาเงินใส่พานแล้วก็จุดธูปอธิษฐานสาธุเจ้าแม่ต้นไทรเอ้ยช่วยลูกช้างด้วยเถอะงวดนี้ขอ3ตัวเจ๋งๆนะแม่นะถ้าถูกคราวนี้จะหาผ้า3สีมาผูกให้แม่นะสาธุพูดจบแกก็ตรงเข้าไปเอาแป้งลูบที่โคนต้นไทรก็ใช้หัวแม่มือถูไปถูมาแล้วพยายามเพ่งริ้วรอยที่ปรากฏบนเปลือกไม้พักเดียวเดินยิ้มกลิ่มออกมาทีนี้นางสำลีเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวเดียวกันก็ถามพี่สอนพี่สอนได้เลขอะไรอ่ะบอกกันมั่งสิมาเที่ยวก่อนนี้ฉันก็ถูกนะแต่ดันซื้อน้อยไปหน่อยเออแต่งวดนี้มีเท่าไหร่นะแม่จะทุ่มไปเต็มที่เลยเสียดายอย่างงวดที่แล้วน่ะซื้อน้อยไปแล้วที่ว่าแกถูกน้อยเนี่ยแกพอใช้หนี้เท่าแกเฮงหรือเปล่าวะจะไปพออะไรอ่ะแต่ว่าเท่าแกเข้าใจดีเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาไว้งวดหน้าก็ได้นะเขาว่าทำทุนก่อนได้จะว่าไปเท่าแกเฮงนี่เขาใจกว้างอย่างกับแม่น้ำเลยนะฉันว่าพี่สอนน่ะเล่นน้อยไปนะทีนึง10 20เมื่อไหร่จะรวยต้องอย่างฉันสิทีนี้ล่ะคอยดูนะจะฟันเป็นแสนเลยเอออย่าให้แสนสาหัสก็แล้วกันไอ้ความจริงอ่ะนะฉันเองก็อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันแต่มันไม่มีเงินโถเรื่องเล็กก็ยืมเท่าแก่ก็ก่อนสิถูกแล้วค่อยใช้เขาไม่ยากก็แล้วถ้าไม่ถูกอ่ะก็เราได้เลขเด็ดขนาดนี้มีหรือจะไม่ถูกแหมพี่สอนนี่ใจไม่ถึงเลยไปเถอะเดี๋ยวฉันจะพาไปหาเท่าแก่นู่นนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นู่นยายสำลีว่าแล้วก็เดินนำหน้าไปยายสอนก็ตามไปติดๆเออนี่เท่าแก่พี่สอนเขาจะขอยืมเงินสัก500จะได้ไหมอ่ะ500อ่ะเอาสิเอาสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคงกังเองแท้ๆจะเอาเท่าไหร่ก็ได้เออแล้วจะคิดดอกฉันสักเท่าไหร่ละจ๊ะโอ้ยไม่เอาเงินเล็กๆน้อยๆคงอย่างเท่าแก่เฮงถ้าผูกถูกใจนะไม่เอาเลยก็ไรสักบักหนึ่งนะเรามันคงบ้างเลี้ยวกลางเยอะว่าแต่พี่สองเหอะ

0: ว่าไงวันนี้ได้เลขอะไรจะซื้อเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้จดให้ก่อนไม่ต้องรอคิวเจ้ามือก็เปิดสมุดจดหวยกลางร่าอยู่บนโต๊ะอ่ะจดเลยงวดนี้ฉันทุ่มเต็มที่เลยเพราะว่าเจ้าแม่ต้นไทรให้คล้ายๆงวดที่แล้วแหละแม้พอฉันแตะนิดเดียวนะเลขขึ้นหราเลยทันอกทันใจดีเหลือเกินยายสำลีแกเจ้ากี้เจ้าการทุกอย่างแหละอ่ะว่าไงพี่สอนอ่ะพี่ก็เอาด้วยจะได้รวยด้วยกันเอาแล้วพี่สอนไม่ซื้อเลขที่ขูดได้เองเหรอชักไม่ค่อยแน่ใจว่าพี่ถูตั้งนานกว่ามันจะขึ้นคงไม่ออกอ่ะเอาเลขของสำลีนี่แหละอ่ะตามใจพอซื้อเสร็จก็กลับไปนั่งรอพักพวกพอมาพร้อมหน้าพร้อมตาก็บ่ายหน้ากลับบ้านด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังพอใกล้วันหวยออกยายสอนก็นั่งวาดวิมานในอากาศแกฝันเห็นเงินก้อนใหญ่ที่จะได้มาเสร็จแล้วแกก็วางแผนการที่จะใช้เงินนะแกจะเอาไปใช้หนี้ส่วนที่เหลือจะเอาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อทองสักเส้นไว้ใส่ไปทำบุญเข้าพรรษาโดยเฉพาะสร้อยเนี่ยมันยังสามารถนำไปแปรสภาพเป็นเงินได้ตอนลำบากยากจนแล้วเวลาเดียวกันตาสินผัวแกก็ไปหาเหล้ากินที่ร้านค้าไปนั่งอยู่ที่ร้านน้ำพักหนึ่งก็มีผู้ชายหนุ่มๆชื่อเจ้าชัยเดินเข้าไปหาอ้าวลุงแม่เจอพอดีเลยวันนี้ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงลุงสินเองนะฮะเองไปรวยอะไรมาวะเนี่ยฮะไก่ลุงไก่นี่ไงเงินเป็นฟ้อนเลยเห็นป่ะลุงเนี่ยฮะเล่นไอ้สร้อยทองแหละมันตีเก่งหาตัวจับยากโอ้ยเงินทองไหลมาเทมาเลยสร้อยทองนี่นะ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังลอยกระทงแล้วค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือยังไม่มีปัญหายิ่งดีนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรกินได้บ้างตอบว่ากินได้ทุกโรคถามว่ากินแล้วหายไหมตอบว่าไม่หายนะครับตอบว่าคือที่ตอบว่าไม่หายเพราะว่าไม่ใช่ยารักษาโรคแต่บางคนก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้น 20% 30% 70% 80% 90% แต่บางคนที่เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันอาจจะดีขึ้นถึง 100% อันนี้ก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าดีขึ้นทุกคนนะครับกินแล้วดีขึ้นทุกคนจะดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองการรักษาตัวเองการใช้ชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มาตรฐานผลิตมาหลายปีนะครับก่อนนั้นก็ผลิตมาหลายตัวนะครับแล้วก็มาลงตัวที่ตราพนารินตัวนี้มั่นใจในคุณภาพมากๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092

0: 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
1: เอ็งโม้เปล่าไอ้ยายจะไปโม้ทำไมอะลุงของอย่างนี้ลุงก็เคยได้ยินมันเหมือนกันก็อยากจะไปดูเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปสักทีไปกับฉันไหมลุงอ่ะนี่ฉันให้ลุง200เอาไว้กินเหล้าลุงรู้เปล่าที่บ่อนนะเขาเล่นกันทีได้เสียเป็นหมื่นนะก็นั่นนะสิถ้าลุงไปก็คงได้จะนั่งดูไม่มีเงินไปเล่นนะเขามากมายขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมให้ยืมก็ได้จะเป็นไรไปแล้วได้เมื่อไรค่อยเอามาคืนจริงหรือเปล่าเอองั้นลุงขอยืมเองสักพันได้ไหมแล้วโทษลุงจะไปทำอะไรแค่พันครึ่งพันเขาเดิมพันกันที่เป็นหมื่นถ้าชนะนะรวยเลยนะลุงนะแต่ว่าลุงเอาเธอหน้าอย่าปอดแหกไปหน่อยเลยคนถ้าคิดจะเล่นมันต้องใจถึงกล้าได้กล้าเสียเดี๋ยวผมลุงยืมก่อนหมื่นนึงเลยไม่คิดดอกอะว่าไงลุงเอาป่ะเจ้าชัยนี่ความจริงมันเป็นนายหน้าเงินกู้บ่อนไก่ขยันขยอตาสินวักแบงค์พันออกมานับตาสินก็นั่งนึกถ้าเราชนะก็ได้เงินพอมีทุนไปเล่นต่อจะได้ไม่ต้องขอเงินลูกใช้บ่อยๆเอาว่าไงลุงโอกาสดีๆนี้มีไม่บ่อยนะเอาก็เอาวะต้องอย่างนั้นสิอ่ะงั้นลุงเซ็นชื่อตรงนี้เลยเดี๋ยวรับเงินไปเลยตาสินเซ็นชื่อเรียบร้อยเจ้าชายก็ส่งเงินให้แล้วก็พากันมันไปบ่อนไก่เจ้าของไอ้เจ้าสร้อยทองไก่ตัวเก่งนี่กำลังทำความสะอาดเพราะมันเป็นไก่ที่ทำเงินทำทองยิ่งกว่าลูกกว่าเมียต้องดูแลประคบประหงมเป็นพิเศษเจ้าชายก็บอกกับลุงสินบอกวันนี้คนเยอะลุงนั่นไงเจ้าสร้อยทองเห็นไหมแหมดูไอ้มันยาวแหลมเปียบเลยเว้ยหน้าหวาดเสียวแทนคู่ต่อสู้นะพอถึงเวลาเจ้าของก็นำไก่ทั้งคู่มาโชว์ตัวเมื่อทุกคนวางเดิมพันกันแล้วก็ปล่อยไก่เข้าไปในสังเวียนที่ล้อมด้วยผ้าเป็นวงกลมคนเล่นคนดูบ้างก็ยืนบ้างก็นั่งบนอัศจรรย์ล้อมรอบสังเวียนเนี่ยนะต่างก็จับจ้องมองท่วงท่าลีลาไก่ชนของตัวส่งเสียงเชียร์เจ้าสร้อยทองนี่จิกตีคู่ต่อสู้หนักแน่นเหลือเกินคู่ต่อสู้ก็ตอบโต้ไม่ลดละเหมือนกันเสร็จแล้ววินาทีนั้นเจ้าสร้อยทองสะบัดเดือยเปรี้ยงเข้าลูกตาคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ร้องโอ๊กหนีหัวสุกหัวสุนเงอะงะเร่อร่าไปเลยทีเดียวผลก็คือเจ้าสร้อยทองเป็นผู้ชนะในที่สุดตาสินนี่โดดตัวลอยด้วยความดีใจพอเจ้ามือจ่ายเงินเดิมพันก็กลับบ้านด้วยสีหน้าแช่มชื่นเบิกบานไปเจอยายสอนนั่งวาดวิมานอยู่ตามลำพังตาสินแกมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงยังไงชอบคนเว้ยทุกทีมายังไม่ถึงหัวบันไดบ้านก็ได้กลิ่นเหล้าโชยมาแล้วแต่วันนี้มาเงียบจะไม่ยักก็มีวี่แววอย่าบอกนะว่าแกเลิกกินเหล้าแล้วตาสินก็ยังเงียบเฉยเสร็จแล้วแกก็เล่าเรื่องที่แกได้สตังมาให้ฟังโอ้ยหมาจะมีเขาเต่าจะมีหนวดหรือยังไงวะนี่ฮะนี่ถ้าลูกรู้เข้าต้องดีใจแน่ๆต่อไปมันคงสบายใจไม่มีใครขอเงินไปกินเหล้าอีกแล้วโน่นพูดถึงก็มาพอดีวันดีเอ้ยวันดีมานี่สิแม่มีข่าวดีจะบอกลูกอะไรนะแม่พ่อเองอะสิเขาจะเลิกกินเหล้าแล้วล่ะจริงหรือเปล่าพ่อ
2: พ่อก็พยายามจะลดจะละจะเลิกเร็วๆนี่ลูก
1: ดีแล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าวันไหนจะต้องไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลเพราะโรคตับแข็งแล้วแม่แล้วเมื่อไหร่จะเลิกเล่นหวยสักทีแหมเดี๋ยวขอแม่เล่นอีกสัก 2-3 งวดนะ
2: พอถึงวันหวยออกนางสอนก็นั่งเฝ้าวิทยุวาดวิมานในอากาศพักเดียววันดีก็เดินออกมาจากในบ้าน
1: แม่พ่อไปไหนอะเช้านี้หนูยังไม่เห็นหน้าพ่อเลย
2: แม่เห็นพ่อแกเขาออกไปตั้งแต่เช้าก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกัน
1: เอ๊แปลกนะไม่เห็นพ่อขอเงินเหมือนแต่ก่อนนี้ก็พ่อเองเขากำลังจะเลิกเล่าจะขอเงินไปทำไมอ่ะเอ๊ะแต่พ่อเขาทำแปลกๆนะแม่นะ
2: วันดีก็นึกจะงน
1: แต่ก็ไม่มีโอกาสได้รู้ว่าเวลานั้นตาสินพ่อผู้บังเกิดเกล้าไปอีกแล้วไปโน่นไปบ่อนไปเจอเจ้าชายอ้าวลุงสินวันนี้มาแต่เช้าเลยเมื่อวานที่ได้เยอะเลยนอนไม่หลับท่าฮะวันนี้ลุงเล่นตัวไหนอ่ะผมว่าเจ้าลายนั่นท่าทางใช้ได้นะถ้าก็คิดเมื่อเงินจะเล่นเจ้าลายแล้วเอาเลยวันนี้ลุงวันนี้เล่นให้หนักไปเลยลุงจะได้ไม่ต้องเสียดายเวลามันตีชนะเหมือนกับเมื่อวานนี้เห็นไหมเมื่อวานนั้นแทงน้อยไปหน่อยตัดสินวางเดิมพันเสร็จก็เดินออกมาแต่วันนี้ไก่ตีกันได้ไม่ถึงยกไอ้ลายก็แพ้ฝ่ายตรงข้ามถูกตีจนลูกตาแตกตาสินเนี่ยเข่าอ่อนคอตกเลยไม่เป็นไรอะลุงไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสแก้ตัวแต่ข้าไม่มีเงินแล้วอะโธ่ลุงเอ้ยเรื่องเล็กยืมของผมไปก่อนก็ได้เอาไว้เป็นทุนไปเล่นกู้อื่นต่อวันนั้นตาสินเสียพนันตลอดวันเลยจนบ่อนปิดแกก็กลับเข้าบ้านอย่างเหงาหงอยทางด้านยายสอนก็นั่งลุ้นหวยอย่างใจจดใจจ่ออยู่หน้าวิทยุแต่พอหวยออกมาก็แทบช็อกโอ้ยกูจะบ้าตายแล้วนี่จะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เท่าแก่เฮงเขาวะเนี่ยฮะเสร็จแล้วแกก็ไปหายายสำลีเพื่อนบ้านแก๊งเดียวกันความจริงยายสำลีจะเป็นในหน้าเงินกู้ของเท่าแก่เฮงอ้าวยังไงล่ะพี่สอนถูกหวยหรือเปล่าฉันเองอะถูกตั้งเยอะนะไอตัวที่พี่ถูได้อะแหละอ้าวตายจริงฉันไม่ได้ซื้อตัวนั้นหรอกอ้าวก็ทำไมไม่ซื้อแล้วแหมน่าเสียดายจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาไว้งวดหน้ายังมีนะหวยเขายังไม่เลิกออกหรอกเดี๋ยวค่อยแก้ตัวใหม่ก็ได้แต่ฉันไม่มีเงินแล้วอะจะใช้หนี้ก็ยังไม่มีเลยเนี่ยก็เอาเงินเท่าแก่เฮงนั่นแหละเดี๋ยวฉันจะไปคุยให้เองไปเอาอีกได้ไม่เป็นไรเมื่อมีครั้งแรกก็มีครั้งต่อไปยายสอนก็เริ่มเล่นมือเติบขึ้นเรื่อยๆหวังจะเอาคืนเช่นเดียวกับตาสินยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียจนเท่าแก่เฮงเนี่ยไม่ให้ยืมเงินอีกแล้ว
0: พักสักครู่ก็ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับกายเราต้องการอาหารใจเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารใจของเราก็คืออารมณ์ที่ดีๆที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราและเข้ามาที่ใจนะฉะนั้นเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกรับอารมณ์ได้ท่านผู้ฟังเราไม่สามารถเลือกได้อยู่ในโลกนี้นะภาษาพระเขาเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจอนิธารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราเลือกไม่ได้หรอกแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เลือกที่จะปรับทัศนคติมุมมองกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เรื่องเดียวกันนี่บางทีเกิดกับคนคนหนึ่งโอ้โหทุกข์ใจจะขาดแต่เกิดกับคนอีกคนหนึ่งอ้อเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ทุกข์กับมันเข้าใจกับมันอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโลกเป็นบางคนนี่เป็นเดือดเป็นร้อนใจจะขาดนะขับรถไปตามถนนก็บีบแต่ใส่อะไรปื้นๆอีกบีบใส่คืนขับรถเหยียบตัดหน้ามันบีบใส่แต่ใส่กูทำไมอ่ะคิดเครียดคิดมากอีกนะเป็นทุกข์บางคนก็ไม่ได้คิดมากอ่ะบีบก็บีบไปที่มันใกล้หูมันมากกว่าใกล้หูเราบีบก็บีบไปที่เราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้หนวกหูอะไรมากมายแล้วก็ไปข้างเราเรื่อยๆก็ไม่ทุกข์ใจอะไรปัญหามันก็ไม่บานปลายฉะนั้นเหตุการณ์แต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นี่บางครั้งมันอยู่ที่การวางจิตของเราว่าจะปฏิบัติกับสิ่งที่มากระทบได้ยังไงอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยง่ายๆงั้นแหละอยากจะมีความสุขก็อย่าไปทุกข์กับมันนะคือพูดเหมือนทำง่ายนะทำได้ไม่ง่ายแต่เราต้องฝึกให้ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่เราเกิดมาก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเรียนรู้ยอมรับที่จะอยู่กับโลกโดยที่เราไม่ทุกข์ต่างหากอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเรียนรู้ให้เข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองตถตามันเป็นพันนันแลพันนันแลนะมันเป็นแบบนี้ Let it be ธรรมชาติมันเป็นจังซี่ภาษาอีสานมันเป็นแบบนี้มันเป็นจังซี่มันเป็นพันนันแลมันเป็นธรรมชาติฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติโดยที่เราไม่ทุกข์โดยที่เราไม่เครียดโดยที่เราไม่กังวล อยู่ในท่ามกลางกองทุกข์ได้โดยที่เราไม่ทุกข์เขาถือว่ายอดคนนะครับถ้าอยู่ในท่ามกลางความสุขได้โดยที่เราไม่ทุกข์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบัณฑิตเขาวัดตรงที่ว่าคนเก่งคนที่มีปัญญาเขาวัดตรงที่ว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางกองทุกข์แล้วเขาก็ยังไม่ทุกข์อยู่กลางแดดเขาก็ไม่ร้อนคนอื่นร้อนคนอื่นทุกข์แต่ใจคนที่ฝึกมาดีแล้วไม่ทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นยอดคนนะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นะครับฉะนั้นโลกทุกอย่างนี้สุขและทุกข์อยู่ที่ใจของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด390บาทขวดละ30มิลขวดละ100มิลลิลิตรขวดใหญ่ขวดแก้วนะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินคาดทองสวยมากซื้อสำหรับไปถวายพระถวายพระนะครับผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศนะครับผู้ให้อายุย่อมได้วันอายุผู้ใดให้วันนะก็ย่อมได้วันนะฉะนั้นเรานำสิ่งดีๆไปถวายพระสิ่งดีๆนั้นก็จะตกกับชีวิตเรากดตกกับครอบครัวเราตกกับลูกหลานเราน้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด390บาทสอบถามได้ที่ผู้จัดการเขตหรือว่าเบอร์โทรที่อยู่ในรายการว่าซื้อยังไงที่ไหนนะครับขอบคุณมากครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพิจิตรฟังเสียงของคนอายุเกือบ198ปีดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตาพนารินทร์นะครับได้พาท่านผู้มีเกียรติมาตามหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราวันนี้ผมถือว่าพิเศษมากนะครับตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาผมได้มาเจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอายุ98ปีถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับแม่
3: ปฐมจิตเย็น
0: ปฐมนามสกุล
4: ปฐม
0: ปฐมจิตเย็นนะครับก็คือคุณแม่อายุ98เนาะโอ้เกิดนานมากเลยอีก2ปี100แม่ปฐมอยู่บ้านอะไรครับแม
3: ่อยู่นี่แหละ
0: อยู่นี่คือบ้านอะไร
3: เขาแหลม
0: บ้านเขาแหลมตำบลดงคู่
3: ลุงคู่
0: อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโอ้แม่ปทุมแม่มีลูกกี่คนแม
3: ่โอ้หลาย
0: ในกี่คน
4: นับไม่ได้
5: เหล
4: ือ
5: 7คน
0: เหลือ7คน
3: เหลือ7คน
4: พอโหลมั้ย
0: ตอนนี้เหลือ7คนแต่ก่อนน่ะมีกี่คนกี่เป็นโหลมั้ยแม่กี่คน
3: โอ้เป็นโหล
0: เป็นโหลเหร
3: อตายไปทะเล3หรือ4
0: ครับพี่เป็นลูกสาวคนที่เท่าไหร
4: ่พี่4จ้ะ
0: ลูกสาวคนที่4ใช่มั้ย
4: อ่
0: าโอเคนะที่จริงแล้วพี่ลูกมานั่งตรงนี้ข้างๆนี่จะได้ถามบางทีตอบแทนแม่แล้วผมหันปวดหลัง มาข้างๆอ่ะลูกมานิดนึงพี่เติบมานิดนึงนั่งนะครับเดี๋ยวคุยกับลูกสาวแม่ด้วยลูกสาวคุณแม่เนาะลูกสาวแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
6: 60
0: 60เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
6: ที่4
0: ลูกคนที่4ชื่ออะไรนะ
6: ชื่อเพียงอิ่มโอนจ้ะ
0: เพียงแม่เพียงอันนี้แม่อะไรนะ
6: แม่ปทุม
0: แม่ปทุมกับลูกเพียงแม่ปทุมให้ลูกถามหน่อยชื่นใจไม่รู้จะถามยังไงแม่ทำไมมากินน้ำมังคุดถามจริง
6: ๆอยาก
3: ปวดขาเนี่ยปวดหัวเข่าเดินมาแค่จะไหว
0: ปวดขาปวดหัวเข่าเดินก็ไม่ค่อยจะไหวเนาะโอ้อายุ
3: ไปถ่ายท้องก็โอ้ถ่ายไม่ใช่ออก
0: อ๋อ98เนาะโอ้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคนอายุ98เน
4: า
0: ะ
4: มากแล้วเน
0: า
4: ะ
0: แถวนี้มีใคร98มั้ย
4: ไม่ม
0: ีเพื่อนรุ่นเดียวไม่อยู่แล้ว
3: ไม่อยู่แล้วไปหมด
0: ไม่มาเยี่ยมไม่มาอะไรเลย
4: มาเยี่ยมก็วิ่งหนี
0: แล้วมาเยี่ยมก็วิ่งหนี
3: ไอ้ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
0: ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
4: ตายอายุ73
0: 73
4: จ้ะ
0: โอ้ดีใจทีนี้แม่น้ำมังคุดเนี่ยแม่กินมากี่ขวดแล้ว
3: เอ๊ะกินกับลูกสาวหมดกี่ขวด
4: จำไม่ได้แล้ว
0: กินกับลูกสาวอ๋อ
4: คนละขวด
0: กินลูกสาวลูกสาวบอกว่ากินมา8ขวดแสดงว่าของแม่ด้วยใช่ไหม
4: จ้ะ
0: ของแม่ด้วยแม่อาจจะกินทั้ง30
4: คนละขวด
0: คนละ
4: ขวด
0: แม่ก็ซื้อมา
4: 6ขวด
0: แม่กินประมาณ6ขวด
4: จ้ะ
0: เป็นยังไงมั่งแม่กินแล้วเป็นยังไงมั่งให้ลูก
3: ก็ดีกินเขาก็ได้แต่ไม่เคยถ่าย
5: กินข้าวก็ได้อยู
3: ่กินข้าวชามเวลาแล้ว
5: อร่อย
3: อร่อย
5: อ้าวงานนี้อยู่120ปีแน่นอนนะแล้วพวกเขาเป็นยังไงบ้างที่ว่าปวด
3: มันปวดแล้วมันชันเนี่ย
4: แม่เขาอายุมากแล้วน่าจะแก้วาง
5: แล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างแม่กินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย
4: โอเคเมา
5: ฮะ
3: ไอ้กินก็มีแรงนะนอนก็นอนเก่ง
5: นอนเก่งดูแม่กินแล้วสังเกตแม่เป็นยังไงมั่ง
4: ก็เขากินข้าวได้เขามีแรงนะแต่ว่าแข้งขาเขาก็ไปตามอายุน่ะ
5: โอ้98ก็ไปตามอายุเนาะจะให้วิ่งเหมือนเด็กคงไม่ได้
7: เด
5: ี๋
7: ยวพรุ่งนี้ให้ไปฉีดยาฆ่ายาง
5: กินมา6ขวดแล้วสังเกตแม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทัน
4: แม่เขาก็มีแรงเนาะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่แก้มย่อยละ
5: แก้มใส
4: ตีเลยจ้ะ
5: แก้มใสขึ้นใช่มั้ยแต่ก่อนไม่ใสอย่างงี้
4: ไม่ใส
8: แล้วก็แย
5: ่ฮะ
8: แล้วก่อนแย่ก็นี
5: ่แต่ก่อนแย่ก่อนนี
8: ่
5: ครับอ๋อพอกินน้ำมังคุดแล้วก็
8: กินน้ำมังคุดนี่แหละ
5: พอกินน้ำมังคุดเนี่ย
8: ครับ
5: ใสขึ้น
8: ใสขึ้นดูหน้าตาตีเลย
4: ไป
8: ถ
4: ึงขาอ้วนเลยแก้มจ้อยหน้านวลนี่นะ
5: แม่มีความสุขในตัวไหม
3: มี
5: สบายตัวไหมกินแล้ว
3: กินแล้วก็สบายตัวนอนหลับเอ้าหลับแล้วก็นั่นแหละลูกเคยลุกมาหุงข้าวใส่บาตรรู้สึกแต่ไม่ลุกไปปวดหัวเข่ากลัวล้ม
5: ครับ
3: กินข้าวแล้วก็คอยคานไปนี่กลัวมันล้มอีก
5: ครับผมแล้วอาการปวดเข่าอะไรมันดีขึ้นบ้างไหมครับแม
3: ่มัน
5: ลดลงบ้างไหมลดปวดลดอะไรลงไหม
3: มันเป็นแต่ตรงนี้แต่ก่อนผมเป็นมดขาเนี่ยนี่มันยังเป็นแต่หัวเข่า
5: อ๋อแต่ก่อนมันปวดทั้งขาเลยตอนนี้มันเหลือแต่ตรงหัวเข่า
3: เอออ
5: ๋อมันก็ค่อยๆดีอยู่ถ้างั้น
3: ก็บอกว่าโอ้ทำไงวะเนี่ยตอนเช้าก็ไปถ่ายท้องก็ชักไม่เท่าไปค่อยไปเดินไป
5: ค่อยเป็นค่อยไปครับก็ดีใจกับแม่เนาะได้ดูแลแม่มีความสุขไหม
4: จ้ะมีความสุขจ้ะ
5: มีความสุขครับครับนี่ก็คือคุณแม่อะไรผมก็ลืม
4: แม่ปทุม
5: แม่ปทุมอายุ98ปีนะครับอยู่บ้านเขาแหลมเจริญสุขตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาดินของเรานะครับดื่มมาขวดที่6จากที่คุณแม่บอกว่าปวดเข่าปวดทั้งขาตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือแต่เข่า
3: เห
5: ลือแต่เข่า
3: เป็นแต่ทางล่างนี
5: ่นะครับ
3: อันนี้มันเป็นนี่มันเป็นบนนี
4: ่คอพับ
5: บนคอพับ
3: บนคอพับ
5: จ้าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วทีนี
3: ้ไอ้นี่มันเบาหลายแล้ว
5: ข้างขวานี่เบาหลายแล้วแต่เหลือข้างซ้ายปีอยู่ข้อพับหน่อยเอานะเดี๋ยวถือว่าดีขึ้นแล้วก็ลูกบอกว่าแก้มใสขึ้นแข็งแรงขึ้นนอนหลับมากขึ้น
4: นอนหลับดี
5: สบายตัวขึ้นก
3: ็ตะเพ็ดวิทยุปุ๊บนี่หลับเลยแล้วพื้นภัยไม่แจ้งแล้ว
5: หล
3: ับ ไม่รู้สึกแล้ว
5: เออครับผมก็ยังไงก็ผมว่าคุณแม่อยู่เกินร้อยปีแน่นอนนะครับก็ดีใจกับลูกๆนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้คุณแม่อยู่ไป120ปีเนาะแม่เนาะจ้าครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ 0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
1: อาสองงาทีนี้ว่าไม่ให้ยืมอีกแล้วนะของเก่าที่เอาไปยังไม่ได้ใช่คืนเลยโถเท่าแกขออีกสักครั้งเถอะนะอีกสักงวดนึงเอาอย่างนี้ไปเอาโฉนดที่ริงหรือว่าที่บังลือนะมาให้อ้วไว้ก่อนพอมีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาถ่ายคืนอุ๊ยจะดีเหรอฉันเอาเงินไปไม่เท่าไหร่เองก็ไม่รู้ล่ะถ้าจะเอาเงินก็ต้องมีอะไรมาค้ำประกันนี่อ้วเห็นว่าเป็นลือนะถ้าเป็นคนอื่นอ้วไม่ให้หรอกอ้าวว่าไงจะเอาหรือไม่เอาพรุ่งนี้วังหวยออกอ้วไม่อยู่บ้างด้วยนะถ้าจะเอาก็ต้องเป็นวังนี่จะเอาก็เอาเยสอนก็นิ่งคิดถึงโอกาสที่จะได้เงินคืนอยู่แล้วก็ตอบตกลงรีบกลับบ้านไปเอาโฉนดไอ้ที่ปลูกบ้านน่ะมาให้ทันทีที่เจ้าแก่เฮงเห็นโฉนดที่ดินก็ตาลุกที่ตั้ง5ไร่กว่าติดถนนซะรวยสวนผงละไม้ก็มีเท่าแก่เฮงก็นึกระยิมก่อนที่จะส่งเงินให้ยายสอนพอได้เงินแล้วยายสอนก็ตรงไปบ้านเจ้ามือหวยเลยแกซื้อเลขเด็ดไอ้ตัวที่เก็งเอาไว้ครบถ้วนแล้วก็กลับไปนั่งรอลุ้นอยู่ที่บ้านพอถึงเวลาหวยออกยายสอนก็ใจเต้นไม่เป็นสัมลุ้นระทึกอยู่หน้าวิทยุอะแหละพอเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออกยายสอนนี่ตบอกน้ำตาไหลพรากเลยตายตายแล้วตายหวยก็ไม่ถูกแล้วนี่จะหาเงินที่ไหนไปถ่ายที่คืนจะทำยังไงดีแล้วกำหนดก็ไว้แค่2เดือนเนี่ยถ้าไม่มีเงินไปใช้นี่เจ้าแก่ต้องมายึดบ้านแน่ๆเวลาผ่านไปเกือบ2เดือนวันหนึ่งเท่าแก่เฮงก็ไปหาที่บ้านจริงๆไปเจอสองแม่ลูกนั่งอยู่หน้าบ้านพอดีอ้าวคิดว่าจะไม่เจอเสียแล้วแม่เดี๋ยวนี้ไม่ไปหาอ้วบังเลยนะสองนาวันดีก็ถามเท่าแก่เพราะว่าเท่าแก่ร้อยวันพันปีไม่เคยมาบ้านมีอะไรเลยเปล่าจะเท่าแก่ถึงมาหาแม่แต่เช้าอ่ะฮะยายสอนนี่นั่งหน้าซิดเจ้าแม่ลืมไม่ได้บอกอ่ะไปเอาเงินอ้วมาแล้วก็เอาโฉนดที่ดินบ้างนี่ให้อ้วยึกเนี่ยครบกำหนดแล้วต้องคืนเงินให้อ้วแล้วมันไม่เห็นเอาไปให้สักทีอ้วก็เลยต้องมาตามนี่แหละฮะนี่แม่เอาเงินไปทำอะไรอ่ะหรือว่าแม่เอาไปเล่นหวยตกลงแม่เอาเงินไปเท่าไหร่อ่ะเท่าแกแสงนงฮะอะไรเท่าแกเท่าแกฉันเอามายังไม่ถึง 30,000 ด้วยนะยายสองแกพูดผิดพูดใหม่ไล่นะแกเข้าใจอะไรผิดไปแล้วเปล่านี่ไงดูให้เต็มตาแกเอาเงินมากี่ครั้งครั้งแรกก็ 5,000 แล้วก็มีอีก2ครั้งครั้งละ 10,000 ครั้งสุดท้ายนี่แกเอาโฉนดที่ดินไปให้ยึกแล้วก็เอาเงินไปอีก 75,000 รวมแล้วก็เป็นแสนหนึ่งพอดียายสอนรับมาอ่านอย่างมึนงงมือไม้สั่นระริกโอ้ยตายแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยทำไมหรือว่าลือจะไม่จ่ายเอาละนี่อ้วเสียเวลามานานแล้วนะจะจ่ายเงินหรือจะให้ยึกที่แต่ดูท่าทางแบบนี้คงไม่มีเงินจ่ายอ่ะสองแม่ลูกนั่งนิ่งยังก็หุ่นไล่กาเสร็จแล้วยายสอนก็ปากคอสั่นฉันเอามาไม่ถึงแสนจริงๆนะเท่าแกเอ้ก่อนนี่มังไรมือแกเห็นอ่ะหรือจะโกงกันจะได้เรียกตำรวจมาจับเข้าคุกใส่รู้แล้วรู้หรอกไปคำขู่ของเท่าแก่ก็ทำให้สองแม่ลูกนิ่งเงียบไปนานตกลงให้อ้วยึกที่นะแล้วจะย้ายออกเมื่อไหร่ก็บอกจะได้ให้ลูกน้องอ้วมาอยู่ดูแลแทงอย่าให้เกิงสิ่งเรื่องนี้นะอังที่จริงอ้วก็ไม่ใช่คงใจไม่ใส่ราคามาลายเอาอย่างนี้อ้วให้เงินไปทำทุงอีก10,000ก่อนแล้วกันว่าแล้วแกก็ควักเงินออกมาวางตรงหน้ายายสอนก่อนที่จะเดินจากไป ยายสอนนี่ร้องไห้คร่ำครวญวันดีเอ้ยแม่นึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปได้วันดีก็ได้ปลอบแม่ไปตามเรื่องตามราวเอานั้นรถใครมาอีกอะแม่หึรถใครอะปรากฏว่ารถเก๋งน่ะมาจอดแล้วมีรถปิกอัพตามมาอีกคันผู้ชาย3คนเปิดประตูรถลงมาป้าลุงสินอยู่เปล่าเขาพ่ออยู่ข้างในนะสงสัยจะยังไม่ตื่นเดี๋ยวฉันจะไปตามให้นะเดี๋ยวตาสินเดินออกมาจากห้องนอนด้วยท่าทางงัวเงียแต่พอเห็นหน้าเจ้าชัยเท่านั้นตาสินก็ถึงก็หน้าซีดตาสว่างหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยงายลุงหมู่นี้ไม่เห็นลุงแวะไปที่บ่อนเลยเจ้าชัยเอ่ยทักทายเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปหยิบเงินที่เฒ่าแก่เฮงวางไว้ตะกี้เนี่ยขึ้นมานับแม่ลุงนี่ยังกะรู้เลยว่าผมจะมารีบเอาเงินมาวางไว้ให้เลยเอ๊ะแต่ยังไม่ครบนะมีอยู่แค่นี้เออแล้วที่เหลือนี่ลุงจะให้ผมมาเอาเมื่อไหร่เนี่ยวันดีตะโกนเสียงลั่นนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันเอาเงินฉันคืนมานะอ้าวอะไรกันนี่ไม่รู้จริงๆหรือแกล้งไม่รู้กันแน่ว่าพ่อเธอน่ะเอาเงินฉันไปตั้ง 30,000 นี่มันแค่หมื่นเดียวเองแล้วพ่อกินเหล้ายังไงต้องเป็นหมื่นๆเลยเหรอใครบอกพ่อเธอไปกินเหล้าอ่ะแกไปเล่นไก่มันก็เลยเล่นเอาซะตาสินนี่นั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดพูดไปออกเอาว่าไงลุงสินจะเอาเงินใช้หนี้ให้ผมได้เมื่อไหร่ฮะพวกเราไม่มีเงินให้แกอีกแล้วล่ะจะเอาที่ไหนตั้งเยอะแยะอ้าวทำไมพูดแบบนี้ล่ะหนูวันดีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมขอยึดของที่พอจะมีค่าแทนก็แล้วกันคงไม่ว่ากันนะเสร็จแล้วก็ให้พวกขนข้าวของพวกทีวีตู้เย็นขันทัพพีถาดทองเหลืองใส่ท้ายรถกระบะเสร็จแล้วเจ้าชัยก็หันไปบอกตาสินเนี่ยวันหน้าจะไปเล่นที่บ่อนก็ต้องเอาเงินไปด้วยนะผมขี้เกียจออกแรงมาขนของว่าแล้วก็หัวเราะเสร็จแล้วก็ก้าวขึ้นรถขับออกไปตาสินนี่ร้องไห้อย่างกับเด็กๆ เจ็บปวดที่เสียรู้เด็กเมื่อวันซืนยายสินยายสอนนี่ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายเพื่อนบ้านที่เข้ามาถามไถ่ฉันเป็นแม่ที่ใจไม่ได้เลยทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนไม่มีที่จะอยู่แม่จะไม่ขอให้พ่อกับวันดีอภัยนะแม่เสียใจจริงๆวันดีก็ได้แต่ปลอบใจผู้บังเกิดกล้าวแล้วก็หวนระลึกนึกถึงเหตุการณ์อะไรต่างๆหลายอย่างวันดีก็เหมือนกับปลงไม่เป็นไรหรอกแม่ช่างมันเถอะของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้หนูไม่โกรธพ่อกับแม่หรอกมันยังไม่สายหรอกที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเรายังมีที่นาหนูยังมีแรงสู้เดี๋ยวเราจะย้ายไปปลูกกระต๊อบอยู่กันตามประสาวันดีนึกถึงพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ท่านเคยบอกว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอยู่อย่างพอเพียงพอประมาณคงไม่ช้าเราคงจะลืมตาอ้าปากได้หรอกแม่พ่อสัญญาแล้ววันดีเฮ้ยว่าต่อไปนี้พ่อจะเลิกอบายมุขทุกอย่างแม่ก็เหมือนกันลูกสองตายายให้สัญญากับลูกสาวทั้งน้ำตายายสอนในหวนระลึกนึกถึงคำสอนของหลวงตาที่วัดข้างบ้านว่าใครทำอะไรเอาไว้ไม่วันใดวันหนึ่งผลกรรมมันก็จะตามทันแล้วก็จะต้องได้รับผลการกระทำนั้นตามกฎแห่งกรรมอย่างที่แกได้รับในขณะนี้ครับการกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ในโลกครับ
5: ท่านผู้ฟังครับการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่มีใครอยากป่วยอายุยืนให้อยู่อย่างแข็งแรงนี่เป็นความปรารถนาของทุกคนทีนี้คนเราเวลาป่วยนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ทุกคนนะครับบางคนป่วยเหมือนเป็นโรคเดียวกันคล้ายๆกันไปรักษาที่โรงพยาบาลได้เดินกลับบ้านก็มีนะครับบางคนไม่ได้เดินกลับก็มีหามกลับก็มี ในทางพระพุทธศาสนาท่านจำแนกลักษณะของการป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บไว้ว่า 1. โรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะเช่นพวกไข้หวัดหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆตัวร้อนเป็นไข้เป็นต้น 2. โรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายรักษาจึงหายคือถ้าปล่อยเรื้อรังไปโรคบางอย่างเนี่ยไม่รักษาไม่หายนะครับโรคติดเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆเนี่ยต้องรักษาต้องถึงหมอจึงจะหายแต่โรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายนั่นก็คือคนเราเมื่อถึงคราวนะถึงคราวที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยจะรักษายังไงมันก็ไม่หายครับแต่ว่าผมก็ปรารถนาให้ท่านผู้ฟังที่รักนะครับอยู่ในกรณีที่1หรือที่2นะครับคือรักษาไม่รักษาก็ขอให้หายครับท่านผู้ฟังขออำนาจกุศลขออำนาจคุณงามความดีที่ผมได้ทำมาและคุณงามความดีที่ท่านผู้ฟังได้บำเพ็ญมานะครับจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรของท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ท่านอโหสิกรรมให้และสำเร็จแก่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดูแลท่านผู้ฟังที่ช่วยเหลือท่านผู้ฟังให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บช่วยให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพดีขึ้นให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปมีกำลังในการประกอบคุณงามความดีตลอดไป
0: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับนามคุณที่มงคลตอง5ตราพนารินเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในชั่วโมงนี้ยังไม่จบนะครับยังมี
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
10: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปภ.แจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วง 15-20 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
4: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พอแจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถาน